0: ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ย้ำเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงอย่างเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
1: รัฐ มนตรีนะคะกำชับว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อ

0: จำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
1: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวดยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนะได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
0: กล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกทม.เชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งและผลักภาระไปให้อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนสั่งการให้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงและแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลังน้ำท่วมกระทบชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของกรุงเทพมหานครในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์รองผู้ว่าทวิดากล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรระดับน้ำโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าหลายพื้นที่จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงขณะนี้มีจุดน้ำท่วมขังระดับสูงประมาณ20จุดซึ่งรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้กรุงเทพมหานครจัดรถยกสูงและรถ4คูณ4สนับสนุนการอพยพโดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดศูนย์พักพิงและจัดรถรับส่งประชาชนจากพื้นที่น้ำสูงไปยังจุดที่สามารถเดินทางต่อได้รวมถึงต้องเตรียมเครื่องนอนเพิ่มเติมประมาณ 3,000 ชุดเพื่อรองรับผู้ประสบภัยด้านการแพทย์สำนักอนามัยจัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและประสานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669ตามความจำเป็นขณะที่ด้านการสนับสนุนนายชัยชนกกล่าวว่ากระทรวงพร้อมเร่งจัดหาสิ่งของที่กรุงเทพมหานครต้องการประสานหน่วยงานด้านไฟฟ้าและสนับสนุนทรัพยากรจาก NT และไปรษณีย์ไทยทั้งอาคารรถยกสูงและบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร สำหรับการแจ้งข้อมูลประชาชนนะคะกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงแยกรายเขตเพื่อส่งผ่านระบบ Cellbox Class โดยจะระบุที่ตั้งศูนย์จำนวนรองรับจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนที่ว่างเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.นะคะพร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกทม.ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารของกทม.นะคะได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกทม.ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันกทม.ขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตยกระดับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยรองรับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้รวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้สำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ก็ได้ออกประกาศระบุว่าด้วยเหตุสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขณะนี้ซึ่งจะมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้าดังนั้นหากไม่มีภารกิจที่จำเป็นส่วนราชการอาจพิจารณาให้ข้าราชการ work from home 100% ในช่วงวันที่28ถึง29กันยายน2569ได้แนวทางดังกล่าวเปิดให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือกรณีที่ไม่มีภารกิจจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเดินทางของข้าราชการในช่วงที่หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมค่ะ
2: ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็สั่งการให้กรมพลาธิการทหารอากาศนั้นจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศก็สั่งการให้ทางกรมพลาธิการทหารอากาศดำเนินการจัดทำอาหารกล่องปรุงสุกใหม่มื้อละ 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้แก่กำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเริ่มมื้อแรกในมื้อเย็นวันที่26กันยายน2569เวลา 18:30 นและในวันที่27กันยายน2569จะดำเนินการแจกจ่าย3มื้อในเวลา 8:00 น 11:30 นและเวลา 18:30 นโดยจะดำเนินการผลิตแจกจ่ายต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้นะคะกรมพลาธิการทหารอากาศจัดตั้งจุดบริการอาหารกล่องและน้ำดื่มจำนวน2จุดที่อาคารสวัสดิการทูปะเตมีท่าดินแดงมื้อละ 1,000 ชุดและที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรทุ่งสีกันมื้อละ 1,000 ชุดขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับการประสานขอความช่วยเหลือให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุวัย82ปีและมีโรคประจำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงได้จัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศกำลังพลและยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวณชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยค่ะ
0: และในช่วงเช้าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะขณะที่กลุ่มฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-3 ชั่วโมงข้างหน้าโดยฝนส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14

0: เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
1: ้ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ติดตามกันต่อค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีค่ะขณะนี้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตอนนี้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชนค่ะนายวีรพงศ์ฤทธิ์โรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่บ้านหนองกระเบียนน้อยหมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลหนองเมืองพบว่ากระแสน้ำได้กัดเซาะถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนทางนี้เนื่องจากบริเวณจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลหลากมาจากอำเภอสะโบดและอำเภอโคกสำโรงเบื้องต้นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้สร้างถนนชั่วคราวเพื่อสัญจรในเบื้องต้นโดยหลังจากน้ำลดจะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลบ้านกล้วยซึ่งเป็นจุดเปราะบางมีลักษณะตลิ่งต่ำทำให้มวลน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ได้ประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งและตำบลผู้คาเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มวิกฤตหนักขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงขึ้นถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับในพื้นที่ก็มีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นทางจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายวิทยาจันทร์เสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมในพื้นที่และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วโดยจังหวัดได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้านกองร้อยมณฑลทหารบกที่18ก็นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน20นายลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านและสัมภาระต่างๆออกจากบริเวณที่มีน้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะภาครัฐได้ระดมสรรพกำลังจาก20กระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบโดยประสานความร่วมมือผู้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะอาทิกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังฝ่ายปกครองเพื่อช่วยอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่า 10,000 นายพร้อมรถกว่า 1,000 คันลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบริหารจัดการน้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพควบคู่ไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยง สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงด้านกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤต
0: พาไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะเกิดเหตุจระเข้นั้นหลุด4ตัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งติดตามจระเข้ที่หลุดทั้ง4ตัวนะคะพร้อมกับระดมทีมในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีจระเข้จำนวน4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้จำนวน4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายสุชาติกล่าวว่าหลังได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามเส้นทางและพฤติกรรมของจระเข้พร้อมวางกำลังเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เสี่ยงซึ่งขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงน้ำอย่าเข้าใกล้และอย่าพยายามจับหรือไล่จระเข้ด้วยตัวเองเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การมองเห็นและการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเข้าดำเนิน

0: การอย่างเต็มที่และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสามารถควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: แม้วิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายภาพของโลกใน20ปีข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์นะคะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนในวันนี้คือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลและการรู้ล่วงหน้าคือโอกาสสำคัญที่สุดของมนุษย์ในการเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียก่อนวิกฤตจะมาถึงติดตามได้จากรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ

0: ายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนไปและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มองโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: แทนที่ว่าลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยจะกระจุกตัวมันก็คือทำการอะไรกระจายตัวออกไปพอกระจายตัวก็เกิดค่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะอันนี้คือเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเนี่ยเรามีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หรือความถี่เหตุการณ์อากาศสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมากขึ้นในบรรยากาศความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนว่ามันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยนักศึกษารายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางอองซานซูจีแต่ไม่ได้รับปากเรื่องการปล่อยตัวนายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกเป็นครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้ผ่อนปรนอย่างมากต่อนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมนายมินอองไลกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุว่าอาจมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทางนี้นางซูจียังอยู่ระหว่างการชดใช้โทษจำคุกหลังถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอปฏิเสธว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวในมินออนไลน์ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องการเลือกตั้งครั้งนั้นว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม
1: กรณีพิพาทระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกับสื่อมวลชนยังไม่จบนะคะล่าสุดทรัมป์ไม่อนุญาตให้สื่อใหญ่ต่างๆที่หมุนเวียนกันส่วนกลางหรือเพลสพูลติดตามไปทำข่าวของเขาในภารกิจการเดินทางไปยังรัฐเทนเนสซีเมื่อวานนี้โดยทรัมป์อนุญาตให้สื่อโทรทัศน์เล็กๆอย่างลินเดลทีวีซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนเขาอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางและติดตามเขาไปได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นจากเดิมที่ลำดับสื่อที่จะต้องร่วมเดินทางติดตามไปด้วยนั้นเป็นลำดับของ CNNท่าทีเพิกเฉยสื่อใหญ่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่มีสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย5แห่งได้ประกาศยืนเคียงข้าง CNN ด้วยการงดการทำข่าวในระบบข่าวส่วนกลางของทำเนียบขาวเป็นการชั่วคราวโดยเป็นการประท้วงที่ทรัมป์ได้สั่งแบนสื่อใหญ่3สำนักได้แก่ CNN, MS Now และ Politico ในการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลสหรัฐจะสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ์การทำข่าวให้แก่สำนักข่าวทั้ง3แห่งอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าไม่เพียงทรัมป์จะเพิกเฉยต่อการประท้วงของบรรดาสื่อใหญ่เท่านั้นเขายังเตรียมที่จะจัดการออกอากาศในช่องข่าวของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกด้วยซึ่งจะไม่ต้องพึ่งพาการทำข่าวของสำนักข่าวอื่นๆอีกต่อไปโดยทรัมป์บอกว่าการเสนอข่าวด้วยตนเองจะทำให้โลกได้รับรู้ความจริงจากปากของเขาโดยที่ไม่ต้องผ่านการบิดเบือนจากสื่อบางแขนงที่เขาได้กล่าวหาว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและข่าวที่มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของตัวเขา
0: OpenAI ยอมรับว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เอเจนต์ของตนไม่ปลอดภัยในเวลานี้จึงได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลายสิบแห่งทั่วโลกให้ระวัง AI เอเจนต์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างไม่เหมาะสมโดยที่ผ่านมาพบว่า AI เอเจนต์ของตนพยายามเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆรวมถึงตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐด้วยซึ่งก็เป็นไปเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลในการนำมาประมวลผลสำหรับเป็นชุดข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแต่วิธีการดำเนินการเป็นไปอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม OpenAI บอกว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อไม่ให้ภายนอกได้ล่วงรู้ถึงรายละเอียดของความเสียหายซึ่งจะก่อความกังวลเป็นวงกว้างแต่ก็มีออสเตรเลียที่ออกมาเปิดเผยว่า AI เอเจนต์ของ OpenAI ได้เข้าถึงข้อมูลภายในของ Medicare ซึ่งเป็นโครงการประกันสุขภาพที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทางนี้ OpenAI เป็นเจ้าของ ChatGPT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐบริหารโดยนายแซมอัสแมนที่เป็นทั้ง CEO และผู้ร่วมก่อตั้งและมี Microsoft เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดซึ่งทำให้ Microsoft สามารถนำ ChatGPT ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ด้วย
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับเมื่อวานนี้มีเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมแล้วนะครับเป็นเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายคว้าได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนจะไปดูผลการแข่งขันเอเชียนเกมไปดูผลงานของคนนี้กันก่อนเลยครับเพชรโกศลกลีนสิดะนะครับแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้ด้วยการชนะ TKO ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับ เป็นการแข่งขันมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF นะครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาครับเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิสเลสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเกมคู่นี้ช่วงยกแรกทั้งคู่ก็ระวังตัวนะครับเพชรโกศลมีออกจังหวะซ้ายนำและขวาตามกระทั่งในยกที่2ครับเพชรโกศลกฤษดาปล่อยหมัดขวาเข้าที่วิสเลสอย่างจังครับกรรมการลงไปนับ8ถึง2ครั้งและก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับตามไปรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการโคจิทานากะผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกครับชูมือให้เพชรโกศลนักชกจากศรีสะเกษเป็นผู้ชนะ TKO ในยกที่2ป้องกันแชมป์เข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้นะครับเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีพร้อมกันเลยครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและแชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันก็เปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจครับพร้อมย้ำความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากส่งต่อให้คนไทยทุกคนนะครับดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายมากอยากจะฝึกซ้อมมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จครับไปดูเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในศึกเอเชียนเกมครับไปชมการขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีครับเร่งความเร็วในช่วงท้ายนะครับไล่แซงคู่แข่งและก็ทะยานพุ่งเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 44.90 วินาทีครับดีที่สุดของตนเองและคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026กลายเป็นนักกรีธาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้นะครับในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิวภูริพลบุญสอนครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและในเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนจะลงแข่งวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลา 17:35 นาทีก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกก็ทำเวลาเป็นสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยนะครับส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรเป็นของสุไลมานอับดุลลามานนะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายด้วยสถิติ 45.13 วินาทีนะครับเป็นสถิติของซีเกมด้วยครับตอนที่ยกน้ำหนักเลยนะครับวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น70กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครับกีฬายกน้ำหนักที่นากโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีในเมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A ครับไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟนะครับวีรพลวิชุมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก2024ในรุ่น73กิโลกรัมโดยในท่าสแนชยกรวด3ครั้งผ่านทั้งหมดครับ155กิโลกรัม158กิโลกรัมและสถิติดีที่สุด160กิโลกรัมตามลำดับซึ่งจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติสูงสุดในท่านี้162กิโลกรัมนะครับไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กวีรพลครับเรียกเหล็กครั้งแรกที่200กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านครับครั้งที่2กลับมาแก้ตัวสำเร็จและก็ครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมยกผ่านได้อีกครั้งครับแต่ไม่เพียงพอจะคว้าเหรียญทองนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและไม่ขอยกในครั้งที่3ครับสถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกด้วยครับโดยวีรพลรับเหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมสรุปท่าสแนช160กิโลกรัมครับคลีนเจิร์ก205กิโลกรัมส่วนลีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะครับ 357กิโลกรัมซึ่งในคลีนเจอร์ยกไป195กิโลกรัมครับในการชิงชัยครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวีรพลพิชุมาได้เหรียญเงินในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้แล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับธนารักษ์วงกิติคุณนะครับคว้าเหรียญทองแดงให้กับไทยจากกีฬา e-sport เกมที่20ครับในเกม Puyo Puyo Champions นะครับไทยส่งทีธนารักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮาระยูกิเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าธนารักษ์แพ้ไป1-10ครับก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งผลงานของธนารักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3นัดแพ้1นัดได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกแพ้ไต้หวัน0-3ครับและมาชนะสิงคโปร์3-0ชนะมองโกเลีย3-2แล้วก็ชนะอินเดีย3-2และในรอบ8คนสุดท้ายชนะฟิลิปปินส์มา5-2นะครับและรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ1-10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครับก่อนหน้านี้ไทยได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นารากะเรดพอยต์นะครับส่วนคุริฮาระยุกิได้แชมป์กลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดครับที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยวัยเพียง11ปีกับ3เดือนครับไปดูสรุปเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดขณะนี้นะครับจีนนำโด่งเลยครับ107เหรียญทอง41เหรียญเงินกับ28เหรียญทองแดงตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทอง49เหรียญเงินกับ49เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาห่างๆครับ16เหรียญทอง21เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานคาซัคสถานและไทยนะครับมี8เหรียญทองเท่ากันนะครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับไปดูความเคลื่อนไหวของแบดมินตันกันบ้างครับวิวกุลวุฒิวิทิสารและก็เมรัชนกอินทนนท์2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในเอเชียนเกมแข่งขันวันนี้ครับแบดมินตันเอเชียนเกม2026สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายวิวกุลวุฒิวิทิสารครับมือ2ของโลกมือ2ของรายการพบกับเหงียนไฮเดงจากเวียดนามมือ79ของโลกซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่ากุลวุฒิครับวัย25ปีชนะเหงียน

0: เด้งวัย26ปีไป2ต่อ0เกมสกอร์21ต่อ16และ21ต่อ14ใช้เวลาแข่งขันไป56นาทีนะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับในวันนี้จะแข่งขันเวลาประมาณ 11:00 นเจอกับอากุสอึ้งการหลงนะครับวัย32ปีจากฮ่องกงมือ30ของโลกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันวิวกุลวุฒิเพิ่งจะพาทีมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีด้วยนะครับไปดูในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3ในรอบ16คนเช่นเดียวกันครับเมรัชนกอินทนนท์มือดับ5ของรายการและเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับเจียมินโยจากสิงคโปร์มือดับ45ของโลกนะครับเจอกันมาก่อนหน้านี้4ครั้งเมชนะ3แล้วก็แพ้1นะครับปรากฏว่าแมตช์นี้เมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับชนะเจียมินโยวัย27ปีไป2ต่อ0เกมสกอร์21ต่อ12 21ต่อ16ใช้เวลา40นาทีครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในช่วงเช้าวันนี้นะครับ 9:45 นาทีพบกับอันเซยองครับมืออันดับ1ของรายการและมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ก็ลุ้นตามให้กำลังใจ2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงด้วยครับ2นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยนะครับชัยและก็ฟิลาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสเก็ตบอร์ดสตรีทชายเอเชียนเกมครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันบ้างครับที่ IG Sky Expo Hall นะครับในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทชายในรอบคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าร่วม2คนในรายการนี้ครับฟิลาสหรือว่าคิรินเพชรคีรีวัย12ปีครับนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยโชว์ลีลาทำคะแนนรวม 103.21 คะแนนจบอันดับที่8ครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายได้นะครับส่วนชัยครับหรือธวัชชัยเสี่ยงอึ่งทีมชาติไทยอีกคนครับทำคะแนนอยู่ที่ 109.01 คะแนนจบอันดับที่7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกันซึ่งรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันนี้นะครับช่วงประมาณ 12:00 นอันดับที่1ของรอบคัดเลือกเป็นเทโอซาสกิจากญี่ปุ่นครับ 159.13 คะแนนและอันดับที่2เป็นกินวูโอโนเดล่าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับสกอร์อยู่ที่ 158.44 คะแนนส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงในรอบคัดเลือก ST ครับวริรยาสุขเกษมนักกีฬาเซตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนอยู่ที่ 110.07 คะแนนนะครับจบอันดับที่7ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันก่อนนะครับในช่วงเวลา 9:00 นของวันนี้ครับโดยการแข่งขันกีฬาประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกจะให้เวลานักกีฬาคนละ45วินาทีครับจำนวน2ครั้งให้เล่นสเก็ตบอร์ดในสนามท่าใดก็ได้นะครับและอีกช่วงเรียกว่าช่วงทริคครับนักกีฬาแต่ละคนจะต้องผลัดกันออกมาโชว์ท่าเล่นกับสเก็ตบอร์ดคนละ3ครั้งใครที่เล่นท่ายากทำได้สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นครับส่วนการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภท BMX Freestyle Park นะครับเต๋าสายทานเพชรนุ่มและก็ตามรุ่งเรืองพามีครับนักกีฬา BMX Freestyle ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2คนก็จะแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:15 นาทีเป็นต้นไปครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญประวัติศาสตร์นะครับทิพย์และหญิงครับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับไปชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่สกายฮอลล์โตโยต้านะครับประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุทธาสินีสเวตบุตรครับและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจากไทยครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพลิกชนะคู่มือ5ของโลกครับชินยูบินกับจูชอนฮุยครับจากเกาหลีใต้ไปสนุกเลยครับ3ต่อ2เกม11ต่อ8 9ต่อ11 7ต่อ11 11ต่อ4และ12ต่อ10ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รายการเอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่โตเกียวเมื่อ68ปีที่แล้วครับพร้อมกับการันตีเหรียญทองเป็นอย่างน้อยแน่นอนแล้วนะครับนับเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยก่อนหน้านี้เคยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงมาครับเมื่อเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีน โดยในรอบรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจะเจอกับหวังมานจูนะครับแล้วก็ไคมานจากจีนแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ครับวันที่28กันยายน 10:45 น.เอาใจช่วยทั้งคู่กันด้วยครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้จีนไป0-3นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกม2026ครับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมไทยชุดขาวเจอกับจีนครับช่วงแรกไทยและจีนก็พยายามครองเกมหาจังหวะเข้าทำประตูนะครับแต่ไม่มีใครสร้างโอกาสทำประตูได้และกระทั่งครึ่งแรกนาทีที่45+2จีนมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับ1-0จากฟรีคิกอูซีเปิดเข้ากรอบเขตโทษมาถึงปึงเซียวนะครับได้โหม่งไปติดเซฟแล้วก็บอลมาโดนทางด้านของอรรถพลแสงทองเข้าประตูตัวเองไปครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังผ่านไป2นาทีเท่านั้นครับจีนหนีห่างเป็น2-0นะครับฮูเหเต่านะครับได้ยิงแถว2ด้วยขวาเข้าไปครับและนาทีที่63ก็บวกสกอร์เพิ่มเป็น3-0จากการยิงประตูของจางยูนหนิงครับจบเกมไทยแพ้จีนไป0-3ตกรอบเอเชียนเกมส่วนจีนเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนอีกคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นครับจะเจอกับอูซเบกิสถานนะครับซึ่งฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่27กันยายนเวลา 21:30 น.โดยประมาณครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพการเชิดมังกรไฟโบราณที่ฮ่องกงซึ่งก็ทำจากธูปไฟนับพันดอกโดยเป็นกิจกรรมประเพณีนะคะที่มีขึ้นในหมู่บ้านฟอกฟูลัมซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณบนเกาะฮ่องกงและจัดขึ้นทุกปีเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีค่ะน้องๆรายการบ้านนี้มีสุขในวันนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของครอบครัวหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าความสุขของลูกสำคัญไม่แพ้ความสำเร็จค่ะและเชื่อว่ากำลังใจจากครอบครัวสามารถพาเด็กคนหนึ่งก้าวไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะนั่นคือการเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะให้เขาเก่งและมีความสุขในแบบที่เขายังเป็นตัวของตัวเองอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับแม่ก้อกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพ
0: ทย์อย่างที่เอ่ยไปเมื่อกี้เนาะว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ทั้งเก่งและมีความสุขและที่สําคัญเขายังเป็นตัวของตัวเองซึ่งนั่นสําคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่าค่ะแม่ก็ซึ่งเด็กณปัจจุบันเนาะต้องยอมรับก่อนว่าเป็นเด็กเจนใหม่สมัยใหม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีแนวคิดยังไงบ้างคะว่าเลี้ยงลูกให้เก่งกับมีความสุขเนี่ยควรทําอย่างไร
1: จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันนะคะ
0: ค
1: ือคําว่าเก่งเนี่ยของที่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเราอยากให้เขาเก่งเพื่อจะอยู่รอดคือเก่งเฉยๆแต่ว่าเมื่อไม่มีเราแล้วอะถ้าเขาทำงานดูแลตัวเองไม่ได้มันก็เท่ากับเท่านั้นแหละคือเก่งไว้อยู่บนหิ้งอะไรอย่างนั้นก็คือที่บ้านจะอยู่บนพื้นฐานว่าให้เขาเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ดูแลตัวเองจนถึงเรียนบางอย่างถ้ามองว่าเอาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตก็จะยิ่งดีค่ะ
0: ก็คือให้เขามีสามารถเอาตัวรอดได้
1: ใช่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนดังนั้นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเนี่ยมันสำคัญที่สุดใช่ค่ะ
0: แต่แน่นอนแหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเห็นข้างหลังแล้ว ถ้วยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ก้อกันดีกว่าแน่นอนค่ะว่าการมีถ้วยมากขนาดนี้น้องอ่ะต้องเป็นคนเก่งช่วยแนะนำลูกหน่อยค่ะอันนี้เป็นของใครคะผลงานของใครมั่ง
1: โดยคุณแม่เองนะคะมีลูก3คน
0: ค
1: ่ะแต่2คนนี้ก็คือคนโตกับคนที่2เนี่ยก็คือชื่อน้องมิกิก็คือคนโตนะคะแล้วก็น้องมิลินก็คือคนที่2เนี่ยเรียนเปียโนมานะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปลงแข่งขันในหลายๆรายการแล้วก็มีรางวัลติดไม้มือมาบ้างค่ะ
0: ขอเริ่มเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นจากอะไรคะที่ให้น้องได้เริ่มเรียนเปียโน
1: เริ่มต้นเลยนะคะคือตัวเองเนี่ยเคยเรียนเปียโนตอนเด็กๆที่บ้านก็คุณพ่อก็มีเครื่องอัพไลท์ก็คือเครื่องเปียโนไม้แล้วก็คิดอยู่แล้วว่าถ้ามีลูกเนี่ยก็จะให้เรียนเพราะว่าก็เห็นประโยชน์หลายอย่างประกอบกับน้องชายเป็นคุณหมอเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องส่งหลานเรียนเปียโนนะเพราะว่าถ้าเราเคยดูสื่อในว่าจะเป็น Facebook บทความเนี่ยเปียโนเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ดีมากเพราะว่าคุณต้องใช้ทั้งหูฟังตามองโน้ตแยกมือซ้ายมือขวาและยังมีขาที่ต้องเหยียบพัดโดอีกนั่นหมายความว่าคุณต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่พร้อมกับสมองและตาที่ดีทำให้เขาเรียกง่ายๆว่าช่วยเซลล์สมองอะค่ะแตกตัวเริ่มต้นด้วยเท่านี้แหละค่ะพอเกิดปุ๊บแน่นอนเราต้องหาครูใช่ไหม
0: คะ
1: เราอยู่ต่างจังหวัดจันทบุรีการเรียนเปียโนเนี่ยมันก็มีหลายแบบบางที่ก็คือแบบให้เด็กจำโน้ตแล้วจิ้มจิ้มจิ้มก็คือโชว์แล้วเอ้ยลูกเก่งจังเลยแต่ดนตรีก็คือเหมือนภาษาค่ะดังนั้นอะภาษาเราต้องอ่านออกใช่ไหมคะเราเรียน A B C D เราเรียนภาษาไทยกขคงเปียโนเขาก็มีโน้ตโดเรมีของเขาที่คุณต้องอ่านแล้วมาผสมคำเป็นเพลงแม่ก็เริ่มหาแล้วคือทุกอย่างเรา

0: พื้นฐานมีคนที่รักเวลามากเวลาคือสินทรัพย์ที่มีค่าถ้าเราจะลงทุนทําอะไรเนี่ยเวลามันต้องได้ประโยชน์จริงๆก็คือจะหาครูก่อนวิ่งหาในจันทบุรีก็มาเจอกับครูโป๊ะค่ะก็คือคุยแล้วคลิกเพราะว่าเขาสอนเรื่องการอ่านโน้ตแล้วก็ยังมีการสอบเกรดสอบเกรดเนี่ยทุกคนก็งงสอบเกรดคืออะไรคือเรียนเปียโนแน่นอนแล้วก็บางคนจะคิดว่าสันทนาการแล้วคุณเล่นเพลงเพราะๆได้แต่แบบมันต้องมีจุดอะค่ะที่วัดว่าคุณผ่านป.1 ป.2 ป.3
1: เหมือนเราเรียนแล้วเราสอบวัดผลออกมาได้
0: ใช่ใช่ว่าแบบว่าเราอย่างตัวเองเนี่ยเรียนที่คณะที่บัญชีที่จุฬา
1: ค่ะ
0: เพื่อนบางคนก็เรียนดนตรีเปียโนเราเลยอ๋อเราจบเกรดนี่ของ Trinity ของ ABSM แล้วก็แบบคืออะไรเราเด็กต่างจังหวัดเราไม่รู้จักตอนนั้นเราก็ทดเอาไว้อ๋อเขามีสอบอย่างนี้นะพอมาตรงนี้อ๋อเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเรามีลูกอ่ะถ้าเรียนก็ควรจะต้องมีการวัดระดับใช่ไหมคะก็นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมถึงเริ่มต้นกับคุณครูท่านนี้ใช่ค่ะ
1: ทีเนี้ยค่ะการเริ่มต้นยากเสม
0: อ
1: ขอเริ่มที่น้องมิกกี้แล้วกันน้องคนโตเนาะแม่เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: วันเริ่มต้นที่ให้เขาเริ่มเรียนเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
0: จะบอกว่าเริ่มต้นไม่ยากของลูกนะไม่ยากเพราะว่าเขามาว่าเขาไม่รู้แล้วเขาอยากมนุษย์เด็กเนี่ยตลกมากเลยถ้าเขาอยากแล้วอ่ะให้เขาไปทำอะไรเขาจะรู้สึกว่าใจจอยสนุก
1: สนุก
0: แล้วครูก็คือแบบก็คือเหมือนหลอกล่อโอเคนะคุณตั้งปูนิ้วปูน
1: ะ
0: ดูโน้ตก็สีสันสวยเชียร์มีเล่มโพคอก็มีแปะสติกเกอร์ด้วยว่าคุณแบบเรียนโน้ตเขาก็ใจจอยมันจะเริ่มยากตอนพอมันเริ่มที่มันต้องลึกซึ้งมันไม่ใช่มันต้องมีคุณที่แบบว่าอ่านโน้ตแล้วมันต้องมีเทคนิคคราวนี้เริ่มแบบมันจะเนี่ยที่คุณต้องพิชิตความแบบอดทนที่ต้องซ้อมซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีวิธีการสอนเขาไงดูแลเขายังไงคะแน่นอนค่ะเมื่อกี้แม่บอกว่ามันต้องเรียนซ้ำๆมันเริ่มยากขึ้นไปเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะ
1: แน่นอนอาจจะเบื่อด้วยความเขาเด็กเนาะแม่เนาะ
0: เบื่อลูกสองคนก็จะบอกว่าต่อให้เราเลี้ยงเหมือนกันเขาไม่เหมือนกันอย่างคนโตเนี่ยถ้าเขาชอบปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาจะรู้รูทีนกับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าห้องซ้อมเปียโนซ้อมเลยถ้ามีการบ้านคือเคลียร์การบ้านให้เสร็จก่อนกินข้าวเสร็จเข้าซ้อมเลยแต่เวลาเข้าท่อนที่ยากๆต้องทำซ้ำๆเนี่ยค่ะบางทีเขาก็จะแบบทำซ้ำแบบเป็นแพทเทิร์นคือทำมันพิมพ์ไม่เกิดผลครูเนี่ยค่ะครูต้องมาแนะนำเราก็คือว่า อย่างครูโป๊ะถัดมาก็จะมีครูแคนก็จะมีเป็นครูเทคนิคก็เป็นทางสามีครูโป๊ะมาให้คำแนะนำว่าคุณต้องเจาะท่อนนี้คุณต้องทำยังไงต้องยกมือยังไงต้องเปิดข้อมือขึ้นอันนี้ต้องฝึกแล้วก็ซ้อมสั้นๆเพื่อให้มันถนัดช่องท่อนนี้แล้วค่อยเอามารวมเหมือนจิ๊กซอว์
1: ค่ะ
0: คุณทำภาพตรงนี้ได้ละแล้วค่อยคุณทำภาพใหญ
1: ่อันนี้เรียกได้ว่าเหมือนเป็นความท้าทายเนาะของทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ตัวแม่เองทีเนี้ย
0: ใช่
1: พอน้องเริ่มท้าทายแล้วแม่มีแนวทางในการพูดคุยกับเขายังไงไหมคะซัพพอร์ตยังไง
0: ซัพพอร์ตส่วนใหญ่เรื่องด้านอารมณ
1: ์
0: เพราะว่าเวลาไปแข่งนักดนตรีเหมือนนักกีฬาเลยเราเห็นแบบนักวิ่งอ่ะเขาต้องเขาวิ่งอ่ะร้อยเมตรระยะสั้นอย่างบิวอย่างเงี้ยมันจุดเดียวแต่ไอ้ที่กว่าเขาจะซ้อมทั้งสปินตอนออกอะไรอย่างนี้เปียโนเหมือนกันเลยค่ะบางท่อนบางเพลงนี่เห็นสั้นๆ1นาทีอ่ะเชื่อไหมเขาซ้อมเป็นพันรอบคือเพราะมันสั้นนาทีเดียวไง
1: คะ
0: ยิ่งแรกๆถ้าเราไม่รู้เราซ้อมแบบรันทรูคือซ้อมทั้งเพลงตลอดอ่ะบางทีนิ้วล้าเราก็ต้องครูก็จะสอนมาแบบไม่ได้นะคุณแม่ต้องหันนะมีแยกมือซ้อมซ้ายขวาถ้าเพลงมันเร็วคุณต้องซ้อมช้าก่อนที่จะไต่ความเร็วขึ้นไปไม่งั้นกล้ามเนื้อคุณจะบาดเจ็บไม่งั้นมันเหมือนแบบมันจำไม่แม่นกล้ามเนื้อเขาฉลาดนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้จากการทำซ้ำใช่ค่ะ
1: ทีนี้ค่ะหลังจากที่ลูกทั้งสองคนเลยเนาะเรียนเปียโนค่ะแม่แล้วก็ได้ไปแข่งมากมายคุณแม่คิดว่าคุณแม่ได้อะไรกลับมาคะจากการที่เราซัพพอร์ตลูกไปจนถึงได้รางวัลขนาดนี้ค่ะ
0: แม่ให้เห็นเขาเติบโตคือเวลาขึ้นเวทีนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณแพทน้องแพทมันมีทั้งแบบว่าเห็นลูกอะเล็กๆอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปด้วยความตะมุตะมิขึ้นไปเล่นแล้วก็จบแล้วก็ปรบมือถ่ายคลิปลูกเล่นเพลงอ่ะแรกๆอ่ะไม่ยากหรอกสิ่งที่เขาทำคือเขาแฮนด์ลให้มันต้นจนจบให้ไม่ผิดอ่ะแล้วก็เขาเก่งละใช่ไหมคะพอโตขึ้นเนี่ยเพลงมันยากซับซ้อนมีเทคนิคคือเขาก็ต้องเริ่มพะวงแล้วเขาต้องเก็บเทคนิคแล้วยังมีความเร็วและความไพเราะอีกพอเริ่มโตเป็นสาวเขาเริ่มความตื่นเต้นอันนี้ยากมากเลยบางทีเขาซ้อมมาเยอะแล้วเขาออกจากบ้านเนี่ยน้ำตาไหลอยู่ดีแบบรู้ว่าใช่แล้วก็แบบรู้แล้วคือเด็กๆ เนี่ยมันเขาใสอ่ะเขาไม่มีอะไรมากตื่นเต้นก็คือตื่นเต้นกลัวก็กลัวสิ่งที่เราทำได้คือเราก็สอนเขาว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วไอ้ตอนซ้อมเราเต็มที่แล้วเราวันนั้นอ่ะเราก็เป ไปทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้โชว์ออกมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้หรือแม้แต่จิตใจเราเนี่ยเราก็ต้องฝึกควบคุมเขาให้เรารู้จักเขาไม่ว่าจะเรื่องเปียโนหรือต่อไปเนี่ยเขาต้องไปทำงานต้องไปพูดบนเวทีหรือว่าไปเป็นนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องเจอสิ่งอย่างเนี้ยที่มันต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นซึ่งเราก็เนี่ยให้กำลังใจหรือแม้แต่เวลาเขาล้มเหลวเขาเล่นพลาดบนเวทีเนี่ยเราเห็นแล้วเราบอกไม่เป็นไรมีลองเนี่ยรอก่อนให้รู้ว่าทุกคนพลาดได้ให้เขารู้จักความเศร้า
1: ทีเนี้ยค่ะมุมมองในการที่ให้น้องเรียนเปียโนอย่างเงี้ยคุณแม่มองไปถึง5ปี10ปีข้างหน้าของน้องยังไงคะ
0: เริ่มต้นอย่างที่บอกคิดแค่ว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กตัดใหญ่ให้เซลล์สมองแต่งตัวแต่ลูกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างคืออย่างน้องมิกิเนี่ยเราต้องหาตัวตนลูก
1: ค่ะ
0: เราไปโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็ดูว่าลูกชอบอะไรรู้แล้วมิกิเนี่ยมาทางภาษาม าทางดนตรีคือคำนวณเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคือเราไม่ใช่ไม่ลองเราพยายามละคือเราอยากจะให้เขาเลือกได้ทำในสิ่งที่เขาถนัดจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนที่แม่บอกสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือเวลาพอเราก็เห็นนะเขาทำเป็นดนตรีค่อนข้างเกิน 50% คราวนี้เราก็ค่อนข้างโอเคถ้าอยู่ถนัดทางนี้ก็เริ่มคุยกับคุณครูแล้วก็คุยกับญาติๆที่สนิทกันที่มาสายดนตรีก็มองว่าถ้าเขาจะไปสายดนตรีโดยตรงเนี่ยแม่ไม่ห้ามบางบ้านเนี่ยเขาจะห้ามมองอุ้ยดนตรีอ่ะก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเรียนเป็นงานอดิเรกคือกลับมาเรื่องเดิมเลยแม่มองว่าถ้าคุณเรียนแล้วเอาไปประกอบอาชีพได้คุณเรียนอะไรก็ได้อ่ะคุณถ้าคุณทำสวนเก่งคุณก็แบบทำสวนให้เก่งเลยสวนของคุณมีผลผลิตที่ดีกว่าคุณอันนั้นก็เก่งอันนู้นก็เก่งแต่สุดท้ายคุณเอาไปประกอบอาชีพไม่ได้อ่ะอันอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าถูกไหมนั่งแบบฝึกล้างจานจนเก่งอ่ะก็ล้างจานเป็นโปรเฟชชั่นอลได้ถูกไหมคะเราต้องหยิบอันที่เราเจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำออกมาค่ะ
1: สุดท้ายนี้ค่ะแม่คำถามสุดท้ายอยากฝากอะไรไหมคะถึงผู้ปกครองทางบ้านที่เขามีลูกในวัยเดียวกันว่าเขาจะซัพพอร์ตเป็นแนวสนับสนุนให้ลูกเขายังไงได้บ้าง
0: หนึ่งนะคะอย่าหลงไปกับสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียว่าลูกคนนั้นทำอย่างนั้นเราต้องทำตามลูกคนนั้นอย่างนี้เราต้องทำตามไม่เราต้องหาว่าลูกเราชอบอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หยิบตรงนั้นนี่แหละมาเป็นอันแบบโอเคเหมือนตัดช้อยอะช้อยนี้ไม่เหมาะตัดทิ้ง
1: ค่ะ
0: แล้วช้อยที่เหมาะเนี่ยเหลือมากี่อันแต่ไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะอย่างทุกวันนี้ไม่เกี่ยเขาเรียนเป็นโนก็จริงทุกวันนี้เราเริ่มเตรียมตัวเขาเข้ากรุงก็เริ่มมีเสริมไปหาคุณครูที่เป็นท่านที่เป็นอาจารย์มากขึ้นเพื่อที่จะวางพื้นฐานเผื่อเขาจะไปต่อที่สูงขึ้นหรือถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศแม่ก็พร้อมสนับสนุนก็คือตอนนี้เลขอาจารย์ที่กรุงเทพอีกท่านหนึ่งชื่อคุณแมวนะคะก็คุณครูเขาพูดตลอดเวลาเลยว่าอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยเขาบอกคุณแม่ถ้าลูกเปลี่ยนแม่โอเคไหมแล้วบอกแม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะแบบเราขับรถเราอยู่ยูเทิร์นได้เลยถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าหนูไม่เอาเปียโนแล้วแล้วก็บอกแล้วยูมีช้อยไหนล่ะที่มันแบบยูพูดมาแม่พร้อมเลี้ยวได้ทุกอย่างเลี้ยวได้หมด flexible อยู่ที่ว่าคุณชอบไหมแล้วก็จะเอามันทำจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแนวคิดดีๆนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแม่สมัยใหม่อ่ะเนาะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กเจนใหม่แล้วก็คือแนวทางจากที่ฟังแม่ก้อนะคือเราเลี้ยงเราไม่ไปกดดันเขาเราเน้นซัพพอร์ตเขานั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบรายการกันไปเนาะต้องขอให้น้องอ่ะได้โชว์ฝีมือหน่อยละกันค่ะ
0: ได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปชมฝีมือของน้องกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกับเด็กๆกันบ้างดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยให้หนูๆแนะนำตัวกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่หนูกันเลย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินิชารัศมีจารุกิจชื่อเล่นชื่อมิกิอายุ10ปีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิรินยารัศมีจารุกิจชื่อเล่นชื่อน้องมิรินอายุ8ปีค่ะ
0: แน่นอนแหละเพื่อนๆทางบ้านอ่ะเห็นถ้วยรางวัลของหนูเนี่ยเยอะแยะกันมากๆเลยพี่แพทอยากรู้จุดเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่เริ่มเล่นเปียโนเนี่ยรู้สึกกันยังไงบ้างเริ่มที่มิกิก่อนค่ะ
1: ของหนูก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยที่จะจับเปียโนแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าพอหนูได้มาจับเปียโนครั้งแรกหนูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะ
0: มิรินนะคะลูก
2: หนูก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อเราไม่รู้ว่าโน้ตโดเรมีคืออยู่ตรงไหนเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนมาใช่ไหมคะหนูก็จะแบบกดเปียโนเล่นแล้วเสร็จแล้วพี่วิกิก็รำคาญหนู
0: ทีนี้จากเริ่มเล่นเนาะไปสู่การแข่งขันได้ถ้วยได้รางวัลมากมายสิ่งที่ภูมิใจที่สุดถ้วยรางวัลที่ภูมิใจที่สุดของหนูคืออะไรคะมิกิ
1: ถ้วยประธานที่1เลยค่
0: ะ
1: เป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่หนูเล่นเนี่ยหนูความฝันของหนูคือหนูอยากได้ถ้วยที่1มากเลยค่ะแล้วก็ความฝันของหนูมันก็ได้เป็นจริงแล้วหนูก็ดีใจมากเลยค่ะหนูก็เลย อยากให้ถ้วยนี้เป็นถ้วยโปรดของหนูเลยค่ะ
0: มิลินาลูกถ้วยไหนคือหนูภูมิใจที่สุดรางวัลไหนคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะเป็นถ้วยจุลเลรัตที่ได้มาค่ะ
0: ไม่ว่าทุกๆการแข่งขันนะเอาแน่ๆแหละการแข่งขันนะเนาะย่อมมีไม่ได้ดั่งใจหวังมีการจัดการอารมณ์ยังไงไหมทางพ่อแม่เขาซัพพอร์ตด้านจิตใจหนูกันยังไงลูกหนูรู้สึกกันยังไง
1: คือแบบว่าถ้าบางรางวัลหนูไม่ได้ดั่งใจหนูก็จะเสียใจแรกๆมาหนูก็จะร้องไห้แต่ว่าคุณแม่เขาก็จะบอกกับหนูว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ประสบการณ์ก็พอเพราะว่าถ้วยทุกถ้วยก็ไม่ได้สำคัญแต่คือสำคัญคือประสบการณ์ค่ะ
0: ก็คือเราได้ประสบการณ์กลับมาเนาะมาพัฒนาตัวเองถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะขออยากรู้เลยเพลงในดวงใจทุกครั้งที่จับเปียโนต้องเล่นเพลงนี้เลยเพลงอะไรคะอ่ะมิลินเริ่มที่มิลินก่อนเพลงอะไรคะ
2: เพลง
0: มีหลายเพลงเลยใช่ไหม
2: หนูคิดว่า

0: ที่หนูชอบเล่นมากที่สุดน่าจะเพลงซานาติน่าท่อนวิวาเซ่ที่หนูเพิ่งเล่นไป
1: อืมทำไม
0: ใช
1: ถึ
0: ่
1: งชอบเพลงนี้มากที่สุดคะลูก
0: คือมันก็แบบมันมันสนุก
1: โอ้
0: แล้วก็เป็นเพลงที่เร็วด้ว
1: อ
0: ย
1: ืมอ่ะมีกี่อ่ะคะ
2: ส่วนหนูชอบเพลง Tarantella in A Minor ที่หนูได้รางวัลถ้วยประธานที่1มาค่ะ
1: อืมอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยที่อยู่ในรุ่นเดียวกับพวกหนูเนี่ยแหละค่ะถ้าเขาเริ่มที่สนใจอยากจะเล่นดนตรีเล่นเปียโนอยากบอกอะไรเขาไหมคะบางคนเขาไม่กล้าเริ่มที่จะเล่น
2: ถ้าแบบว่าสนใจที่จะเล่นเปียโนก็ยินดีที่จะให้เล่นเลยค่ะเพราะว่าเปียโนมันคือเครื่องเปียโนที่ถ้าใครสนใจอยากเล่นเปียโนนี่คือง่ายค่ะคือแบบว่าไม่ได้ยากมากขนาดนั้น
1: มิลลินนะคะลูก
0: ก็ถ้าใครที่ความฝันอยากเล่นเปียโนก็สามารถลองได้เพราะว่าเปียโนเนี่ยมันคือเครื่องดนตรีที่มันแบบไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นด้วย
1: อ๋อทั้งไม่ง่ายทั้งไม่ยากก็แปลว่าก็เล่นได้เนาะฝึกฝนกันไปได้เนาะใช่ไหมคะลูกอืมเดี๋ยวต้องให้โชว์อีกเพลงนึงแล้วได้ไหมคะพี่แพทให้โชว์อีกรอบนึงได้ไหมอืมโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูน้องๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูถ้วยรางวัลกันดีกว่าว่าเขาอ่ะได้อะไรกันมามากมายแค่ไหนค่ะ
3: เด็กบางคนนั้นเริ่มต้นจากความชอบหรือจากกิจกรรมเล็กๆที่พ่อแม่คอยสนับสนุนค่ะและเมื่อมีโอกาสความชอบเหล่านั้นก็อาจเติบโตกลายเป็นเวทีการแข่งขันเป็นรางวัลและเป็นความภูมิใจของทั้งครอบครัวค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอาจไม่ใช่ถ้วยรางวัลหากแต่เป็นกำลังใจที่พ่อแม่ส่งให้ลูกทุกวันค่ะกำลังใจเวลาซ้อมกำลังใจเวลาผิดพลาดและกำลังใจในวันที่ลูกต้องก้าวขึ้นไปยืนบนเวทีค่ะเพราะครอบครัวที่เข้าใจไม่ได้เพียงสร้างเด็กที่เก่งเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีความสุขกล้าแสดงออกและยังคงความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้อย่างสวยงามและความรักจากครอบครัวคือพลังที่ทำให้เขาเติบโตอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเราสามคนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบติดภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นธุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชินีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
2: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงขลาชูประถมนับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได
1: ้รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง
3: ป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรเล็กอ่ะเป็นชนีที่คิดใหญ่ตลอดเพราะฉะนั้นในการที่ว่าคิดเล็กๆแค่อยู่ในกรอบเรามีความรู้สึกว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ซอสอ่ะมันเป็น universal texture พูดง่ายๆว่าคนทั่วโลกทั้งโลกรู้จักคำว่าซอส
4: ไม่มีเลยไม่มีในหัวเลยนึกแต่กะปิกระปุกนี่แหละเพราะไม่เคยเห็นแล้วไม่มีใครทำไม่อยากให้ตามเพราะถ้าทำมันข้อลงทุนเยอะแล้วเรานี่มีทุนอยู่แค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนี
3: ่มันพีคถึงขั้นพี่เคยเห็นปลอดที่มันแตกอะที่มันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แล้วอะก็เลยถึงจุดหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันถึงขั้นที่แบบว่านางก็บอกว่าอ่ะงั้นก็เชิญค่ะ
4: แม่ไล่เลยคือถ้าอยู่กันนั้นก็ทะเลาะกันนั้นเขาก็โกรธก็ไปเลยเขาไม่หันหลังกลับเลย

ติก็เปรียบเหมือนพระเอกและนางเอกที่อยู่ในครัวเป็นเครื่องปรุงรสที่ทำให้แต่ละจานเนี่ยเกิดรสชาติที่อร่อยเขาจะเรียกกะปิว่าเครื่องปรุงรสอันโอชาคุณแม่เกลือเนี่ยเขาทำอยู่ก่อนเขาก็เลยเอาสูตรพวกนี้เอามาให้แม่แต่มันก็ไม่ได้เป็นสูตรของเขานะคะสุดท้ายอะเราก็ต้องมาปรับสูตรเพื่อให้เข้ากับของเราเองคุณแม่ก็เอาไปใส่ในโอ่งก็มีการลองผิดลองถูกจนแบบว่าต้องทิ้งเยอะเหมือนกัน

0: นะตอนนั้นและภาพที่เราเห็นที่แม่รีเริ่มเนาะปุ๊บก็ตักปุ๊บก็ใส่ในกะละมังคุณภูนแล้วก็คือเอาไปขาย
1: กะปินี่เพิ่งมาทำทีหลังที่เริ่มแม่ก็ขายไอ้เนี่ยพวกกล้วยพวกสตอขมิ้นไกลอะไรนี่แหละพอแม่อยู่สักพักก็มีเพื่อนนั่นแหละไอ้เกลือนั่นแหละเขาก็รักกันมากแล้วเขาก็พูดว่าเออม่อนมึงไม่ต้องไปตลาดแล้วมึงทำกะปิสิข้อพอมาปุ๊บเขาก็ยกมาให้หมดเลยข้อให้ตังค์เขาไปด้วยตั้งแต่สูตรเครื่องพันที่ใส่กะปิแล้วก็ติดต่อลูกกุ้งอะไรให้หมดเลย10กว่าปีแล้วเชื่อว่าขายดีมันไม่ใช่ถ้าขายดีอ่ะแม่ก็จะหยุดไปตลาดแล้วแม่จะไม่ขายแล้วนั้นแม่จะขายกะปิอย่างเดียว
0: เพนพอยต์ของกะปิสำหรับคนในยุคปัจจุบันมันไม่รู้ว่าจะต้องตวงเท่าไหร่เราก็พยายามดูว่ามันเป็นผงได้ไหมวะเป็นก้อนได้ไหมเอ่ยสุดท้ายสรุปก็คือว่ารสชาติมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ตอบโจทย์ที่เราวางไว้ก็เลยว่าแล้วมันจะทำยังไงให้รูปแบบของมันได้ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกแต่ความอร่อยคงเดิมก็เลยออกมาเป็นซอสกะปิยายนี่เป็นหลักยายนี่จะโทรทุกวันกลัวหลานจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยยายนี่จะเป็นกรรมการกลางอยู่ตลอดเวลาว่ายายจะบอกไม่ต้องกลัวลูกๆยังมียายอยู่คือทะเลาะกันเนี่ยของกวางกับแม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์กันทั้งครอบครัวทุกคนจะได้โดนรับรู้และโดนเอฟเฟกต์นี้ดีกันไปหมดเลย1พอกวางไม่พูดกับแม่อย่างเงี้ยก็จะทำให้ยายไม่สบายใจแหละอันนี้ก็หลานอันนี้ก็ลูก
2: กวางเป็นคนแต่ว่าปวดได้พุ่งบ้างกระใจร้อนแม่มอนก็พ่อๆกันก็คือกลายกันบางทีเขาก็รักกันมากบางทีเขาก็โกรธกันสักเดียวก็ก็ดีแม่ก็ก็เก่งแต่ว่าคนละชนิดคือแม่เขาเป็นคนกาค้ายเก่งกาค้ายเก่งมากโหดแล้วก็กันขึ้นกันเงยคนต่างขึ้นก็ใหญ่พูดว่าใจเย็นๆลูกนะใจเย็นๆให้ลูกจ้องคนจะเย็นเย็นเดี๋ยวจะดีเอง
1: กวางพูดไวตำไวอ่ะเป็นคนนิสัยแบบนั้นพูดถึงเขาจะตำเลยมีอะไรไม่มีไม่รู้เขาจะตำแล้วแม่ก็ทะเลาะกับเขาเหมือนกันบอกว่าแม่ไม่อยากเป็นหนี้อ่ะลูกเราอยู่สบายเราอยู่อย่างนี้เราอยู่ได้แล้วน้องกวางก็พูดว่าอ้าวพอกวางกลับมาแล้วแม่ต้องต่อยอดต้องลงทุนบ้างมันดีกว่านี้ถ้ากะปิกับปุกนี่แม่มันอยู่แต่ในตลาดปุกอยู่ได้ในตลาดอยู่ได้บ้านเราแต่ว่าถ้าทำเป็นกะปิเมื่อก่อนนั้นเขาไม่ได้พูดเป็นซอสนะเขาพูดว่าทำกะปิน้ำก็แม่ไม่เข้าใจบอกไม่เคยเห็นแม่บอกอย่าเลยลูกทำแบบนี้แหละดีแล้ว
0: กวางอยู่อังกฤษอยู่7ปีกลับมาปุ๊บเนี่ยกวางก็มองเลยว่าธุรกิจตัวนี้มันไปได้ไหมคำตอบคือมันไปได้กวางก็เริ่มที่จะไปอบรมแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแล้วจะทำยังไงให้มันโตในตอนแรกแม่เขาก็อยู่โอท็อปพอกลับมากวางมองว่าถ้ายังอยู่ในระดับของความเป็นโอท็อปไม่ได้บอกว่าโอท็อปไม่ดีแต่ถ้าอยากจะโตคุณต้องเป็นธุรกิจเมื่อเป็นธุรกิจนั่นก็คือการจดเป็นพาณิชย์นะคะกวางก็เลยจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดคือนะตอนนั้นเขาก็บอกว่าขายแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปทำหรอกทำทำไมเขาก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมมันเปลี่ยนเป็นซอสเขาก็พูดอยู่เสมอแล้วคนเขาไม่กินกันหรอก
1: แม่ดีใจอยู่แล้วลูกกลับบ้านนะแม่คิดว่ากวางเขามาต่อยอดเอากะปิเป็นกระปุกใส่รถไปเที่ยวขายโน่นขายนี่เพื่อนเขาเยอะไปขายให้แม่
3: คิดไปแล้วจ้อง
1: เลย
3: ก็
1: แต่ไหนเชื่อว่าขายดีมันข้อมันไม่ใช่ถ้าขายดีแม่ก็จะหยุดไปตลาดแล้วแม่จะไม่ขายแล้วนั้นแม่จะขายกะปิอย่างเดียวข้อขายอย่างอื่นแม่ก็ขายนั่นแหละไอ้พวกกล้วยบ้างขมิ้นปริกอะไรที่ในตลาดน่ะก็ซื้อจากของบ้านๆไปก็ไปขายในเมืองขายในเมืองเสร็จแม่ก็ซื้อของในเมืองมาขายในร้านอีกอยู่ได้ค่ะอยู่ได้เพราะว่าเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาแบบว่าไม่ดิ้นรนแล้วอ่ะอย่างก็ควางเขาก็อยู่อังกฤษเขาก็อยู่ได้แล้วแต่มีน้องตัวเล็กก็ยังเรียนไม่เท่าไหร่ก็แม่อยู่ได้แม่อยู่ได้เลยมันจะอยู่แบบระดับกลางๆ

เนี้ยไม่สูงแล้วก็ไม่ลดมันกินแล้วก็จะกินอีกเป็นคนวัยกลางๆ50ขึ้นละแม่ว่านะประมาณนั้นนะ50 40ขึ้นวัยรุ่นไม่มีเลยเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ซื้อไปอย่างรุ่นแม่นี่แหละก็ซื้อมาถึงเปิดแล้วก็ดุมก็ซื้อแต่เด็กวัยรุ่นไม่มีใครมาซื้อกะปินอกจากถ้าแม่ทำกระปุกเล็กมันจะซื้อไปกินกับมะม่วงอะไรมันไม่ซื้อก็พ่อแม่เขาซื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่ทำให้กินเลยเขาไม่ต้องตามกับข้าวเขาก็ซื้อถุงนึงก็30บาท40บาทก็ถือว่ามันเป็นการสะดวกไม่ต้องไปซื้อโน่นซื้อนี่ไม่ต้องซื้อกะปิมาแกงไม่ต้องเสร็จเลยยากเหมือนกันบางคนก็ไม่รู้ว่าจะกะแค่ไหนบางทีมันก็ใส่กะปิเยอะไปมันก็ไม่อร่อยใส่น้อยไปมันก็ไม่อร่อยอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ตักแล้วลำบากด้วยตักออกมาแล้วมันติดจ้อนบ้างมันอะไรบ้างใช่ไหมมันก็หลายอย่างThank you.

0: ขาบอกแม่ว่าแม่ขายกะปิอยู่แบบนี้นั้นเมื่อไหร่จะรวยบอกไม่รวยแม่ก็อยู่ได้ลูกแล้วก็บอกว่าแม่กวางว่ากวางจะทำซอสไอ้กะปิแบบกระปุกนี้มันก็อยู่ในวงกลมนี่แหละมันไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกรุ่นแม่นี้ต้องกินแบบกระปุกแต่สำหรับรุ่นกวางนี่แม่มันก็ต้องแบบตำให้ง่ายแม่ไม่ยอมเลยแม่คิดอย่างเดียวว่าแม่ไม่เคยเห็นอ่ะกะปิเป็นน้ำมันไม่มีอ่ะก็แม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกกวางอย่าไปตำแต่ลูกเดือนนี้กวางก็บอกว่าเดี๋ยวกวางพัฒนาเองกวางทำได้แม่กวางทำได้แม่ไม่เชื่อถ้าแม่เชื่อเราก็ไม่ทะเลาะกันหรอก
1: เพราะนางเป็นเทรดเดอร์ไงคะนางเป็นแม่ค้าคนกลางมาตั้งแต่สมัยแบบ10 กว่าขวบอ่ะของนางอ่ะเพราะฉะนั้นนางจะคุ้นชินกับการที่ว่าซื้อมาขายไปฉันได้กำไรแค่นี้คือฉันเห็นแล้วแต่เราไม่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นแม่ค้าเราไม่อยากทำเองอยู่ตลอดเวลาเราอยากเป็นนักธุรกิจที่เมื่อธุรกิจมันอยู่ตัวได้แล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้แต่เงินมันต้องเข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีแก๊ปเวลาที่จะต้องใช้และพิสูจน์กันอยู่สักพักหนึ่งแต่นางไม่เข้าใจก็คือคุณแม่เนี่ยนางไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องวางแผนอะไรขนาดนี้แล้วทำไมมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็กินกันมาแบบเนี้ยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นซอสเลยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นผงเลยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นก้อนเลยมาเนี่ยมาช่วยฉันทำงาน
0: พ่อไม่เข้าใจกันแม่ก็ไม่เข้าใจกวางก็ต้องไม่เข้าใจแม่กวางก็จะทำอย่างเดียวแม่ก็บอกว่าอย่าไปทำเลยแล้วก็มันต้องไปยืมตังค์ยืมไปคู่เบี้ยคู่อะไรมาเนี่ยแม่บอกว่าแม่ก็ไม่อยากเป็นหนี้แล้วต้องมาทำโรงงานใหม่ต้องเพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้มันใหญ่มากอ่ะลูกแม่อยู่เล็กๆแบบนี้นี่ของแม่เล็กแล้วแต่ว่ามีเครื่องตัวนึงแล้วก็เครื่องลวกลูกกุ้งแล้วก็แค่นั้นแหละสักห้องนี้ก็ได้แต่เข้ามาถึงก็จัดการเลยทุบตำไม่ใหญ
1: ่เขาก็ยังคิดว่าเป็นหนี้แล้วเขาต้องจ่ายเองบอกว่าไม่ต้องแม่ไม่ได้มาต้องจ่ายเองเราก็จะทำให้ธุรกิจนี่แหละมันเป็นตัวที่จ่ายของเขาไปมันไฟกันด้วยคำพูดฆ่ากันด้วยคำพูดอ่ะเหมือนคำโบราณที่บอกว่าคำพูดอ่ะสามารถฆ่าคนได้ก็จริงคำพูดสามารถทำให้เราเนี่ยคือแบบแยกกันไปเลยก็กวางก็ออกจากธุรกิจไปเลยก็ไม่ยุ่งกับแม่เลยก็พยายามที่จะไปทำแล้วก็ไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันคิดอ่ะคือสิ่งที่ถูกต้องนะก็ไม่คุยกับแม่อยู่เป็น2-3 เดือนไม่ยุ่งเลยไม่อยากยุ่งไม่อยากข้องแวะไม่อยากข้องเกี่ยว
0: เถียงไปเถียงมาก็แยกกันไปเลยก็ตอนนั้นแม่โมโหก็แม่ก็บอกไปเลยบอกว่าไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นอันนี้บอกถ้าไปก็ไปเลยอย่างนั้นตอนที่ว่าโมโหนั้นก็แม่ก็พูดอะไรไปบ้างไม่รู้ก็ปางก็ร้องบักเดียว

0: วางก็วีดแม่ก็ร้องวางก็ร้องต่างคนก็ต่างร้องไห้กันวางก็ไปทางแม่ก็ไปทางหนึ่งไม่หมดเลยไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วก็ฉันก็ขายเนี่ยขายอยู่แค่นี้ก็พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่พอเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นมรดกตกทอดของตระกูลเราแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีหวังว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทำให้เราเจ็บปวดหรอกเขาก็คงโกรธอ่ะพอมันเป็นภาวะของความโกรธมันก็เลยจะอยากจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะโมเมนต์นั้นนะเจ็บปวดที่สุดเพราะอยากให้เธอได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่ฉันมีอ่ะเขาก็เลยพูดอย่างนี้ออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกวางว่ากวางสื่อสารกับแม่น้อยเกินไปฉันเห็นมาฉันรู้มันทำได้แล้วก็ลืมคิดไปว่าเฮ้ยเขาก็โตมาก่อนเราเขาเลี้ยงเรามาจนโตอ่ะเขารู้อะไรมากกว่าเรานะแล้วก็บอกเขาน้อยเกินไปแล้วเราก็เข้าใจไปเองว่าในสิ่งที่เราบอกเขาครั้งเดียวอ่ะเขาเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังไม่เข้าใจเขาต้องการรายละเอียดที่มันเพิ่มเขา2คูณ2มันไม่ได้เท่ากับ4มันต้อง2บวกกัน4ครั้งอาจจะต้องบอกแม่แบบนี้จริงๆกวางก็เป็นครูนะกวางอธิบายเด็กได้ตั้งหลายรอบอะแต่ทำไมกวางอธิบายแม่กวางได้ไม่หลายรอบเหมือนเด็กอะเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกอ๋อเหรอลูกมันเป็นแบบนี้เหรอถ้าอย่างนั้นเราหาวิธีทางแก้แบบนี้ใช่ไหมมันถึงจะได้แบบนี้ใช่ไหมก็เริ่มมีความฟังมากขึ้นนั่นแหละแล้วเขาก็ฟังกว้างมากขึ้น
0: เพราะให้ของที่เรายังไม่เห็นนะลูกแม่เป็นแม่ค้าแม่เห็นนิดๆหน่อยๆแม่ซื้อกล้วยไปหวี5บาท10บาทแม่ก็โอเคละแม่อยู่แค่นี้ละแม่คิดอย่างนั้นแต่กวางเขาก็คิดให้แม่กวางเขากลับมาเขาก็คุยดีเขานั่งคุยกันแหละ2คนแม่เข้าใจนะเข้าใจกวางนะแม่ต้องเข้าใจนะแม่ก็บอกกวางเขาต้องเข้าใจแม่ด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้คุยกัน
1: หวังว่าพอเวลามันฮีลเนาะเหมือนเวลามันแล้วต่างคนต่างห่างไปแล้วก็มานึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลับมาเหมือนอย่างกวางเนี่ยกวางคิดว่าสิ่งที่เรากลับมาเรากลับมาเพื่ออะไรไม่ได้กลับมาเพื่อทะเลาะกับแม่ใช่ไหมเรากลับมาเพื่อต้องการที่จะทำให้ธุรกิจมันโตขึ้นเพื่อที่จะดูแลเขาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราได้ความที่แบบทิฐิสูงอ่ะมันก็เลยลดลงมากวางว่าการอธิบายแล้วก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรามองให้มากขึ้นคุยให้มากขึ้นเป้าหมายจริงๆอ่ะย้อนกลับไปดูเป้าหมายของตัวเองจริงๆสิของเขาก็เหมือนกันแหละในสิ่งที่เขาเป็นน่ะเขาไม่อยากให้เราแบบไม่อยากให้เราเหนื่อยอย่างเขาหรือไม่อยากให้เราเป็นนี่คือสุดท้ายมันอยู่มันคือความหวังดีของคนทั้งคู
0: ่ปล่อยแล้วค่ะปล่อยเลยให้เขาทำไปเลยเพราะว่าแม่มั่นใจในตัวเขาแปลว่าเขาทำได้เก่งแม่ไม่นึกเลยว่าจะทำได้ขนาดนี้เพราะว่าเวลาแม่ไปขายในตลาดอะไรนะส่วนมากจะมีคนชมว่าโอ้ยเก่งมากเก่งมากเลยลูกพี่ม่อนเก่งมากเลยลูกพี่ม่อนอย่างโน้นอย่างนี
2: ้เฮ้ยอยู่ด้านเข้าใจกันได้ยายกับภูมิใจยายว่าน่าจะไปได้ดี
1: ซอสพิเศษใส่อะไรก็อร่อย
0: นี่แถวบ้านบางทีบางคนเนี่ยไม่ใช่รู้ทีวันก่อนเขาเห็นกะปิซอสอ่ะเขาเห็นแล้วเพื่อนของควางเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอ้าวแล้วน้ำมันไปรับอันนี้มาจากไหนเขาถามแถวบ้านเราอะนะเขาไม่รู้จักดีของบ้านเราไม่แม่ก็บอกเลยถ้ายังไม่รู้ก็ให้เข้าไปใน Google เข้าไปถึงมันจะขึ้นซอสเกยนี่ครับก็เปิดดูเลยวิธีการทำแม่ก็บอกเขาอย่างนั้นทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับกะปิทำน้ำพริกใส่แกงเลียงปัดสตอ

0: ใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินแต่ก้อนนั้นเป็นกะกวางตําแต่กายมากินแลพอกินแล้วติดใจมันรู้สึกว่าสะดวกก็สะดวกแล้วถึงรสชาติก็ดีเหมือนกระจายซอสธรรมดาตัวไปหั่นคือพอว่าตํากับข้าวได้ก็เตเยอะลงไปก็คือได้เลยไม่ต้องไปตําความยุ่งยากเลย
1: คือ2ข้อเลยที่เด่นมากๆในตัวพี่กวางก็คือเขาจะมีแพชชั่นที่แรงมากไม่ว่าเขาจะคุยกับใครเนี่ยถ้าเขาเล่าถึงกิจการของเขาหรือสิ่งที่เขากำลังจะทำอ่ะแพชชั่นมันจะพุ่งออกมาเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเป็นโครงการแรกเลยที่เขาชวนเราก็คือเป็นโครงการประกวดนินมังกรค่ะซึ่งเป็นโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศค่ะ
2: กวางเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนหรือปรับคนในครอบครัวหรือความคิดของคนในครอบครัวของเขาได้ด้วยการที่ทำแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่ามันทำได้นะมันเป็นไปได้อะไรอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: แม่เป็นคนอย่างนี้ด้วยกวางพูดแม่ไม่ค่อยกวางเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นก็พูดด้วยนั้นแม่ก็ว่าเออจริงลูกน้องก็เก่งนี่นะแล้วอีกอย่างนึงก็บอกว่าดูกวางกลับมาได้แค่ 2-3 ปีเขาก็เดินไปได้เยอะ
4: การคิดใหญ่เราไม่ได้คิดอย่างเดียวเราแอคชั่นทันทีคิดปุ๊บทำปั๊บแล้วก็โชคดีที่ได้มีโอกาสแล้วก็ไม่เคยอยู่นิ่ง3ปีที่กวางต่อสู้มาไม่มีวันไหนเลยที่กวางไม่นั่งแล้วหยุดคิดเสร็จแล้วต้องทำยังไงหาโปรเซสมันว่าจะต้องทำยังไงไม่มีตังค์แล้วต้องไปทางไหน
3: ก็วันนั้นนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยพอดูลูกเขาก็ดังว้าอย่างเงี้ยดังว่าทำไมอ่ะแม่กวางได้ที่หนึ่งนะกวางได้ที่หนึ่งแม่ไปไหมไปรับรางวัลบอกแม่ไปเขาไปรับที่กรุงเทพก็ภูมิใจมากมีเกียรติมากเพราะว่าคนระดับนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างเราเล็กนิดเดียวแต่กวางก็เข้ากันได้หมดเลยก็เก่ง
4: ภูมิใจณตอนนี้นะคะระดับหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าอุ๊ยกวางประสบความสำเร็จแล้วกวางเก่งมากกวางไปเนี่ยกวางบอกว่ากวางยังนับหนึ่งเพราะตอนนี้มันขายออกมาได้ก่อนหน้านี้มันยังติดลบเลยเป็นศูนย์หลังจากนี้เมื่อเข้าไปแล้วในโมเดิร์นเทรดหรือว่าออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็ยังต้องออกรายผลิตตัวอื่นออกมาเพราะว่าวิชั่นของเราก็คือรากเหง้าสู่ global เราทำได้แค่ยังประเทศ2ประเทศเลยเรายังมีอีกหลายด่านที่จะต้องออกไป
3: ภูมิใจมากภูมิใจมากมากเลยว่าเขาทำได้เมื่อก่อนแม่ว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้แม่ก็ภูมิใจ
4: สิ่งที่กวางได้กับการนอกจากว่าได้ซอสแล้วเนี่ยกวางก็ได้วิธีคิดใหม่ที่กับแม่นะคะแล้วแม่เขาก็ได้วิธีคิดใหม่กับกวางด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอีกอันนึงที่กวางเรียนรู้ก็คือว่าพลังใดไม่เท่าพลังครอบครัวสู้กับใครก็ได้กวางสู้กับใครก็ได้แต่กวางสู้กับครอบครัวไม่ได้เพราะครอบครัวไม่ใช่ศัตรู

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ขุนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: เราทิ้งไม่ได้อะเราทิ้งไม่ได้เราเลี้ยงเขาแล้วเราทิ้งไม่ได้คำว่าไม่มีไม่ได้มันต้องมีทุกวัน
1: คำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้บ้านหลังหนึ่งกลายเป็นที่พึ่งของสุนัขและแมวจรจัดมากกว่า 2,000 ชีวิตและทำให้ครอบครัวหนึ่งต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อดูแลชีวิตที่ไม่มีใครต้องการเหล่านี
0: ้มีแมว400ค่ะมีหมาประมาณ 1,300 แล้วก็มีหมาจรที่เราต้องขับรถออกไปเลี้ยงอีกประมาณ 3-400 ตัวที่เขาอาศัยอยู่ตามเขาตามบ่อขยะล้างตามบ่อลูกรังล้างพวกนี้ค่ะเราช่วยหมาที่เขาได้รับบาดเจ็บค่ะโดนรถชนบนถนนแล้วเราก็พาไปรักษาแล้วก็เริ่มแบบเก็บมาเรื่อยๆคำว่าอีกตัวเดียวมันอีกตัวเดียวมันก็เลยกลายเป็นเยอะอะค่ะแล้วก็เราจะเลี้ยงเฉพาะเป็นในครอบครัวเรามีลูกมีสามีก็เราเลี้ยงด้วยความสงสารเพราะว่าเราไม่อยากเห็นเขาไปคุยขยะเราไม่อยากเห็นเขาถูกทำร้ายเราถึงช่วยมา
1: เริ่มต้นจากคนเพียง2คนแต่เมื่อจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้นภาระก็เพิ่มขึ้นตามบ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีเพียงแม่แก้วตาและสามีที่ช่วยกันดูแลแต่กลายเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวลูกๆต้องเติบโตมาพร้อมกับเสียงเห่าของสุนัขและเสียงร้องของแมวเพราะทุกคนรู้ว่าไม่มีใครอยากเห็นชีวิตเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอีก
0: โอ้แต่ละวันเป็นแก้วต้องหาเงินวันละ 7,000 ให้ได้เพื่อมาซื้ออาหารเฉพาะค่าข้าวสารอย่างเดียวเดือนอาทิตย์

0: ื่อเพจอะไรครับ
1: เพจบ้านสงเคราะห์สัตว์บ้านแก้วตาเพื่อน้องหมาจร
2: เพื่อแลกกับการต่อลมหายใจของสัตว์อีกหลายพันชีวิต
1: ติดต่อเรามาเลยเราไม่รับเราขอช่วยเฉพาะหมาจรจริงๆเพราะว่าตามสโลแกนบ้านแก้วตาเพื่อน้องหมาจรได้หมดเลยค่ะอาหารอะไรที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวส่งมาได้หมดเลยค่ะโอ้ยแม่แก้วไม่ให้เพราะว่าแต่ละตัวกว่าเราจะรักษามาจนรอดอ่ะมันยากบางตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฉือนเนื้อเฉือนหนังตัวเองเพื่อรักษาหมาแมวมันไม่ใช่ว่าห่วงนะคะแต่เราเคยมีประสบการณ์ให้ไปแล้วเอาแมวเราไปแบบไม่ดีอ่ะไปตายไปบาดเจ็บไปพิการอ่ะแล้วเราอ่ะกว่าเราจะรักษาที่เขาแบบกลับมาดีเหมือนเดิมมันไม่ได
2: ้บ้านแก้วตาอาจไม่ใช่บ้านที่มีความพร้อมมากที่สุดแต่เป็นบ้านที่ไม่เคยปฏิเสธชีวิตใดเกือบ 2,000 ชีวิตยังมีลมหายใจได้เพราะมีครอบครัวหนึ่งยอมเสียเวลาชีวิตแบ่งปันความสุขของตัวเองและหากความเมตตาคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญโลกเพียงลำพังวันนี้ทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ได้เพราะบางครั้งการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของพวกเราอาจเป็นทั้งชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น NBT ภาคกลางรายงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการประเทศไทย I Love You เรื่องดีๆของเมืองไทยดูไปยิ้มไปนะครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอภิชาติเปรุณาวินครับ
1: ดิฉันดุสิตาคะนองมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะก็เป็นเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวเลยเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเนาะเดี๋ยวก็ร้อนจัดโอ้โหจนแบบหนีเข้าห้างเข้าห้องแอร์กันไม่ทันเลยบางครั้งเนี่ยก็ฝนตกทั้งวันเลยจนบางท่านเนี่ยปรับตัวไม่ทันเป็นหวัดเป็นไข้กันก็มีอย่างตัวผมเองนะก็เป็นหวัดอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยก็อาการกำลังดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเนาะด้วยสภาพแปรปรวนอากาศเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรากำลังมีตัวช่วยบิ๊กบึ้มเลย ตอนนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีศูนย์ CCIC ครับหลายคนสงสัยน้องไม่ต้องสงสัยไหมฮะว่า
1: สงสัยค่ะ
0: ศูนย์ CCIC คืออะไรเนาะศูนย์ CCIC เนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนสมองกลอัจฉริยะนะครับที่คอยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับเขาก็จะเอามาประมวลผลเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อพยากรณ์เตือนภัยล่วงหน้าให้กับประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยได้เตรียมตัวกันล่วงหน้าได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้ที่คลิปนี้เลยครับ
2: ท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงและผันผวนอุณหภูมิเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยากจะคาดเดาประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญในการตั้งรับปรับตัวและรับมือเชิงรุกอย่างเร่งด่วนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCAC ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศบูรณาการและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ขั้นสูงเป็นศูนย์ประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นประเทศจนถึงระดับสากลนำมาวิเคราะห์

0: คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและประเมินความเสี่ยงวางรากฐานการวางแผนป้องกันเชิงรุกในระดับประเทศเป็นคลังข้อมูลกลางที่บูรณาการชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบผ่านแดชบอร์ดอัจฉริยะหรือ CCIC Dashboard ที่จำลองและคาดการสภาพภูมิอากาศความละเอียดสูงล่วงหน้าจนถึงปีคริสตศักราช2100ด้วยแบบจำลองภูมิอากาศซึ่งสามารถดาวสเกลหรือเจาะลึกข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเชิงพื้นที่รายจังหวัดผ่านระบบภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมทั้งบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายภาคส่วนติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NDC ของประเทศและการติดตามพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ CCIC พร้อมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงข้อมูลตรงสู่ศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงรุกให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจำลองแผนที่ความเสี่ยงภูมิอากาศรายจังหวัดครอบคลุม6มิติตามแผนการปรับตัวแห่งชาติสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครอสม.และหน่วยงานระดับพื้นที่เปลี่ยนนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลก้าวต่อไปที่สำคัญ CCIC พร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่รองรับระบบการซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ ETS ระบบ Greenhouse Gas Reporting ระดับนิติบุคคลและ Thailand CBAM อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ CCIC เป็นศูนย์กลางทางปัญญาดิจิทัลและการให้บริการองค์ความรู้ที่รวบรวมและเป็นแหล่งค้นคว้าให้บริการข้อมูลวิชาการผลงานวิจัยสื่อสิ่งแวดล้อมและระบบบริการสืบค้นดิจิทัล e-service ที่เข้าถึงง่ายโดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและติดตามข้อมูลสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดผ่านทางเว็บไซต์ www.ccac.dcce.go.th วันนี้ CCAC พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทยพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเดินหน้าสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zeroภายในปีคริสตศักราช2050 CCIC มั่นใจทุกข้อมูลภูมิอากาศเพื่ออนาคต Net Zero ของไทย
1: มาค่ะมาที่เรื่องต่อไปกันบ้างค่ะพี่มิ้น
2: ครับ
1: ประเทศไทยเรานะคะประชาชนค่ะทำอาชีพเกษตรกรมากมายเลยค่ะแต่ว่าจะทำการเกษตรทั้งทีนะคะจะใส่ปุ๋ยเยอะๆๆอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้ว่าดินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างขาดอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียทั้งดินเสียทั้งปุ๋ยค่ะแล้วก็เสียทั้งต้นทุนด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็เลยจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับแนวทางค่ะรู้ดินรู้ปุ๋ยค่ะของกรมพัฒนาที่ดินค่ะง่ายๆนะคะก็คือรู้จักดินของเราก่อนค่ะแล้วค่อยเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชและสภาพดินค่ะช่วยลดต้นทุนนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ดินดีขึ้นผลผลิตของเรานะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะรู้ดินรู้ปุ๋ยนะคะจะทำอย่างไรแล้วก็มีวิธีอย่างไรกันบ้างนะคะไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ
3: เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยคือแนวทางสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังขับเคลื่อนเพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและข้อมูลการเกษตรสมัยใหม่โดยมุ่งเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิมสู่การผลิตแบบแม่นยำ Precision Agriculture ผ่านการใช้ Big Data เทคโนโลยีดิจิทัลและ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการบริหารจัดการดินและที่ดินการฟื้นฟูบำรุงดินและการลดการใช้ปุ๋ยอย่างไม่จำเป็นซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรไทย
4: ค่ะกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้นำนโยบายของกระทรวงเกษตรมาขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อให้เกษตรกรนะคะรู้จักสุขภาพดินของตนเองก่อนนะคะเสร็จแล้วก็รู้ว่ามีธาตุอาหารอะไรต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่แล้วก็นำมาเข้าใน บริการของกรมพัฒนาที่ดินคือ e-service ค่ะจาก e-service เนี่ยค่ะจะทำให้ทราบว่าเกษตรกรเขาปลูกอะไรพืชชนิดไหนมีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมเท่าไหร่ซึ่งเรามีการใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถดูจากฐานข้อมูลที่เคยวิเคราะห์ดินไว้นะคะประกอบการตัดสินใจว่าถ้าจะปลูกพืชชนิดนี้จะต้องใส่ปุ๋ยขนาดนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็อยากจะฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะเนื่องตอนนี้นะคะมีวิกฤตการณ์ทำให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมีราคาแพงขึ้นถ้าเรารู้จักดินรู้จักปุ๋ยก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยดีขึ้นไม่ใช่แค่ผลผลิตดีขึ้นก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่ะลดลงด้วยนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเกษตรกรของกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่ได้รับการวิเคราะห์ดินเนี่ยค่ะเรามีตัวอย่างอยู่มากมายทั่วประเทศนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจหรือ Facebook หรือช่องทาง TikTok ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะเราจะให้องค์ความรู้เรื่องนี้ตลอดนะคะ
3: การวิเคราะห์ดินคือหัวใจของการทำเกษตรแบบแม่นยำที่ช่วยให้เกษตรกรเลือกใช้ธาตุอาหารได้ตรงกับความต้องการของพืชลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนโยบายจะเกิดผลได้จริงต้องอาศัยผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่มอดินอาสาคือเครือข่ายสำคัญของกรมพัฒนาที่ดินที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรในชุมชนหนึ่งในนั้นคือนายพิชิตเกียรติสมพรผู้ที่นำองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินการแนะนำสูตรปุ๋ยและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามความต้องการของพืชเพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนและใช้ปุ๋ยได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
2: เราต้องรู้ว่าดินในการปลูกพืชเนี่ยมันต้องรู้ว่าดินของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์หรือเปล่ามีค่า pH เหมาะกับการปลูกพืชหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องมีการปรับปรุงยังไงให้ดินของเราดีขึ้นเหมือนกันครับปุ๋ยก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่มีการเรียนรู้ว่าปุ๋ยเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรปุ๋ยตัวไหนให้ประโยชน์อะไรถ้าเราเรียนรู้ครับเราจะรู้ว่าปุ๋ยตัวเนี้ย N ให้ประโยชน์อะไร P ให้ประโยชน์อะไร K ให้ประโยชน์อะไรมันจะทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรารู้แล้วเราควรจะใส่ช่วงเวลาไหนที่พืชเราต้องการแล้วก็สูตรไหนที่เหมาะที่สุดแล้วก็เวลาอะไรที่พืชเราต้องการมากที่สุดครับ
3: จากนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยสู่การขับเคลื่อนของกรมพัฒนาที่ดินพันเครือข่ายมอดินอาสาและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรวันนี้การตรวจวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำและการฟื้นฟูดินกำลังเปลี่ยนต้นทุนให้เป็นโอกาสเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นรายได้และเปลี่ยนพื้นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพราะเกษตรกรที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการรู้จักดินของตัวเองเพราะเมื่อรู้ดินเราก็รู้ว่าเพื่อต้องการอะไรใช้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและดูแลพื้นแผ่นดินให้ยั่งยืน

0: แหมดูอย่างนี้แล้วก็เกษตรกรก็ชื่นใจไปเนาะเนาะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องใบตองไปดูเรื่องต่อไปเลยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงวัยทำงานอย่างพวกเราโอ้โหกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเหนื่อยนะเหนื่อยไหมน้องใบตอง
1: เหนื่อย
0: เนาะก็จะอาจจะมีช่วงบางช่วงที่แบบงานยุ่งๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ายิ่งสำหรับคนที่กำลังจะสร้างครอบครัวแผนเอาไว้ว่าจะแต่งงานหรือว่าจะมีลูกโอ้โหอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีความกังวลเลยเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆเพียบเลยนะครับแต่วันนี้ครับผมมีหนังสั้นสะท้อนชีวิตจริงครับเรื่องวันที่เรามีสิทธิ์มาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของอดีตไรเดอร์หนุ่มครับเดิมทีเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่งสินค้าต่างๆนะครับแล้วเขาก็พลิกผันลาออกจากไรเดอร์ไปทำอาชีพใหม่เป็นหนุ่มโรงงานเพราะว่าอยากจะได้สวัสดิการต่างๆนะครับแล้วก็ความมั่นคงให้กับลูกแล้วก็ภรรยานั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้ที่คลิปนี้เลยครับ
2: ผมเคยเป็นแค่ไรเดอร์คนหนึ่งขับรถทั้งวันแลกเงินเลี้ยงคนที่ผมรักทุกวันคือการแข่งขันกับเวลาฝนตกก็ต้องไปแดดออกก็ต้องทนเพราะที่บ้านมีคนรอผมอยู่จนวันหนึ่งเธอบอกผมว่าเรามีลูกแล้วนะวันนั้นผมดีใจแต่ก็กลัวกลัวว่าผมจะดูแลเขาได้ไม่ดีพอผมเริ่มคิดถึงคำว่าอนาคตไม่ใช่แค่วันนี้ที่มีเงินกินข้าวแต่ต้องมีความมั่นคงสำหรับลูกผมเลยตัดสินใจลาออกจากไรเดอร์ไปสมัครงานโรงงานงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือสิทธิ์ประกันสังคมตอนแรกผมไม่เข้าใจหรอกว่ามันสำคัญยังไงจนวันที่ผมป่วยผมไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดมีประกันสังคมช่วยดูแลค่ารักษาตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาวันนั้นผมรู้เลยว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้สู้คนเดียวเวลาผ่านไปท้องของเธอโตขึ้นทุกวันจนถึงวันคลอดค่าใช้จ่ายที่ผมเคยกลัวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะประกันสังคมมีค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายประมาณ 15,000 บาทช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเราและหลังจากลูกผมลืมตาดูโลกผมก็ได้รู้ว่าเรายังมีเงินสงเคราะห์บุตรประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน6ปีตามเงื่อนไขมันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่มันคือความต่อเนื่องที่ช่วยให้ลูกผมเติบโตได้วันนี้ผมอาจยังเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้รวยไม่ได้สบายแต่ผมมั่นใจว่าลูกของผมจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนผมเพราะอย่างน้อยผมก็เลือกทางที่ทำให้ชีวิตเรามีสิทธิ์ประกันสังคมไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่มันคือหลักประกันของคนธรรมดาในวันที่ชีวิตไม่แน่นอน
1: ค่ะมาที่เรื่องต่อไปกันบ้างค่ะพี่มิ้นใครที่กำลังหาที่เที่ยวนะคะที่ทั้งได้ความสนุกนะคะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสวยงามอลังการค่ะบอกเลยค่ะว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินค่ะของบางแสนเลยซึ่งเขาก็ปรับโฉมใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมด้วยค่ะสถานที่นี้นะคะก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะมหาวิทยาลัยมอบุรพาหรืออควาเรียมบางแสนค่ะแหล่งเรียนรู้โลกใต้ท้องทะเลมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดนะคะให้เราได้ชมกันแบบใกล้ๆเลยค่ะอควาเรียมบางแสนนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ

0: วันนี้เราสองคนพาทุกคนนะครับมาดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะที่นี่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพาค่ะหรือที่เรียกกันว่าอควาเรียมบางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่า
2: ถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่แกร่งที่สุดคงหนีไม่พ้นการท่องเที่ยวค่ะประเทศไทยของเราไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติสวยแต่เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ระดับมาตรฐานที่พร้อมต้อนรับทุกคน
3: และวันนี้เราอยู่กันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาหรือที่คุ้นหูกันในชื่ออควาเรียมบางแสนแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสกับความงามของโลกใต้ทะเลในราคาที่ใครก็เข้าถึงได้ครับความน่ารักของการท่องเที่ยวไทยก็คือความคุ้มค่าครับที่นี่ซื้อบัตรใบเดียวสามารถเข้าชมได้ครบทุกโซนผู้ใหญ่เพียง80บาทส่วนเด็ก40บาทเท่านั้นส่วนน้องๆที่มีความสูงไม่เกิน90เซนติเมตรเข้าฟรีเลยนะครับ
1: ค่าเข้าที่นี่แบงค์ร้อยมีทอนนะจ๊ะ
2: และที่น่าประทับใจมากๆก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปพระภิกษุสามเณรและผู้พิการเข้าชมฟรีเลยค่ะเพียงแค่แสดงบัตรตัวจริงเท่านั้น
3: อควาเรียมเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งหยุดวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ
0: และตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่บริเวณหน้าจุดจำหน่ายบัตรกันแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่วังครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เนาะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปทัวร์ด้านในกัน
4: ยินดีเลยค่ะก็แนะนำตัวสักนิดนึงนะคะชื่อวิลาวันบุญช่วยแล้วนะคะเป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ที่นี่นะคะวันนี้ก็รับอาสานะคะที่จะพาน้องๆ นะคะเข้าไปเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงของเรากันนะคะสถาบันของเรานะคะเราจะแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น3โซนหลักๆนะคะใน3ส่วนหลักเนี่ยนะคะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ทะเลทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นสัตว์ทะเลตัวเป็น
0: ๆ
4: บางชนิดเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะคะ
0: เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยมีไฮไลท์ด้วยคืออะไรอะครับพี่วัน
4: ก็จะเป็นส่วนจัดแสดงที่เป็นอุโมงค
0: ์
4: นะคะเป็นตู้ปลาบิ๊กแทงขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะคะ
0: อยากไปดูแล้วอยากไปดูแล้ว
4: อยากไปดูต้องยังไงล่ะไปเลยค่ะ
0: ไปเลยครับ
2: นี่คือโซนยอดฮิตค่ะที่ใครมาก็ต้องหยุดมองตู้แมงกระพุนเรืองแสงหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายวนไปมาในตู้กระจกวงกลม
3: แสงไฟที่สลับสีสันไปมาผสานกับการเคลื่อนไหวที่เป็นจังหวะธรรมชาติของแมงกระพุนเป็นความงดงามทางศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์และมนุษย์ได้นำเสนอออกมาอย่างลงตัวมากๆเลยครับ
0: ที่บ่อนี้เนี่ยมาสัมผัสน้องๆได้นะแต่ต้องล้างมือก่อนเขาก็จะมีอ่างล้างมืออยู่บริเวณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราสัมผัสน้องแล้วห้ามเอาน้องขึ้นมาจากบนผิวน้ำด้วยนะนี่น้องหอยชึบ

0: โซนใหม่อลังการมากเลยค่ะ
1: ก้าวเข้ามาสู่โซนใหม่ล่าสุดมหัศจรรย์โลกใต้ทะเลไฮไลท์อยู่ที่อุโมงค์ใต้น้ำและตู้บิ๊กแท้งขนาดใหญ่ครับ
0: เราจะได้เห็นปลากระเบนฉลามและฝูงปลามากมายว่ายข้ามหัวไปมาแบบ360องศาเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการจัดแสดงสัตว์น้ำของไทยที่ทำออกมาได้สวยงามและได้มาตรฐานระดับสากลเลยค่ะกิจกรรมที่นี่แน่นมากค่ะเริ่มจากการสาธิตให้อาหารปลาขนาดยักษ์โดยนักประดาน้ำรอบปกติมีตอน 14:30 นแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดจะมีรอบเช้าเวลา 10:30 นเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ
1: ขึ้นมาที่ชั้นที่2จะเป็นนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลครับไฮไลท์ก็คือโครงกระดูกวานบรูด้าขนาดใหญ่ที่จัดแสดงไว้อย่างสมบูรณ์แบบครับ
0: ที่นี่ไม่เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินแต่ยังสอดแทรกความรู้เชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้เราตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยเรามีค่ะ
1: การท่องเที่ยวที่ดีคือการได้พักผ่อนพร้อมกับได้รับแรงบันดาลใจกลับไปด้วยอควาเรียมบางแสนก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันนะครับว่าการท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพและพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนเสมอเลยครับ
0: หาเวลาว่างชวนครอบครัวหรือคนที่คุณรักมาสัมผัสความมหัศจรรย์นี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักทะเลไทยมากขึ้นแน่นอนค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในทริปหน้านะครับ
0: อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
1: บ๊ายบายครับ แม่ดูแล้วก็น่าไปเที่ยวเลยนะน้องใบตอง
2: ใช่ค่ะพี่มิ้นเคยไปแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: โอ้โหบอกเลยนะว่าที่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่ชอบผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะโดยเฉพาะโซนใหม่ที่เขาจัดตั้งขึ้นมาใหม่โอ้โหอุโมงค์เขาเรียกอุโมงค์ใต้น้ำ
2: ค่ะ
1: ยาวมากแล้วเราก็สามารถที่จะไปดูโชว์เป็นแบบพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้อาหารปลาเราจะเห็นน้องฉลามด้วยในนั้นนะบางคนถ้าพูดถึงฉลามเนี่ยจะกลัวและดุร้ายแต่น้องฉลามของที่นี่โอ้โหน่ารักมากๆเลยพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำนะชุดดำน้ำอ่ะลงไปให้อาหารน้องๆน้องๆก็แบบไปกอดน้องด้วยเล่นกับน้องลูบหัวน้องได้ด้วยโอ้โหรู้สึกเชื่องมากๆเลยครับ
2: ว่างๆต้องไปบ้างแล้วค่ะพี่มิ้น
1: ครับลองหาเวลาไปนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวดีๆที่เราสองคนได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนและทีมงาน NVT ภาคกลางขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่กันที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเรียกว่าขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรปลอดสารในพื้นที่นี้นะคะเขาจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้นำชุมชนกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ผมนายกฤษณะพาตะบุญครับจะลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านแก่งแคบตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับหมู่บ้านแก่งแคบก็ต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่การท่องเที่ยวเยอะครับประกอบกิจการแพพักรีสอร์ทร้านการเต็นท์นี่ค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีพื้นที่บางส่วนครับที่ทำเกษตรครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นเกษตรไม้ยืนต้นครับพวกผลไม้ครับก็จะมีพวกทุเรียนมะยมชิดมะม่วงแล้วก็กล้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยก่อนเบื้องต้นว่าเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างทำจนมากระทั่งผมได้ลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อย้อนไปปี2566ก็ได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งกลุ่มก็ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์กลางในการทำเกษตรปลอดสารครับกิจกรรมของกลุ่มก็จะมีการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับส่งรีสอร์ททีนี้พอเราทำกลุ่มได้มีความเติบโตได้พักหนึ่งแล้วเราก็เลยเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยมาร่วมกันทำเป็นเชิงเกษตรปลอดสารนะครับก็จะมีหลายอาชีพเลยครับและหลายส่วนเลยที่เข้ามานำความรู้จากศูนย์ของเราไปประยุกต์ใช้เราไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้เรายังมีการสมทบปุ๋ยสมทบเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งที่เขาต้องการครับผมตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการทำการปลูกเกษตรปลอดสารหรือทำเกี่ยวกับเกษตรก็ตามนะครับเราได้จับมือกับภาคีเครือข่ายครับหมู่บ้านแก่งแคบมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้านชมรมท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการท่านนี้ก็จะดูแลเรื่องการดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อไปกระจายให้กับชมรมท่องเที่ยวภายในอำเภอศรีสวัสดิ์อย่างเช่นของผมเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักสลัดทางชมรมก็จะรับผักสลัดเนี่ยไปกระจายให้กับรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่ปลูกแตงโมเมื่อก่อนเขาประสบอาหารเรื่องไปขายแตงโมตามตลาดนัดแต่เจอฝนตกมั่งลูกค้าไม่มีมั่งกลับมาอยู่แตงโมอยู่ก็เสียผมก็เลยได้ไปช่วยนำแตงโมอันเนี้ยเข้าไปในสถานประกอบการในเขตของอำเภอศรีสวัสดิ์เราถามว่าเราได้อะไรไหมเราแทบไม่ได้เลยครับบางครั้งเราเสียสละด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เจ้าของสวนเอาของประสงค์เราต้องสำรองเงินของเราเนี่ยจากการที่ทำกลุ่มวิสาหกิจไปให้ก่อนเพราะว่ากว่าเราจะได้เงินจากสถานประกอบการต้องทำบินเบิกต้องทำอะไรเป็น2อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนว่าเราช่วยกันนะครับส่วนพืชผักเนี่ยเยอะมากนะครับจากที่เขาปลูกแค่แปลงเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปกำขายตามตลาดนัดหรือขายหมู่บ้านก็ขายได้น้อยเขาก็เลยไม่มีจิตใจที่จะทำเกษตรปลอดสารเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องการรับผักเขาเนี่ยก็เอาไปส่งสถานประกอบการเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าผักอันเนี้ยเขาจะมีอะไรบ้างแต่ข้อแม้ของเราคือต้องบอกล่วงหน้าเรา10วันเพื่อเราจะเตรียมหาออเดอร์ให้แต่ละเจ้าครับก็คือถ้าต้องการให้เราช่วยในเรื่องการตลาดหรือให้องค์ความรู้เนี่ยเงื่อนไขหนึ่งเลยคือแปลงนั้นต้องทำเกษตรปลอดสารนะครับเขาได้ประโยชน์มากไหมเขาได้ประโยชน์มากครับแล้วสามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรแบบใช้เคมีนะครับยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่แน่นอนครับเริ่มแรกเขาทำเขาอาจจะได้ผลผลิตที่ดีแต่เมื่อปล่อยไปสักพักระบบนิเวศเขาจะเสียแล้วเขาก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้จนกระทั่งเขาเข้ามาเอาความรู้จากเราเอาปุ๋ยของเราไปใช้แล้วทำให้เขาพลิกฟื้นแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาแถมเรายังช่วยให้เขาเนี่ยได้มีรายได้ในการรับสินค้าของเขาเนี่ยไปกระจายขายให้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือคนทำเกษตรถ้ามีแรงขายแล้วขายได้มีกำลังใจทำแน่นอนครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็อยู่ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเจ้านี้ก็จะปลูกที่แรกก็จะปลูกพวกผักเล็กๆน้อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขานำผักเนี้ยไปขายที่ตลาดนั้นแล้วผมไปเจอนะครับแล้วทีนี้เราก็พูดคุยกันเขาบอกว่าผมมันมีพื้นที่มากเลยผู้ใหญ่เขาทำงานประจำนะแต่เขารักในการเกษตรปลอดสารเขาก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่มีตลาดให้ผมไหมผมมีคุณไปปลูกเลยก็คุยแค่ครั้งเดียว2ครั้งครับสักพักเขาไปปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาก็เครียดแล้วเขามาถามผมก็นำผักเนี่ยถั่วยาวเนี่ยไปส่งให้เขาทุกวันนี้ก็รับกันเรื่อยๆครับ มีออเดอร์เขาก็โยนมาให้เรามีแตงกวามีผักมีอะไรนะครับเยอะแยะเลยอันนี้คือเป็นพืชผักส่วนครัวแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยต้องยกให้กับ915ไวน์ฟาร์มส่วนเนี้ยไม่ใช่ให้แต่ความรู้เหมือนว่าเราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้กันเพราะว่าส่วนเนี้ยดั้งเดิมเขาทำเกี่ยวกับออร์แกนิกอยู่แล้วปลอดสารทุกอย่างนะครับผมก็เพิ่งจะมารู้ว่าหมู่บ้านอย่างแคบมีสวนทุเรียน120ไร่แล้วทำเป็นเกษตรปลอดสารด้วยนะครับความชอบตรงกันก็เลยปรึกษากันก็เลยเรียนเชิญผู้ดูแลสวนเนี้ยมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับก็เลยร่วมกันขับเคลื่อนในการทำเกษตรปลอดสารให้กับชุมชนหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยได้ยึดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนเนี้ยเด่นในทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งทุเรียนมะยมชิดแล้วก็ทำปุ๋ยยกตัวอย่างเช่นมูลไส้เดือนเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบ่งปันให้ชุมชนครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือมือสมัครเล่นนะครับที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าลองหันมาปลูกผักนะครับแล้วก็ลองใช้กระบวนการแบบปลอดสารพิษแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตมันอาจจะไม่สวยเท่ากับเคมีแต่นับรองเรื่องสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแล้วก็คนที่ท่านรักด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านก็ได้เอาของดีๆเนี่ยให้เขากินนะครับการทำเกษตรปลอดสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยเรื่องความเป็นอยู่ของเราที่เราได้มีอาหารที่ความเป็นความเป็นอาหารที่มั่นคงปลอดภัยครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันทำเกษตรปลอดสารเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะเขาก็แนะนำแล้วค่ะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรที่ทำเรื่องของการเกษตรปลอดสารแล้วเราก็มาถึงพื้นที่ที่นี่แล้วนะคะเราอยู่กันที่915ออร์แกนิกฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่เขาจะทำเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรอยู่กับผู้ที่ดูแลที่นี่นะคะคุณพี่อลงกรหรือว่าพี่เก่งกันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเก่งครับอลงกรอินแก้วครับเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตร915ออร์แกนิกฟาร์มครับเป็นแปลงที่ทำเกษตรอินทรีย์ 100% ก็คือเรามีนโยบายจากท่านเจ้าของแปลงนะครับคือคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน์กับคุณพวงเพ

0: ทวีเทวัฒน์นะครับว่าเราจะทำแปลงเกษตรเพื่อที่เป็นรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย
1: ์
0: หาข้อสรุปว่าการทำทุเรียนอินทรีย์มะยงชิดอินทรีย
1: ์
0: ต้องใช้อะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เราแปลงเนี้ยเราทำมา9ปีแล้วครับ
1: 9ปี
0: ใช่ครับ
1: ก็จะที่เราพอเรามาถึงพื้นที่เนาะอันนี้เป็นเสียงกับธรรมชาติมากคือเป็นเสียงต้อนรับจากธรรมชาติจริงๆนะคะนี่คือในพื้นที่ของ915ออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่เก่ง
0: 120ไร่ครับ
1: อู้120ไร่นี่คือทำออร์แกนิกหมดเลยเหรอคะ
0: ออร์แกนิก 100% เลยครับ
1: 100% ทำอะไรบ้างในแปลงเนี้ย
0: ในแปลงนี้มีทุเรียนเป้าหมายทุเรียน 1,500 ต้นนะครับ
1: 1,500 ต้น
0: ใช่ครับแต่ตอนเนี้ยทุเรียนที่ให้ผลผลิตในปีนี้อยู่ประมาณ120ต้นก่อนก็คือทุเรียนเราปลูกด้วยอินทรีย์ครับมันก็จะโตช้า7-8 ปีถึงจะให้ผลผลิตนะครับแล้วก็มีบางต้นที่สู้กับสภาวะอากาศในพื้นที่ของกาญจนบุรีที่เป็นร้อนแล้วก็แห้งก็จะมีตายไปแล้วก็ปลูกซ่อมบ้างนะครับก็จะโตไม่เท่ากันครับแล้วก็มีมะยงชิด350ต้น
1: ด้านหลังเราถูกไหมคะ
0: ใช่ครับมะยงชิด
1: อันนี้คือต้นมะยงชิดอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่เก่ง
0: มะยงชิดไป6-7 ปีครับ
1: 6-7 ปี
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือผลผลิตหมดแล้วหรือยังไม่ออกหรือยังไงบ้าง
0: เป็นน่าเสียดายครับคือเ พิ่งเก็บผลผลิตหมดไปได้4วัน
1: ค่ะ
0: ครับพอมะยงชิดเนี่ยเราจะมีอายุในการเก็บเกี่ยวที่สั้นมากไม่สามารถเก็บไปรอได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปีนี้มะยงชิดเราห่อทุกลูกนะครับผลผลิตที่เราขายเนี่ยเราจะห่อทุกลูกเลย
1: ค่ะ
0: ห่อไปเกือบแสนลูก
1: โอ
0: ้ครับ
1: ทุกลูกเนี่ยนะห่อด้วยมือ
0: ใช่ครับห่อด้วยมือกระดาษห่อ
1: โอ้โหทำไมต้องห่อขนาดนั้นนะคะ
0: คือมะยงชิดเรามันเป็นไม้ผลที่เปลือกบางแล้วพอเวลาก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีสีเริ่มเหลืองจะเป็นสีส้มสีเนี่ยจะดึงแมลงวันทองมาเจาะและจะเกิดทำให้เขามีหนอนภายในลูกแล้วก็ขายไม่ได้เราไม่ได้ฉีดยาใดๆเราจำเป็นจะต้องห
1: ่อ
0: ครับก็เพื่อป้องกันครับ
1: ก็คือเป็นเขาเรียกก็เป็นเป้าหมายทั้งเรื่องของการทำทุเรียนทุเรียนพันธุ์ที่เราปลูกพันธุ์อะไรคะ
0: เบญจพรรณครับแต่หลักเลยเป็นหมอนทองครับ
1: เป็นหมอนทองเป็นหลักเนาะแต่ทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยขออนุญาตเท้าความย้อนไปก่อน
0: ครับ
1: 915ออร์แกนิกฟาร์ม
0: ครับ
1: ชื่อนี่คือเป็นที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาทำตัวออร์แกนิกกับ 100% ตรงเนี้ยคะ
0: ครับแรกเริ่มเลยครับทางคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน์นะครับท่านมีพื้นที่อยู่นะครับท่านก็เห็นว่าท่านมีพื้นที่อยู่120ไร่เนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีลูกน้องเป็นบุคลากรอย่างพวกผมอะครับอยากจะให้เราทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดสารพิษ
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่เต็มของท่านเลยก็เพื่อที่จะผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยให้กับแรกเลยก็คือเพื่อนฝูงของท่าน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แตกกระจายไปจนเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ที่รักสุขภาพเราก็เริ่มทำกันมาตั้งแต่ต้นโดยการเปิดเผยทุกอย่างว่าเราทำอะไรมาเราใช้วิธีไหนในการปลูกเราใส่ปุ๋ยอะไรเราป้องกันแมลงอย่างไรนะครับเพื่อให้รอบที่คนที่มองเราเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำจริงๆนะและทำได้จริงก็คือเราผลิตการปลูกทุเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดครับหรือไม้พืชทุกชนิดเราจะต้องหนึ่งเลยคือการใส่ปุ๋ยต้องมีปุ๋ยนะครับเราเริ่มต้นจากการทำปุ๋ยหมักก่อนด้วยหลักการของการทำอินทรีย์ทุกอย่างเราจะใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ต่างๆพอเราเริ่มใช้ปุ๋ยหมักเราก็จะเริ่มเห็นข้อเสียเขามีข้อดีมากมายครับแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ในนั้นอยู
1: ่
0: ปุ๋ยหมักต่อให้เราหมักดีขนาดไหนเราก็จะพอเรานำมาใส่ต้นไม้ปุ๊บเราจะต้องลดน้ำกระบวนการย่อยสลายเขาจะกลับมาพอเกิดกระบวนการย่อยสลายอีกครั้งนึงเขาจะคายก๊าซที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนมีเทนนะครับก๊าซเหล่านี้จะเป็นก๊าซที่เรียกแมลงมาไข่เรียกด้วงต่างๆมาไข่แล้วก็มแมลงเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้ามาในแปลงของเราก็จะเริ่มสร้างระบบนิเวศ ที่มีมแมลงรบกวนเยอะมากเราจึงต้องมาคิดกันใหม่ครับว่าเราจะ

0: ใช้ปุ๋ยชนิดไหน
1: อือฮึ
0: จนมาสุดท้ายครับมาตกผลึกที่มูลไส้เดือน
1: ค่ะ
0: และด้วยความการที่พื้นที่เรามันเยอะ120
1: ไร
0: ่คร
1: ับ
0: จำนวนต้นไม้อยู่ประมาณสัก 3-4,000 ต้นเพราะเรามีไม้ป่าด้วยมีไม้ป่ามีต้นสักมีไม้ป่าที่ปลูกให้เป็นระบบประเวศพึ่งพานะครับเราก็จำเป็นต้องเลี้ยงไส้เดือนจำนวนเยอะมากเราผลิตไส้เดือนเต็มศักยภาพจะได้14ตันต่อเดือน
1: 14ตันต่อเดือนอันนี้คือใช้แค่เฉพาะ
0: ใช้เฉพาะในสวนของเรา
1: ไม่ได้มีการกระจายจำหน่ายอะไรอย่างนี้ไม่มีย
0: ังไม่ได้ออกจำหน่ายครับพอเริ่มมีการออกจำหน่ายก็เริ่มผลิตเพิ่มขึ้นครับแต่แรกเริ่มเลยครับ14ตันเนี่ยเราก็จะใช้ในสวนเพราะว่าต้นไม้ต่อ1ต้นนะครับใส่กันประมาณ20กิโลต่อต้น
1: แล้วอย่างนี้คือที่นี่เดิมเลยอ่ะทำอะไรมาก่อนคะเป็นพื้นที่เปล่าหรือว่า
0: เป็นที่เปล่า
1: พื้นที่เปล่าแล้วก็มาเริ่มบุกเบิกกันเลยเหรอ
0: ใช่ครับบุกเบิกมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เลยครับ
1: แต่ถ้าเส้นทางเนาะเขาเรียกว่าเส้นทางกว่าจะสำเร็จมันเป็นยังไงบ้างแบบยังไงมาโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือว่ายังไงบ้างคะหรือว่าตะปูเรือใบ
0: โอ้โห ถ้าเป็นแปลงเคมีปกตินะครับในลักษณะการทำแบบนี
1: ้
0: ณตอนเนี้ยทุเรียน 1,500 ต้นจะเต็มพื้นที
1: ่
0: สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว
1: ได้หมดเลยผลผลิตจะเต็มมาก
0: ใช่แต่ตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นมีร้อยกว่าต้นเองที่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็มันยากในการปลูกครับแล้วต่อไปคือยากในการรักษาโรคพอเรามีปุ๋ยแล้วใช่ไหมครับโรคแมลงเข้าเราหลักการของการกระทำเกษตรอินทรีย์ครับเราต้องใช้สมุนไพรพอเราทำตรงเนี้ยเราก็จำเป็นจะต้องหาสูตรที่เหมาะสมในการทำสกัดสารออกมาเพื่อที่จะใช้ลัดขั้นตอนไม่ถ้าเราหมักมันก็มีกระบวนการหมักที่นานขึ้นเราก็ที่ส่วนเราผลิตสมุนไพรไล่แมลงเองจากเรียกสมุนไพรรอบพื้นที่เราในพื้นที่ของเรามีไม้เถาชนิดนึงนะครับเรียกว่าต้นหางไหล
1: ต้นหางไหล
0: หรือเรียกว่าโรติ้นก็คือเจ้าหางไหลเนี่ยจะมีฤทธิ์เบื่อเมาคล้ายๆไซยาไนด
1: ์
0: เป็นกลุ่มที่ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่โอเคกับเลือดนะครับเพราะไม่ถ้าเราเอาไปเบื่อปลาเขาจะเมื่อก่อนเขาจะเอาไปทุบแล้วละลายน้ำเบื่อปลาปลาก็จะลอยขึ้นมาแล้วพอจับปลามาขังในน้ำดีเขาก็จะหายไปเขาแค่เมาแต่มันไม่ตกค้างในร่างกายเขานะครับแล้วก็ถ้าเราเอามาฉีดในแปลงเกษตรของเรามันจะหมดไปภายใน6ชั่วโมงถ้าโดน UV ฤทธิ์ของเขาอะครับ
1: ก็คือถึงแม้ว่าจะมีการที่จะไล่แมลงได้อะไรได้แต่คือเขาก็จะมีการหมดฤทธ
0: ิ์
1: ไปในตัวของเขา
0: ถ้าโดน UV เนี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเขาก็หมดละครับเจ้าหางไหลเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ไล่เพี้ยแมลงได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือหนอนไตหยากก็เป็นสมุนไพรเฉพาะพื้นถิ่นเนี่ยที่มีเยอ
1: ะ
0: สมัยก่อนหนอนไตหยากเนี่ยเราใช้ในการไล่หนอนในน้ำปลาในไหน้ำปลาไหปลาไปทุบๆระหว่างบนไหปลาให้ปลาไม่มีหนอนเราก็เอาองค์ความรู้นี้มาสกัดเอาเฉพาะสารออกฤทธิ
1: ์
0: โดยการใช้วิธีสกัดโดยการใช้แอลกอฮอล์สกัดเอาสารออกฤทธิ์ออกมาฉีดก็คือก็จะกำจัดหนอนโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับหนอนเกี่ยวกับด้วงต่างๆแล้วก็มดแมลงในดินครับแล้วที่สวนของเราปลูกตะไคร้หอมใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวไล่แมลงคือไล่เขาเรียกไล่แมลงตัวแม่ต่างๆที่จะบินเข้ามาก่อนจะไข่เป็นหนอนมากินมากินต้นไม้ของเราเราก็ใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวฉีดก่อนครับแล้วก็มีเรื่องโรคต่างๆก็จะเราจะใช้ไตรโคเดอร์มาจะใช้ DS ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากเกษตรนะครับทางวิชาการเกษตรของจังหวัดได้สนับสนุนมาอย่างทางกลุ่มอลขาพืชของจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้ามาให้ความรู้เราจึงทำผลผลิตนี้ออกมาพอจะทำได้โดยที่ให้ผลผลิตสู่ตลาดได้ครับ
1: ทีนี้พอเวลาเราทำตัวอินทรีย์เนาะผลผลิตเราอะมันก็จะต้องมีราคาที่สูงตามมาถูกไหมเพราะว่าทั้งการปลูก การดูแลต่างๆมันก็ต้องใช้การใส่ใจและการดูแลเป็นพิเศษ

0: ครับ
1: การตลาดเราเป็นยังไงบ้างเรามีตลาดรองรับยังไงไหม
0: คือการทำอินซีครับค่าจัดการเราสูงคือเราจะต้องคิดกันก่อนนะครับว่าทำอินซีเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยไอ้นี่ก็หมักเองได้นั่นก็ทำเองได้มันต้องถูกสิทุกอย่างครับในการหมักก็มีการซื้อน้ำตาลซื้ออุปกรณ์ต่างๆสองการฉีดอินซีต่างๆมันจะหมดฤทธิ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะหมดฤทธิ์ภายใน6ชั่วโมงเราก็จะเป็นจะต้องฉีดกัน3วันครั้ง5วันครั้ง
1: ก็คือต้องฉีดถี่ขึ้น
0: ใช่ค่าแรงในการฉีดค่าน้ำมันต่างๆ
1: ความเหนื่อยอีก
0: ใช่ครับมันจะต่างจากเคมีที่มีระยะเวลาอยู่15วันอะไรก็แล้วแต่ว่าชนิดนะครับของเราคือ3วันเป็นอย่างมากในการฉีดไล่แมลงครับก็ตอนเนี้ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีค่าจัดการที่สูงขึ้นก็เราขายทุเรียนปีที่เลยผ่านมาครับอยู่กิโลละ300ถึง350บาท
1: 300ถึง350บาท
0: ใช่ครับเราส่งให้กับลูกค้าทุกท่านคือเราใช้วิธีส่งขนส่งไปสนีไทย
1: แสดงว่าในละแวกนี้นี่คือได้ทานไหมเนี่ยต้องถาม
0: ได้ทาน
1: ไหม
0: ครับได้ทาน
1: ได้ทานนะ
0: ใช่ครับก็เราแทบจะไม่ได้วางขายหน้าร้านเลยเพราะกลุ่มลูกค้าเราจะสั่งไว้
1: จองไว้เลย
0: ใช่ครับคือวิธีการของเราคือเราทำเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เพื่อที่จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราแสดงตัวตนว่าเราทำอินทรีย์นะวิธีการป้องกันเราคืออะไรวิธีการบำรุงเราคืออะไรกลุ่มคนที่รู้จักเราเขาก็จะมั่นใจและเขาก็จะซื้อส่วนเกินครึ่งจะเป็นของฝาก
1: ของฝาก
0: ซื้อฝากให้คนอื่นนะครับ
1: เช่นเดียวกับมะยงชิดด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยบอกว่าผลผลิตอะเก็บเกี่ยวไปแล้ว
0: ครับ
1: และราคากิโลละเท่าไหร่นะคะ
0: 300บาท
1: 300บาท
0: ครับ
1: 300บาทนี่คือยังไม่ได้ทาน เพราะว่าคือจองหมดแล้วอย่างที่พี่เก่งบอกตั้งแต่แรกคือว่าห่อทุกผล
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจัดส่งด้วยจะซื้อเป็นของฝากจะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้การตลาดตอนนี้ถือว่าโอเคละสำหรับลูกค้าเพียงพอไหมหรือไม่เพียงพอหรือ
0: เรา
1: จะต้องปรับยังไงไม่เพียงพอ
0: ใช่
1: ถึงแม้ราคาจะสูง
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้ทุกปีไหมคะ
0: ทุกปีเลยครับตอนนี้มะยงชิดปีเบอร์เอไม่พอ
1: ค่ะ
0: เบอร์เอที่เราจะส่งกับออเดอร์ลูกค้าตอนนี้ไม่พอ
1: ค่ะ
0: มันเป็นอะไรที่บอกได้ว่าถ้าคุณทำอย่างตั้งใจและคุณคัดให้ดีนะครับเราสามารถเรื่องตลาดไม่กลัวกลัวว่าเราจะทำให้เขาไม่ได
1: ้ค่ะทีนี้นอกเหนือจากตัวผลไม้อย่างที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเป็นมะยงชิดเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยในแปลงใช่ไหมคะเห็นแล้วฟังมีทั้งมะพร้าวใช่ไหม
0: ครับมีมะพร้าวแล้วก็เราตอนนี้เรากำลังเริ่มอีกเฟสหนึ่งก็คือโกโก้
1: โกโก้ด้วย
0: ใช่เพราะว่าเราลงโกโก้ตอนนี้ที่แปลงเป้าหมายคือ 3,000 ต้นเพื่อที่จะแปรรูปของ
1: แปรเอง
0: แปรรูปเองแล้วก็รับซื้อจากภาคีเครือข่ายรอบข้างที่เป็นชาวบ้านที่ปลูกกันแต่ต้องปลูกแบบอินทรีย์นะ
1: อ๋อ120ไร่ดูแลกี่คนคะเพราะว่ามีโปรแกรมเยอะมากเลย
0: บุคลากรมี10คนครับ
1: 10คนก็คือดูแลไปทั่วเลยทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของการตลาดก็อย่างที่บอกก็คือพอเราสร้างตัวตน
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่แรกเขาก็จะรู้ว่าโอเคของเราเนี่ยคือปลอดสารจริงๆก็จะมีการสั่งจองกันเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเป็นตรงเนี้ยเรามีทั้งมูลไส้เดือนด้วยเนาะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอยากจะทําแบบเราอ่ะเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยมั้ยคะ
0: ใช่ครับเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็ใครที่สนใจครับติดต่อเข้ามาร
1: ับ
0: มาเป็นหมู่คณะก็จะดี
1: รับยังไงลิมิตต่อครั้งหรือว่าควรจะมีแค่ไหนต่อกลุ่มหรือว่ามาก
0: แค่ไหนอย่าง
1: น้อย
0: ไม่ควรต่ํากว่า20คนครับ
1: เข้ามาเขาจะได้ดูอะไรบ้าง
0: ได้ดูวิธีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ดูวิธีการทำน้ำหมักไล่แมลงครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยอย่างไรการฉีดไล่แมลงอย่างไรให้มันปัญหาหลักของคนที่ทำเกษตรอินทรีย์คือฉันถือน้ำหมักเนี่ยมันคือเทวดาขอโทษนะครับมันคำนี้จริงๆฉันฉีดเนี่ยจะไล่แมลงได้ทุกชนิดเลยเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันคืออะไรเราจำเป็นจะต้องมีตัวเราที่เนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันมีลิมิตอยู่แค่ไหนในการใช้

0: สับเปลี่ยนอะไรบ้างในแต่ละช่วง
1: มันมีไหมคะกับการที่พอเราฉีดพวกน้ำหมักหรืออะไรจุลินทรีย์ต่างๆไปฆ่าแมลงเนี่ยไปกำจัดแมลงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วฉีดเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วเขาก็ไม่กลัวมีไหม
0: มีครับหนึ่งการใช้อ่ะมันจะมีโดสที่เหมาะสมอยู่ครับว่าฉีดแบบเนี้ยแล้วจะสามารถเอาแมลงอยู
1: ่
0: แล้วก็พอมาเป็นอินทรีย์มันก็จะมีกลุ่มที่ไล่แมลงป้องกันก่อนเสร็จแล้วก็พอเจอตัวไล่ไม่ไปฆ่าแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วก็จะมีกลุ่มที่คุมไข่คุมการลอกคราบก็จะเป็นอย่างเช่นสารสะเดาอย่างเงี้ยครับ
1: เยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: รายละเอียดปีกย่อย
0: ใช่ต้องทำรายละเอียดเรื่องนี้ให้เข้าใจที่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้มากกับทางผู้ใหญ่ครับว่าเราจะเน้นเรื่องการใช้สารไล่แมลงที่คุณได้จากสมุนไพรเนี่ยใช้อย่างไรให้ปลอดให้ถูกต้องและปลอดภัยกับคนกินเพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มของผักเนี่ยถ้าคุณฉีดปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยตกค้าง7วันแล้วคุณพรุ่งนี้คุณเก็บให้ลูกค้าเลยเหมือนกับคุณหยิบยื่นยาพิษให้เขาเราก็จำเป็นจะต้องอธิบายว่าอันเนี้ยใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวอันนี้ใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวประมาณนี้ครับเราพยายามสื่อสารให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ครับว่าเขาถืออะไรอยู่ในมือและใช้อย่างไรถึงจะมีคุณค่าสูงสุดครับในแปลงของเรามีมะยงชิดที่เก็บเกี่ยวแล้วเหลือเป็นคือลูกเล็กครับแล้วเราก็ปอกเปลือก
1: ไซส์เล็ก
0: ใช่ครับปอกเปลือกแล้วเราก็กำลังมาแปรรูปตอนนี้เราก็กำลังเริ่มหาเมนูอยู่ครับ
1: เขาเรียกว่าไม่หยุด
0: เพราะมันเสียดายของที่เราต้องทิ้งไว้อ
1: ย่างนี้ถ้าถามคำนี้ไม่รู้จะใช้คำถามถูกต้องหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นมาตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็หลายสเต็ปเนาะหลายขั้นตอนกว่าจะสำเร็จถ้าถามถึงการที่ต้องดูแลอะไรแบบพิเศษแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คุ้มค่าไหมทุกวันเนี้ยคุ้มค่ายังไงบ้าง
0: ถ้ามองในเชิงพาณิชย์ยังไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ของคุณสุธีวัฒน์เจ้าของสวนนะครับยังไม่คุ้มค่าเพราะว่าเรายังขายผลผลิตได้ไม่
1: คือปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ครับแต่ผมคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่ามันคุ้มตรงที่บุคลากรไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเคมีแล้วก็เราเริ่มหาจุดที่จะสามารถสร้างวงการเกษตรอินทรีย์ให้เดินต่อไปได้แหละเราเริ่มหาตำราเราเริ่มทำตำราว่าเราใช้แบบนี้แล้วเราสามารถเผยแพร่ได้ว่าคุณเอาไปทำแบบนี้ต่อนั่นคือกำไรที่เราได้กลับมาน
1: ี่คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดผลจริงๆนะคะถ้าหากสนใจติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: มีเฟซบุ๊กผมครับชื่อเฟซบุ๊กเก่งปลอดสารสบายใจนะครับเบอร์โทร0985544974แล้วก็เพจของสวนครับ915 Organic Farm ครับก็ลองเข้ามาติดตามเพจกันดูได้นะครับ
1: เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะยังไงก็ถ้าผลช่วงผลไม้ออกนี่มาหน้าสวนจะได้ทานไหมตอบไม่ได้ เพราะว่าต้องจอง
0: มันเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: uh-huh.
0: เราจะถ้าเป็นมะยงชิดจะ uh-huh. เป็นปลายเดือนกุมภาพันธ
1: ์ค่ะ
0: ติดต่อมาก่อน
1: ต้องติดต่อมาก่อน
0: ใช่ครับติดต่อมาก่อนจองมาก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับเราจะได้จัดคิวให
1: ้
0: เพราะว่าหน้าเก็บมะยงชิดจะไม่มีใครได้คุยกันเลยเราจะเก็บมะยงชิดเพื่อที่จะส่งลูกค้าอย่างเดียวเพราะระยะมันสั้นมากครับแต่ถ้าเป็นฤดูกาลทุเรียนครับติดต่อมาก่อนดีกว่า
1: ด่วนที่สุด
0: ปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไป
1: อ
0: ครับมาติดต่อมาก่อนว่าช่วงนี้ทุเรียนเราแก่จัดแล้วเราจะได้กันไว้ให้กับกลุ่มที่จะเข้ามา
1: ค่ะเอาไปว่าติดต่อมาทุกช่องทางที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งไปสูงเลยที่มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดนะคะในเรื่องของการทำการเกษตรปลอดภัยแล้วก็การเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะให้หันมาทำการเกษตรปลอดภัยเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็ผู้บริโภคนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: Welcome to the talk.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วในหลายชุมชนยังมีภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและวันนี้เมืองไทยดีๆจะพาทุกคนมาที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพื้นที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและงานฝีมือที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคนในชุมชนค่ะจากจุดเริ่มต้น
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะหากพูดถึงของดีของชุมชนนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอาหารหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะบอกไปดูภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าค่ะว่าของดีของที่ทับเสด็จอัมยาของดีของชุมชนพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: เบื้องหลัง

0: อกลักษณ์แล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะประธานกลุ่มวิศวกร
1: ต้นกำเนิดนะคะก็คือตั้งแต่เกิดมานี่60ปีแล้วยายเห็นยายเห็นแม่ทอผ้ามาแต่ก่อนนี้ในชุมชนจะทอผ้ากันเกือบทุกหลังคาเรือนเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้มีผ้าขายตามท้องตลาดก็คือทอผ้าใช้เองในครอบครัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จะเป็นกี่โบราณไม่ใช่กี่แบบทุกวันนี้นะคะเป็นกี่โบราณเป็นกี่ที่ว่าทอมือแต่ว่ามันไม่ใช่กี่กระตุกค่ะเป็นกี่โบราณแล้วก็ทอตั้งแต่ทอใช้เองในครัวเรือนจนทอขายออกนอกหมู่บ้านนอกชุมชนค่ะแล้วก็เป็นอาชีพของคนสมัยก่อนค่ะต
0: ั้
1: งแต่ตอนแรกยังไม่ได้ทอเป็นผ้าฝ้ายแต่ก่อนนี้ทุกบ้านจะทอเป็นผ้าไหมเลี้ยงไหมกันเกือบทุกบ้านเพราะว่าเกิดมาก็เห็นแล้วว่าทอไหมแล้วก็ตัวเองก็เคยทำทั้งสาวไหมทั้งเลี้ยงไหมแต่ยังไม่ได้ทอเพราะว่ารุ่นนั้นยังไม่ได้ทอก็คือได้เลี้ยงไหมเองสาวไหมเองเนี่ยที่เห็นมาแล้วก็ทำมา
0: ก็คือทำมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาพัฒนาจากเลี้ยงไหมมาเป็นทอเป็นแบบผ้าโทเลผ้าฝ้ายค่ะ
0: ที่เห็นอยู่เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างที่พูดว่าเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพ็กเนี่ยการก่อตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะพอจะจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตั้งแต่สมัยที่มีกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสตรีแต่ตอนนั้นคือตัวเองยังไม่ได้อยู่ในชุมชนคือทำงานอยู่ที่กรุงเทพก
0: ็
1: จะมีประธานคนเก่าอยู่ทีนี้ประธานคนเก่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยก็ตั้งแต่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนี่คือจดมานานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่น่าจะ30กว่าปีมาแล้วต
0: ั
1: ้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่สตรีพัฒนาเป็นกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบประมาณก็ได้มาจากกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบจากกลุ่มของตัวเองกลุ่มที่ว่าเรารวมกลุ่มแล้วก็มีการออมออมเงินในกลุ่มแล้วก็เราก็จะเอาต้นทุนตรงนั้นมาแล้วก็จะมีการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนจากกศน.แต่ก่อนเป็นกศน.
0: การศึกษา
1: ใช่ทุกวันนี้เป็นสกล.
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จากที่ตอนนี้มามีเป็นกลุ่มของโครงการของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายก
0: ค่ะ
1: กลุ่มเนี้ยแล้วก็คือโอนมาเป็นของกลุ่มพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ทำงบประมาณทำโครงการไปตั้งแต่โครงการรายแรกก็คือรายขอเป็นรายขอของ
0: ขอพระราชทาน
1: ของพระราชพระราชทานแล้วก็จะของบเป็นงบอุดหนุนมาร ายแรกเพื่อจะมาสอนให้กับชุมชนให้ทำกันแล้วก็ขอรอบที่สองก็เป็นจากโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเหมือนกันค่ะเป็นงบสนับสนุนจากงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็คือเป็นงบที่จ่ายขาดไม่ได้เป็นงบที่เราจะต้องคืนเป็นงบจ่ายขาดก็ทำโครงการมาแล้วก็มาทอเป็นลายจังหวัดมีลายขีดลายที่สองลายพระราชทานเหมือนกันที่ลายขีดแล้วก็จังหวัดก็จะพาไปอบรมที่อุดรเป็นเวลา3วันน่าจะละ3วันไปอบรมเพื่อจะทอผ้าลายจังหวัดสระแก้ว
0: อ๋อ
1: นี่เป็นงบของจังหวัด
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้การทอของเราเนี้ยค่ะมีการรวมกลุ่มกันสมาชิกนี่เยอะไหมคะแม
1: ่15คนค่ะ
0: 15คน
1: แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 3-4 คนแล้วก็บางคนก็สายตาไม่ดีแล้วอายุมาก
0: แล้วอย่างนี้เรายังเหลือกี่คนคะคุณแม่คะ
1: ยังเหลืออยู่ยังเหลือคนทออยู่ค่ะที่ทำได้แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ทำไร่ทำนาอยู่ค่ะ
0: เป็นอาชีพคู่กันไปนะเน
1: าะใ
0: ช่ค่ะคราวนี้ถามถึงเนื้อผ้าในการทอดีกว่าคุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเราทอผ้าไหมนะเราเลี้ยงไหมกันมาเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราทอเป็นผ้าฝ้าย
1: เป็นผ้าฝ้ายก
0: ็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะแม่
1: แต่เดิมรู้สึกว่าจะเป็นโครงการของพระพันปีหลวง
0: ค่ะ
1: เราเคยไปดูงานที่อยุธยาน่ะอะไรนะ
0: ศูนย์ศิลปาชีพ
1: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เราก็มาแต่ลวดลายเรายังคงเป็นวัฒนธรรมของทางนี้คือจะมีลวดลายอย่างนี้ตลอด

0: ขนาดลายอย่างนี้นะจะไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคอีสานเขาขายผ้าเยอะแต่เขามาเห็นลายผ้าเราคนจะชอบคนจะชอบลายที่นี่มากที่สุดตั้งแต่โครงการโอท็อปนวัตวิถีจำได้นะคะโอท็อปนวัตวิถีไปขายที่จังหวัดทั้งจังหวัดสระแก้วมีกลุ่มทอผ้าเยอะมากแต่พอผ้าของโคกเพชรไปวางเขาจะมาเหมาของโคกเพชรทั้งหมดเลย
1: พูดถึงลวดลายดีกว่าคุณแม่ลวดลายที่เขาบอกว่าหลายละคนมองแล้วก็ต้องตาต้องใจแล้วก็บ้านโคกเพชรเนี่ยเป็นลวดลายที่หลายคนชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ลายอะไรคะ
0: ก็ไม่ทราบว่ามันชื่อลายอะไรก็คือจากปู่ย่าตายายมาก็คือทอลายนี้ก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมของทางบ้านเราและมันเป็นลวดลายแบบวัฒนธรรมเรากับประเทศกัมพูชาจะคล้ายๆกัน
1: เป็นเหมือนเมื่อก่อนเคยไปดูตรงแถบเขาชะกันเขาก็จะมีผ้าที่เป็นลายเหมือนภูเขามีผีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของแม่ลักษณะลายจะเป็นเหมือนธรรมชาติไหมคะแม่หรือว่าเป็นปราสาทอะไรอย่างงี้ไหม
0: ไม่ค่อยได้ทำค่ะแต่ก่อนนี่เคยจะโคกเพชรจะเป็นลายถ้าทำลายนะจะเอาที่แพ็กเกจติ้งแพ็กเกจของเราจะทำเป็นลายของหมู่บ้านแต่ว่าผ้าเนี่ยคือเราจะทำลายอย่างเงี้ยลายปกตินี่แหละแต่ว่าจะไม่เหมือนที่อื่น
1: มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเขาพอเขาดูลายแล้วเขาบอกว่าก็ไม่เหมือนที่อื่นนะแต่ของเราก็ใช้ผ้าใช้ได้อะที่มันมีคุณภาพเราจะไม่ใช้ได้ราคาถูกๆเราใช้ได้ที่มีคุณภาพคือมันสวย
1: เราไปหาได้มาจากไหนอะแม่
0: เราไปซื้อที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเป็นได้น้ำหนึ่งกับได้ประดิษฐ์เราใช้ได้อย่างดีแล้วก็ฝีมือเขาก็ขั้นเทพด้วยฝีมือคนทอฝีมือขั้นเทพ
1: ค่ะเอาพูดถึงการทอดีกว่าเนี่ยมันจะต้องมีจุดจังหวะที่แบบง่ายหรือว่ายากนี่นะคะแม่การทอผ้าของเราตรงไหนที่มันค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเฉพาะตัวไหมทักษะที่ต้องใช
0: ้ถ้ายากก็คือจะเป็นลายที่เราลายมัดมีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันต้องใช้ทักษะหน่อยเพราะว่าเราทอแต่ละเส้นอ่ะเราจะต้องมานั่งดึงเส้นได้จะต้องดึงให้มันตรงแต่ถ้ามันเบี้ยวนิดนึงลายผ้ามันจะผิดปกติแล้วเราจะดูออกว่ามันจะไม่ได้เป็นลายแต่คนที่เราทอลายเงี้ยเขาจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันมากจะต้องดูทุกเส้น
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องตาดีด้วยใช่ไหม
0: ตาดีด้วยแล้วก็ถ้ามันขาดสักเส้นนึงเนี่ยถ้าปกติถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเส้นได้เขาเล็กแล้วเวลาจะต่อคืนยากจะต้องเป็นคนที่เขาชำนาญอย่างพี่สังเอิญเนี่ยแกชำนาญแกจะรู้เลยถ้ามันผิดเส้นหนึ่งเนี่ยลายมันก็จะเพี้ยนแล้วจะผิดไม่ได้เลยเวลาดึงเราก็ต้องดึงให้มันตรงเพราะว่าถ้าคนดูลายถูกอย่างมีการประกวดผ้าเนี่ยถ้าคนที่เขามีความรู้เรื่องลายผ้าถ้าผิดเส้นนึงเขาก็ดูออกแล้ว
1: นอกเหนือจากความแน่นในการทอที่ว่าต้องมีความสำคัญด้วยอันนี้ลวดลาย
0: สำคัญ
1: ต้องละเอียดด้วยเนา
0: ะ
1: แม่มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เองก็ทราบมาว่าเป็นชุมชนที่แบบน้องๆเขาก็เข้ามาเรียนรู้กันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่
0: ม
1: ี
0: ค่ะแต่ก่อนเด็กที่เรียนอยู่ป .6
1: หรอ
0: ป .6
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำเป็นเข้ามากอได้เป็นเข้าปั่นได้เป็น
1: ค่ะ
0: แล้วก็จนถึงจบม.3จบม.3ม.4เขาก็ทำเป็น
1: ค่ะ
0: แต่พอมาช่วงนี้เขามีครอบครัวเขาก็ต้องออกไปหาอาชีพเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเขากลับมาเขาก็จะมาช่วยทำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ประจำแต่เขาก็มาช่วยทำนะอีกคนนึงเขาก็ทอเป็นแบบเขาเป็นลูกของประธานอันนั้นเขาก็ทำเป็นทุกอย่างแต่เนื่องจากอาชีพเขาเป็นราชการ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องมีงานทำ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านทุกคนอ่ะทำเป็นค่ะทำเป็นหมดเกือบทุกคนแต่เขาไม่มีเวลามานั่งทำตรงนี้ประจำแต่เรื่องทอนี่น่าจะทอมันเพราะว่าเขาทอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเด็กๆ เขาทอมาทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน
1: ในพื้นที่เรานอกจากจะเป็นผ้าเป็นผืนแล้วที่เราทอมาเราก็จะมีการแปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราเอามาทำอะไรยังไงแม่
0: ก็ส่วนใหญ่จะทำกระเป๋าก็จะมีวิทยากรมาสอนทำกระเป๋าทำพวงมาลัยทำของชำร่วยทำเป็นค่ะ
1: ค่ะเรามองในสิ่งที่เรามีอยู่

0: อนนี้ค่ะแม่แล้วในอนาคตเราอยากจะสืบทอดในเรื่องของผ้าไปยังไงบ้าง
1: เรื่องสืบทอดก็คืออยากสืบทอดมากคือคนทอผ้า
0: อ๋อคนทอสำคัญที่สุดใช่ไหม
1: คนทอสำคัญเพราะว่าแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีอยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆมาทอแต่เขาทอได้แต่มันไม่ได้อยู่ประจำแค่นั้นนะคะ
0: คุณแม่อยากฝากอะไรกับผ้าของบ้านโคกเพชรบ้างอยากจะให้คนเป็นรู้จักหรือว่านอกจากการทอแล้วเนี่ยเรามองในเรื่องของการสืบทอดหรือว่าการแปรรูปยังไงบ้าง
1: ก็อยากจะแปรรูปเพราะว่าอยากจะให้กลุ่มเนี่ยตัดผ้าเป็นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นตัดเราอยากจะตัดเองในกลุ่มก็คือผ้าของเราเราตัดเองจำหน่ายเองมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าของตัวเองได
0: ้ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่รู้จักผ้าบ้านโคกเพล็กบ้าง
1: ถ้าท่านอยากจะได้ผ้าบ้านโคกเพล็กท่านติดต่อมาได้ค่ะทางพัฒนาชุมชน
0: ค่ะ
1: พัฒนาชุมชนได้ค่ะแล้วก็จากประธานกลุ่มค่ะแล้วก็จากนี่แหละจากกลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มเขาก็จะรู้จักค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบางทีเขาก็จะมาเอาผ้าของเราไปบางทีเราก็ไปเอาผ้าของเขามาอย่างเงี้ยแหละ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าของดีของบ้านโคกเพล็กนะคะอยู่ที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะคือมีไฮไลท์มีของดีของเด็ดแล้วก็เป็นผ้าที่ได้รับการทอสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลาเขาแปรรูปแล้วอะค่ะออกมาเป็นสินค้าน่ารักน่ารักอะไรบ้างค่ะ
2: กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์ต้องผ่านทั้งเวลาความชำนาญและความใส่ใจในรายละเอียดทุกเส้นได้ที่ถูกเรียงร้อยจึงไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ความน่าสนใจของงานทอผ้าที่ทับเสด็จไม่ได้อยู่แค่การทำผืนผ้าเพราะเมื่อได้ผ้ามาแล้วคนในชุมชนยังนำมาต่อยอดให้กลายเป็นของใช้และของที่ระลึกที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และไฮไลท์จุดเด่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจะเป็นหมอนแฟชั่นหมอนตุ๊กตาหมอนฟักทองแบบนี้นะคะทำเป็นพวงกุญแจแล้วแม่เนาะเรามีกรรมวิธีกระบวนการทำยังไงบ้างเริ่มเลยค่ะ
3: ขั้นแรกนะคะเราเอาผ้าขม้ามาก่อนเลยแล้วเราก็มาตีตารางทำอยู่ที่ว่าในพวงกุญแจลูกนึงเนี่ยเราจะตีตารางเป็นลายเปียว8ช่อง
0: ค่ะ
3: นะคะเมื่อเรานับได้8ช่องแล้วเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ
0: ใน
3: ตารางที่เราตีที่ก่อนที่จะเย็บนะคะ
0: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าลายเปียคู่
0: เปียคู
3: ่นะคะหลังจากที่เราวัดเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อเราได้ตีตารางเสร็จนะคะเราก็จะมาดําเนินการเย็บนะคะโดยที่เราจะจับมุมด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตามลายที่เราตีแล้วก็หมุนมาหากัน
0: ตามมุมของ
3: ตามมุมที่เราตีตารางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดันผ้าให้เข้าหากันก่อนที่จะดึงได้นะคะซึ่งขั้นตอนการเย็บเราก็จะต้องเย็บให้ตรงรูเดิมนะคะคือเย็บ2ครั้งต่อหมอน1ช่องที่เราเนี่ยก็คือเราจะเย็บ2ครั้งครับเมื่อได้1ลายปุ๊บเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆทุกช่องจนกว่าจะครบ8ช่องที่เราตีตารางไว
0: ้โอเค
3: นะคะเมื่อช่องนี้ครบแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากทางนี้อีกพอเราเย็บ
0: หัวปลายท้ายหัวปลายท้าย
3: พอเราเย็บเสร็จปุ๊บเราก็จะจับอันนี้ประกบกันนะคะเพื่อที่จะเย็บช่องกลางให้ติดกันพอเย็บช่องกลางติดกันปุ๊บทีนี้เราก็จะพอเย็บตรงกลางติดกันปุ๊บนี่เราก็จะเย็บด้านนี้ค่ะให้มันจับเป็นช่องดึงเพื่อที่จะยัดยายสงเคราะห์เข้าไปให้มันนูนอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือเย็บสองข้างเหมือนเป็นเหมือนดอกไม้เป็นหมอนอย่างเงี้ยนะคะพอเย็บสองข้างเสร็จใส่ยายสังเคราะห์เข้าไปดึงฟืด
3: แล้วก็ใส่ยายสังเคราะห์ไปแล้วก
0: ็จะออกมาแบบนี
3: ้ไอเอาตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแย่ตามช่องให้มันนูนออกเป็นเหมือนลายฟักทอง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะคะเมื่อได้พอใจแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงได้ที่เราเย็บข้างบนข้างล่างเนี่ยให้มันตึงเสร็จแล้วเราก็เอากระดุมนะคะที่เราไปปั๊มก็คือในหมอน1ใบเราจะใช้กระดุม2เม็ดนะคะโดยที่เรา

0: เอาเสียบได้ลงไปตรงกลางกระดุมเสร็จแล้วเราก็จะแย่เข้าไปดึงขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะแย่อีกเม็ดนึง
1: ค่ะ
0: หัวท้ายแล้วเราก็จะดึงให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ปรับดูว่ามันมีเบี้ยวมีบิดไปทางไหนไหมก่อนที่จะมาเป็นตัวหมอนฟักทองเฉยๆก็ไม่สะดวกในการที่จะพกพาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มเราก็มีไอเดียค่ะเราพูดไอเดียเราก็ไปซื้อพวงกุญแจมาใส
1: ่แล้วก็กลายออกมาเป็นหมอนฟักทองที่เป็นพวงกุญแจแบบนี้เลย
0: เราจะใส่กุญแจบ้านกุญแจรถได้ค่ะ
1: ได้หมด
2: จากผืนผ้าหนึ่งผืนผ่านการออกแบบตัดเย็บและเติมความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับการสร้างอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงให้เกิดสินค้าใหม่แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และมีพื้นที่อยู่ในตลาดยุคใหม่
3: ครับกลุ่มต่อผ้าบ้านโคกเพชรนะครับคือผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็โอท็อป5ดาวครับผมจุดเด่นคือลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือว่าทอมาแต่รุ่นแม่รุ่นอะไรเขาเนี่ยนะครับผมอย่างแรกคือให้กลุ่มนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปก่อนครับเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับทั้งผ้าชุมชนก็จะให้กลุ่มทอผ้านะครับไปเข้าร่วมอบรมก็จะมีทางออร์แกไนซ์เข้ามาดูผลิตภัณฑ์เพชรพระก็ทำแพ็กเกจจิ้งใส่กล่องให้นะครับผมแล้วก็จะนำกลุ่มไปฝึกอบรมนะครับทำลายผ้าต่างๆก็มีไปอบรมทำลายผ้าลายขออะไรอะไรนี่ครับตั้งแต่ปีก็จะมีงบประมาณให้เป็นเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตาพยาเป็นเงินอุดหนุนคือเงินให้เปล่านะครับให้ป่าก็จะมาซื้อพวกได้ให้กลุ่มทอผ้าเป็นทอผ้าเป็นลายขอแล้วก็มีลายขอกับลายขีดครับผมทอเสร็จก็จะให้กลุ่มนำไปขายเพราะว่าทอเสร็จแล้วมันอยู่ที่ปัญหาว่าจะไปขายให้ใครอย่างเงี้ยเราจะเข้ามาในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเวลามีงานอะไรต่างๆก็จะเชิญกลุ่มนะครับไปทำการแบบขายเช่นวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ทางผู้ใหญ่หรืออะไรฝากผ้าก็จะมีทางหัวหน้าส่วนราชการครับเหมือนกรมผ้าชุมชนเขามีนโยบายให้ใส่ผ้าไทย4วันนะครับก็จะมีทางคนที่สำนักงานพี่ที่สำนักงานก็จะสั่งผ้าไปแล้วก็ให้เขาตัดให้นะครับก็อยากให้กลุ่มต่อยอดไม่ใช่แค่ขายแค่ผ้าอย่างเดียวให้ไปต่อยอดทำกุญแจทำกระเป๋านะครับผมก็ในส่วนของการสนับสนุนทั้ง2อย่างครับก็อย่างแรกคือเพชรเกจจิ้งครับคือทางกรมแม่ชุมชนเขาจะจ้างออร์แกไนซ์มาให้ไปดูนะครับว่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันต้องออกแบบเป็นกล่องไงก็จะเอารูปภาพไปใส่ในกล่องให้มันดูสวยงามนะครับเป็นกล่องอีกส่วนหนึ่งก็จะนำผ้าที่ได้ครับไปแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีวิทยากรมาก็จะให้กลุ่มเข้าไปอบรมก็จะในอำเภอก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็ให้กลุ่มแต่ละตำบลส่งตัวแทนไปนะครับก็จะให้กลุ่มไปอย่างเช่นเห็นเขาทำตุ๊กตานะครับก็จะแปรรูปเป็นตุ๊กตาบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะครับนี่ครับผลตอบรับที่มีคนเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแรกคือก็ต้องผลิตเยอะขึ้นคนกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงไหมอย่างนั้นครับเขาก็จะผลิตไหมได้เขาก็จะทำไหมมาให้เราขายให้ชุมชนก็เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะครับก็สร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนนะครับครับเป้าหมายในส่วนของสำนักงานผ้าชุมชนนะครับคือส่งต่อรุ่นหลังอยากให้รุ่นหลังได้เข้ามาสานงานต่อครับก็อย่างที่เห็นครับก็มีแต่คนผู้สูงอายุเยอะครับอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าทำดีๆนำมาแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอ่ะมันจะกลุ่มเป้าหมายเราจะมีเยอะนะครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับก็อยู่ในชุมชนช่วยพ่อแม่อะไรแถวนี้นะครับรายได้จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขานำไปต่อยอดได้นะที่ได้รับการสนใจจากส่วนราชการก็จะนำไปตัดเสื้อผ้าเดินแฟชั่นผ้าไทยงานกาชาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผมก็ยังตัดอยู่นะครับก็สั่งเพราะว่าเขามีนโยบายให้ใส่ผ้าไทย4วันนี้ครับเวลาใส่

0: เขาก็จะถามว่าได้เอามาจากกลุ่มไหนก็จะแนะนำกลุ่มให้นะครับครับผม
1: เมื่อภูมิปัญญาถูกนำมาพัฒนาควบคู่กับความรู้ด้านการตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงสินค้า1ชิ้นแต่คือโอกาสในการสร้างอาชีพและการทำให้คนในชุมชนสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะเพราะการสืบสานภูมิปัญญาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อาจหมายถึงการรักษารากเดิมเอาไว้พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาคิดและต่อยอดเพื่อให้ของดีจากชุมชนสามารถเดินทางต่อไปได้อีกไกล

หากมีโอกาสเดินทางมายังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้แวะมาสัมผัสด้วยตัวเองก็คือวัดทับเสด็จวัดสำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านสงแหและตำบลทับเสด็จมาอย่างยาวนานและเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัดสิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนก็คือพระอุโบสถหลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความสงบของชุมชนชายแดนแห่งนี้ค่ะความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวแห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชุมชนและเหตุการณ์สำคัญที่คนในพื้นที่นะคะยังคงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพื้นที่แห่งนี้นะคะเธอเป็นชุมชนห่างไกลตามแนวชายแดนและเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่บ้านสงแหมเมื่อปีพุทธศักราช2513และ2514ค่ะจากเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าต่อกันมาความต้องการมีพระอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนได้รับการรับรู้และนำไปสู่การก่อสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะความงามของอุโบสถไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นเพียงภาพรวมจากภายนอกเท่านั้นแต่ยิ่งค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เราจะได้เห็นรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความประณีตของงานก่อสร้างและศิลปกรรมไทยตั้งแต่เส้นสายของตัวอาคารรูปทรงของหลังคาไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นศาสนสถานอันสง่างามและเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในพระอุโบสถสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหยุดมองก็คือความงดงามของงานจิตรกรรมและลวดลายบนผนังค่ะภาพที่ปรากฏอยู่ภายในไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อความสวยงามแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะความศรัทธาและความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมกันเติมเต็มพื้นที่แห่งนี้ให้มีชีวิตและมีเอกลักษณ์ลวดลายแต่ละส่วนมีความละเอียดอ่อนสีสันและองค์ประกอบต่างๆชวนให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาค่อยๆมองและค้นหารายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละมุมค่ะสำหรับคนรักศิลปะและสถาปัตยกรรมการเดินชมภายในพระอุโบสถจึงเปรียบเสมือนการได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวค่ะเพราะยิ่งมองใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความประณีตมากขึ้นเท่านั้นและหัวใจสำคัญของพระอุโบสถแห่งนี้คือพระประธานที่ประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแสงที่ลอดผ่านเข้ามาภายในอาคารและงานศิลปกรรมที่รายล้อมอยู่โดยรอบทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชวนให้ผู้มาเยือนได้หยุดพักจากความเร่งรีบและใช้เวลาอยู่กับความสงบตรงหน้าสำหรับชาวบ้านในพื้นที่วัดแห่งนี้คือศูนย์รวมของความศรัทธาแต่สำหรับนักเดินทางวัดทับเสด็จอาจเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าการท่องเที่ยวที่ดีไม่ได้ให้เราเพียงภาพสวยๆกลับไปแต่ยังทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวของผู้คนและสถานที่นั้นมากขึ้นด้วยค่ะและนี่คือเสน่ห์ของวัดทับเสด็จสถานที่ที่มีทั้งความงดงามของศิลปกรรมความสงบของวัดในชุมชนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกเล่าต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะ
และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของชาวตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายรอให้คุณผู้ชมไปค้นหานะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเทปหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมืองไทยดีๆที่ไหนอย่างไรส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกลองเอกราชที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่เขามีเรื่องราวของการทำกลองมายาวนานมากเลยนะคะซึ่งจะน่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่ามาอยู่ในสถานที่ที่ผลิตที่สิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยเรานะคะโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกรองที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นอยู่กับผู้รู้ข้างๆเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมสมเกียรติจันตานะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบำรุงกองยาวครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทำกรองเอกลักษณ์ครับผม
0: คือหมู่บ้านนี้ถ้าพูดหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างโด่งดังมากก็คือหมู่บ้านทำกรองเอกราชตรงน
1: ี
0: ้มีมายาวนานขนาดไหนแล้วคะ
1: ร้อยกว่าปีแล้วครับผม
0: ร้อยกว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ือ
0: เดิมเลยเขาเป็นกรองแบบ
1: เดิมก็เราก็จะทำกรองเล่นวงปีพาดกรองลิเกครับม
0: ี
1: ตะโพนมีกรองทัดเนี่ยครับเหมือนอย่างเงี้ยครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ตามวัดเนี่ยครับนั่นแหละครับ
0: คือเดิมจะเป็นกองลักษณะนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าโซนในหมู่บ้านที่เราเข้ามาเนี่ยระยะทางนี้กว้างขนาดไหนแล้วเขาทำกลองกันกี่หมู่บ้านยังไง
1: ทั้งถนนทั้งเส้นนะครับผม
0: ทั้งเส้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่หมู่บ้านที่ทำกลองกี่บ้านเรือน
1: ครับประมาณ25หลังครับผม
0: 25หลัง
1: ใช่ครับ
0: ยังคงเป็นกลองรูปแบบเดิมอยู
1: ่รูปแบบเดิมครับ
0: คือเป็นการผลิตอย่างเดียว
1: ที่ใช้ได้จริงครับ
0: ผลิตที่ใช้ได้จริงก็คือเป็นแบบนี
1: ้ถู
0: กไหมอันนี้คือกลองยาว
1: อันนี้กลองยาวครับ
0: คือถ้าในหมู่บ้านนี้จะเขาเรียกว่ามีการผลิตกลองกี่ประเภทอะ
1: ทุกประเภทครับ
0: ทุกประเภทเลย
1: มีกลองเพลนกลองยาวกลองแขกกลองตะโพนกลองเปิงครับผม
0: ก็คือในหมู่บ้านเราจะมีหมดเลยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของการทำในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ละหลังแต่ว่ามันต้องจำแนกไปครับสมมติว่าของคุณอ้อเนี่ย
0: ค
1: ือรับคว้านอย่างเดียวก
0: ็
1: คว้านอีกหลังนึงรับขึ้นอย่างเดียวก็ขึ้นอีกหลังนึงรับกึ่งอย่างเดียวก็กึ่งอันนี้เขาเรียกกึ่งขึ้นหุ่นนั่นแหละครับ
0: ก็คือในแต่ละบ้านก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาที่เขาเรียกว่าความรู้ในการที่เราจะทำหรือว่าผลิตกลองแต่ละประเภทขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนหรือว่ายังไงมันเข้ามาได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆอะต้องบอกว่าท้าวความว่าร้อยกว่าปีครับอันนั้นคือต้องบอกว่ามีคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์ผู้ริเริ่มการในทำกลองในหมู่บ้านเราเนี่ยครับสมัยก่อนคือท่านเป็นนักดนตรีนักลิเกนะครับแล
0: ้
1: วก็พอดีว่ากลับจากที่เล่นลิเกมาแล้วอ่ะมาทำไร่ทำนาไม่มีอะไรแล้วก็หิ้วกองเก่าๆมาก็คือกองนั้นมันชำรุดเขาก็ลองซ่อมดูครับพอซ่อมแล้วถามว่ามันใช้ได้จริงก็บอกต่อเพื่อนกันไปแล้วก็มาสอนลูกหลานในหมู่บ้านแล้วก็สอนคนในหมู่บ้านณป
0: ั
1: จจุบันนะครับให้ทำเป็นนะครับ
0: ก็คือเขาก็เลยเป็นองค์ความรู
1: ้ที่
0: เริ่มจากการใช้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วก็มาทำด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนามาในแต่ละหมู่บ้านในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราต้องไปนำมาจากที่ไหนหรือว่ามันมีอยู่ในอ่างทองอยู่แล้วว
1: ัสดุก็คือมันในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเรา
0: ค่ะ
1: อย่างไม้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขนุนไม้มะม่วงไม้กล้ามปูหรือจามจุรีนั่นแหละครับก็คืออยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วหนังก็สมัยก่อนหนังวัวหนังควายหนังแพะเนี่ยคือต้องบอกว่ามันทํากันเองณตอนนี้ก็คือมันจะเป็นโรงงานที่สมุทรปราการใช
0: ่
1: มั้ยครับผมอันนั้นคือเขาทําสําเร็จรูปเลยเราก็เอามาขึ้นเอามาคัดอีกทีว่ามันได้ขนาดมั้ยอะไรมั้ยเนี่ยครับ
0: คือถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือทํากันเอง
1: ทําเองหมดครับ
0: ทําเองทุกขั้นตอนถ้าจะได้กลอง1เค้าเรียกอะไร1ใบ
1: ใช่ครับ
0: 1ใบเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมั้ยคะกว่าจะสําเร็จ
1: น่าจะเป็นอาทิตย์อ่ะครับ
0: เป็นอาทิตย์
1: เพราะว่าถ้าสมัยก่อนเลยอ่ะยุคก่อนเลยจริงๆอ่ะมันยังไม่มีมอเตอร
0: ์
1: เขาจะจ้างเขาใช้จักรยานปั่นจักรยานเห็นป่ะ
0: ค
1: ่ะจักรยานพ่วงแล้วก็มาปั่นเป็นมอเตอร
0: ์
1: นั่นแหละก็คืออันนั้นน่ะคือคนนึงต่อ1ใบอ่ะ50ตังค์เน
0: ี่
1: ย50ตังค
0: ์ในการ
1: ในการปั่นจักรยานแล้วก็จะมีคนกึ่งอีกคนนึงคนกึ่งอีก
0: อ๋อปั่นไปให้หมุนถ
1: ู
0: ก
1: มั้ย
0: คะแล้วก็มีคนกึ่ง
1: คือใช้ซิลใช่ครับ
0: อีกท่านนึง
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่ากระบวนการใช้คน2คน
1: ใช่ครับ
0: 50ตังค
1: ์ใช่
0: สมัยก่อน
1: แล้วก็มันจะมีอย่าง ก็คือเราจะต้องคว้านข้างในใช่ไหมครับตรงข้างในเนี่ยให้
0: คือถ้าเราไม่คว้านมันก็จะไม่มีเสียง
1: ใช่ออ
0: กมา
1: คือคว้านไส้ในออกเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องอย่างสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาใช้สิวตอกแล้วก็เอาไฟถ่านเราอ
0: ะ
1: ใส่เข้าไปให้มันไหม้พอไหม้ข้างในเสร็จปุ๊บก็ค่อยซ้อออกนี่ครับ
0: นั่นหมายความว่าในการคว้านเขาออกมาคือต้องมีความชำนาญมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้ามันไม่ได้สัดส่วนเขามันคือเสียเลยถูกต้อง
1: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือสมัยก่อนอ่ะใช้ซิวแล้วก็มันจะหนา
0: ค่ะแต่คือในส่วนของการผลิตแต่ละกลองแต่ละชนิดเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จมา1ใบเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลายาวนานแล้วความคงทนเขาก็นานด้วยถูกต้องไหม
1: โอ้ตลอดอายุ
0: แล้วอย่างนี้ในเมื่อมันมีความคงทนนานแล้วเราจะผลิตขายยังไง
1: คือต้องบอกว่าความต้องการของแต่ละคนมันก็ต้องเพิ่มขึ้น1รุ่นสู่รุ่นอย่างของคุณอ้อเนี่ยรุ่นเนี้ยก็คือซื้อไปแล้วใช้ไปแล้วมีลูกมีหลานก็ต้องการใช้อีกเนี่ยครับ
0: ก็ซื้อเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคงทน
1: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของแต่ละใบเนี่ยราคาสูงไหมคะในการราคาในการ
1: จัดเริ่มต้นถ้าอย่างเงี้ยก็1,500บาทอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็คือจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็คือจะมีความคงทนด้วยแต่ว่าอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าจะได้แบบไหนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างแล้วก็มีการผลิตออกไปทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญแสดงว่าผู้ที่ทำกลองในหมู่บ้านทำกลองเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีกับการฟังเสียง
1: มี
0: เนาะเพราะว่าแต่ละหนังแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้เป็นหนังวัวหนังควายถูกต้อง
1: อันนี้หนังวัวครับ
0: แล้วมันมีแบบไหนอีก
1: อันนี้หนังแพะ
0: นี่หนังแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องใช้เขาเรียกนะความคุ้นชินความเคยชินในการทำด้วย
1: จะบอกว่าหนึ่งคือต้องว่าความชำนาญแต่ละท่านด้วย
0: อ
1: าถามว่ากองมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างกองยาวเราเนี้ยเสียงมันก็จะทุ่มหน่อยน
0: ะ
1: เนี่ยเปิ้ลมันก็จะเสียงไปอีกแบบนึง

0: องยาวกองยาวมันต้องเสียงประมาณนี
1: ้
0: ถ้าอย่างกองแชมเป้เนี่ยนะมันก็เสียงประมาณนี
1: ้
0: เห็นไหมเสียงมันจะสูง
1: คือ
0: ถ้ากองทัดกองอะไรเนี่ยมันก็จะเสียงสูงไปแบบนึง
1: ค่ะตอนนี้พี่สมเกียรติทำทุกกองทุกประเภทเลย
0: กองทุกประเภทครับตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือนวัตกรรมใหม
1: ่
0: ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างคุณอ้อไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าอยากได้กองไปตั้งไว้ที่บ้านฉันไม่ได้เล่นดนตรีฉันจะเอาไปยังไงเราก็คิดค้นกองเล็กๆเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากได้ของบูชาได
1: ้
0: ตั้งไว้ที่บ้านได้เนี่ยครับ
1: ถ้าพูดถึงกลองเนี่ยมีความเชื่อไหมว่ามีความมงคลหรือว่ายังไงสำหรับสายมูที่ชมทางบ้าน
0: กองอ่ะถามว่าคำว่ากลองน่ะก็คือต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่โบราณอยู่แล้วครับอย่างกองมโหระทึกเนี่ยล่าสุดที่เขาค้นพบใช่ไหมครับที่บ้านล่างนะครับเพชรบุรีเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่2,000กว่าปีแล้ว
1: ค
0: ือกองเนี่ยใครมีกองเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับชื่อเสียงโด่งดังครับผม
1: ก็คือความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วในส่วนของการที่มีกลองแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังสมชื่อวรตีเนาะ
0: ก็จะใช่ใช่ครับ
1: เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่พาไปดูตัวของนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับกลอง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าต้องซื้อแบบนี้ไปไว้ที่บ้านนะ
0: ครับ
1: หาที่ไว้ยังน่าจะลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าในส่วนของรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะกับกลองที่เอกราชที่อ่างทองเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: อันนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมของการขยับขยายกลองของหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เชิญเลยค่ะแนะนำหน่อยอันนี้คือโซนของ
1: อันนี้คือกองที่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับเน
0: ี่
1: ยครับเนี่ยฮะเรียกกองยาวที่ทำดั้งเดิมอยู่แล้ว
0: ก็คือที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นตัวกลองยาวเนอะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนี่นะ
1: อันนี้กองแชมเป
0: ้กองแชมเป
1: ้
0: นะคะเราก็จะมีผลิตแล้วก็มีโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาของที่นี่ที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เราทำเป็นกลองอะไรอะคะพี
1: ่นี่ครับอันนี้ก็จากชิ้นใหญ่ๆมาเป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับเขาเรียกว่ากลองชัยมงคล
0: โอ้มันเขาเรียกอะไรนะย่อส่วนมาแบบ
1: ใช
0: ่เล็กมากเดี๋ยวนะจากแบบนี้จากกลองยาวลูกละหลักพันมาเป็นแบบนี้ความยากง่ายมันเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างคะ
1: ถามว่าความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีคำว่ายากหรือง่ายนะครับถามว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วถามว่ามันก็ออกมาได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นกองชัยมงคลที่เรียกว่าเราคิดขึ้นมาอยากจะให้อย่างที่พี่เขาบอกว่าอยากจะให้เอาไปวางที่บ้าน
1: ใช่ครับคนที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้ศาสตร์เรื่องดนตรีเลยก็อยากมีกองไปเสริมดวงเสริมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ
0: ค่ะก็จะมีมันเป็นกลองชัยมงคลไซส์อันนี้เขาเรียกเป็นนิ้วไหมคะหรือว่าเป็นไซส์ไหน
1: อันนี้สี่
0: คูณส
1: ี่สี่นิ้ว
0: ใช่ครับสี่นิ้วนะคะแล้วก
1: ็ออกแบบใหม่เลยครับยังไม่ได้จำหน่ายที่ไหน
0: นานนี่
1: อันนี้เกิดเราไงเพราะถามว่าเราจะเขาเรียกว่าอันนี้สมนาคุณให้ลูกค้าได้งานใหม่ๆ
0: ค่ะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกไซส์หนึ่งแล้วก็มีความสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเนาะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้เป็นกลองอะไรกัน
1: นี่กลองแดงกลองจีนที
0: ่
1: เขาใช้ในศาลเจ้าหรือว่าอะไรเนี่ยสื่อการสอนก็ใช้นะครับสื่อการสอนเขาเรียกกลองป๊อกแป๊กนี่นะครับ
0: ค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรบ้างคะพี่
1: อันนี้คือกลองบันดอกที่เขาใช้เขาเขย่าครับเนี่ยกลองบันดอก
0: กลองบันดอก
1: บันดอกที่เขาใช้ในพิธีพราหมณ์พิธีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบันดอกบันดาลโชคเนี่ยครับลองได้ครับ
0: จับยังไงคะ
1: ได้
0: เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้ฝั่งนี้นุ๊กโป้นั่นแหละครับยืนแขนให้สุดครับแล้วก็เบี่ยงเลยแน่ได้นี่ครับ
0: กองบันดอก
1: ใช่ครับ
0: ใช้ใน
1: บันดอกบันดาลโชคเช้ามาให้เขย่าเพื่อรับโชคดี
0: นี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้ในพิธี
1: พราหมณ์
0: พิธีพราหมณ์ก็ผลิตที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือกลองอีกหนึ่งส่วนนะถัดมาล่ะคะคุณพี่คะเหมือนกันไหมอ่ะ
1: อันนี้ก็ยังที่บอกว่านวัต

0: ัตกรรมใหม่เนี่ยกองยาวถ้ากองยาวปกติของเราอ่ะมันก็จะเป็น
1: ก็จะเป็นแบบเดิม
0: ใช่นี่ครับ
1: อาจจะมันเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าคือเขาจะมี
0: สีสันจะไม่มี
1: สีสันแบบเขาเรียกผ้าเขาเร
0: ีย
1: กผ้า
0: แล้วก็เสียงถามว่าใหญ่จริงนะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะสู้จิ๋วแต่แจ๋วนี่ไม่ได
1: ้กี่ปีแล้วคะที่เราคิดที่จะพัฒนาในส่วนของกลองใหญ่ๆให้มาเป็นกลองไซส์เล็กๆแบบเนี้ย
0: เริ่มต้นมา10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเรียกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จ
0: ก็พอประมาณ
1: พอประมาณไม่เชื่อ
0: เพราะว่า1คือที่ว่าจุดเริ่มต้นของผมคือต้องบอกว่าได้เห็นกลองใหญ่ๆแล้วก็ไม้ใหญ่ๆเศษไม้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรเพราะว่ามันหนึ่งคือเอาไปทำอย่างเดียวคือเผาถ่านเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยเศษไม้เล็กๆเนี่ยมันสามารถเอามาสร้างผลงานได้มันก็เป็นแนวทางที่ว่ากลุ่มรักโลกเราขายจุดนี้ด้วยนะครับเขาเรียก BCG ไงนั่นแหละครับนำสิ่งที่เหลือใช้เอามาผลิตให้มันสร้างคุณค่าเนี่ยครับ
1: ก็เรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคะแล้วทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหม
0: อันนี้เป็นครูกองครับเขาเรียกตะโพนไทย
1: ตะโพนไทย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยทำจากเครื่องหนังนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคนที่เขาเล่นดนตรีไทยหรือศาสตร์นาฏศิลป์ไทยจะต้องมีตะโพนไทยเพราะว่าเป็นศาสตร์ของพ่อแก
1: ่ค่ะนี่ใครที่สนใจนะคะย่อส่วนออกมาเป็นไซส์แบบว่าอยู่ในฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะแล้วก็คือลักษณะของการทำก็คือทำจากวัสดุที่งานจริง
0: เป็นหนังครับ
1: เป็นหนังจริงๆนะคะ
0: เย็บร้อยจริงๆไม่ใช่มาติดนะครับ
1: กว่าจะแล้วเสร็จนี่ชิ้นหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็พอประมาณครับผมเก็บ3วันได
1: ้โอ้พอเจอแล้วเสร็จนะคะคุณผู้ชมคะได้ดูตัวอย่างบางส่วนของกลองที่เขามีวิวัฒนาการออกมาให้สามารถที่จะไปเป็นขอบประดับของตกแต่งของที่ระลึกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกระบวนการทำกันดีกว่าย
0: ินดีครับ
1: ว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนเขาใช้วิธีการทำเหมือนกลองใหญ่ๆปกติยังไงมาอันนี้ขออนุญาตวางก่อนนะครับ
0: วางได้เลยครับ
1: นี้ก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะของการที่เราจะทำวันนี้พี่จะสาธิตเป็นอะไรเอ่ย
0: อันนี้กองชัยมงคลแล้วกันนะครับผม
1: กองชัยมงคล
0: เอามาติดได้เลย
1: วัสดุที่เราจะใช้ก็คือเป็นกองที่เราทำแล้วเสร็จ
0: อันนี้ทำสำเร็จแล้วอันนี้หมุดเนี่ยเป็นหมุดเงินนะครับผมเนี่ยผสมเงินเดี๋ยวผมจะให้คุณอ้อใส่ห่วงได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะใส่หัวเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือว่าตัวนี้คือไม้
0: เป็นไม้ขนุนครับ
1: ไม้ขนุนที่เราทำเหมือนกลองใหญ่ทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ไปคว้านทำเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันขึ้นลักษณะเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน
1: อันนี้หนังก็คือเหมือนกันเหมือนกลองใหญ่เลยโดยทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ในส่วนนี้ก็มีการวาดเขาเรียกวาดไหมหรือว่าเพ้นท์ลวดลาย
0: อันนี้ใช้การวาดเขียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ใช้อันนี้
1: สี
0: มันเป็นเทคนิคของผมครับ
1: ค่ะ
0: ต้องตัดหลอดเขียนใช้เขียนเหมือนกัน
1: ใช้การเขียนลายแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคลที่จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ทีนี้ลวดลายค่ะหนูสอบถามนิดนึงว่าเขามีลายเฉพาะไหมว่าต้องเป็นลายอะไร
0: อ๋ออันนี้เราอิงมาจากต้องบอกว่าอันนี้คือลายของคนสมัยก่อนสมัยเก่าว่าถามว่าจะให้คนเมตตารักมหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบต้องลายเทพจำแรง
1: เป็นแบบไหนอ่ะ
0: เนี่ยครับลายเทพจำแรงเนี่ยคร
1: ับอ๋ออันนี้เป็นเทพจำแรงเป็นลายแต่สีไม่เกี่ยว
0: สีมีส่วนครับผมต้องบอกว่าอย่างถามว่าคนเกิดวันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะคุณผู้ชมก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีสีมีลวดลายที่ลวดลายอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกใบ
0: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานคราฟทุกใบครับผม
1: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ล่ะคะตรงที่เป็นแบบแต่ละสีมันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: อันนี้เราทำอีกแบบนึงอันนี้ใช้ระดับระบบน้ำวิ่งบนน้ำอันนี้ระบบ
1: คือแสดงว่าในการที่จะทำตัวกลอง1ใบเนี่ยเราต้องทำตัวบอดี้เขาก่อน
0: ใช่ไ
1: หมคะทำหนังทำอะไรให้แล้วเสร็จแล้วเราก็
0: ไม่
1: ทำอะไรก่อน
0: ทำสีให้จบก่อนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอันนี้เอามาเขียนทีหลัง
1: ค่ะแล้วก็มา
0: ขึงก่อน
1: แล้วก็มาเขียน
0: อันนี้มุมกลางเนี่ยเขียนลายเทพจำแรงเนี่ยคือเขียนทีหลัง
1: ค่ะ
0: มุมนี้ต้องทำก่อน
1: ก็คืออันนี้เป็นการเขาเรียกเป็นการจุ่มสีถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นลักษณะของการจุ่มสีในแต่ละลวดลายก็จะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันลวดลายไม่เหมือนกันอู้กว่าจะแล้วเสร็จแต่ละใบนี้กี่ขั้นตอน
0: หลายขั้นตอนครับแต่ว่าด้วยความต้องบอกว่ามันความชำนาญทำมาหลายปีแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียว
1: ตอนนี้ทำกี่ท่านคะสำหรับตัวของนวัตกรรมใหม่นี้
0: 7คนครับผม
1: 7คนที่ทำอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ละรูปแบบก็คือลายไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับเหมือนกองยาวนะครับผมอันนี้ก็ใช้จากใบไม้เหมือนกันครับ
1: เป็นการจุ่มสี
0: ใช่ครับ
1: สีที่ใช้เป็นสีอะไรคะ
0: เป็นสีน้ำอะคริลิก
1: แล้วเขาจะมีความคงทนยังไงไหมเราต้องไปเคลือบไหมคะ
0: ตลอดครับตลอด
1: ต้องไปเคลือบไหม
0: จะเคลือบก็ได้ไม่เคลือบก็ได้อันนี้ไม่เคลือบอันนี้ยังไม่เคลือบ
1: นี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลายพื้นที่เราทำก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขียนลวดลาย
0: นี่เขียนที่หลังนี่ครับนี่ลายไทยนี่เขียนที่หลัง
1: แล้วคือเขียนมือ
0: ใช่ครับ
1: ถูกใบ
0: ใช่ครับ
1: ยอดนี่ศิลปะของคนไทยเรานะคะแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะ
0: อันนี้ก็เขียนคู่กันครับเขียนมือ
1: เขียนอันนี้มันจะไม่มีผลกับเสียงใช่ไหม
0: ไม่มีครับ
1: ก็คือเป็นลวดลายความเฉย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้สีน้ำไม่ได้สีน้ำมันถ้าสีน้ำมันเป็นทำปฏิกิริยาหนังอ่ะคือเขาต้องผสมน้ำมันอันนี้คือมีผลต่อเสียงแต่ว่าอันนี้คือผสมน้ำธรรมชาติจะไม่มีผลต่อเสียง
1: แต่ความจริงอ่ะในการที่ถ้าเราได้ความเข้าใจของเราทั่วไปอ่ะคือกลองเนี้ยเราจะเอาไปเป็นของฝากหรือเอาไปโชว์ทำไมจะต้องคำนึงว่ามันจะต้องมีเสียงที่มันใช้งานได้จริงหรือว่าอย่างไรอย่างตัวอย่างเล็กๆกับเนี้ยอ่ะทำไมต้องแบบ
0: จริงจริงอ่ะต้องบอกว่าคนถามว่าคนที่ซื้อกองคนอ่ะเขาเอาไปไม่ได้เอาไปตีเอาไปประดับบ้านตกแต่งบ้านร้านอาหารแล้วก็นำไปเป็นของขวัญของบูชาเนี่ยครับนั่นแหละ
1: ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะมาที่มาส่วนในกระบวนการของที่เราจะนำตัวกลองเนี้ยบรรจุในตู้กระจกอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่ใช่
1: นะคะใส่ยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่า
0: คุณน้อง
1: อันนี้คือที่เราทำไว้แล้วเสร็จนะคะก็สีสัน
0: อันนี้ให้คุณน้องมีส่วนร่วมอันนี้เราก็จะมีตัวหมุดเห็นไหมเจาะไว้หน่อย
1: คือกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละกลองแต่ละใบมันก็จะต้องมีกระบวนการแล้วก
0: ็
1: ขั้นตอนที
0: ่ใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ต้องมีสมาธิเนาะ
0: หมุนได้ไหม
1: ได้อยู่ค่ะ
0: หมุนแล้วก็อันนี
1: ้ต้องแน่นขนาดไหนเอ่ย
0: หมุนให้สุดเลยครับ
1: สุดเลยนะคะ
0: ให้เขาฝังไปข้างในเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะผูกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าดิ้นเงินดิ้นทอง
1: ค่ะ
0: ของทุกอย่างเป็นมงคลหมดครับคุณออกก็มัดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับทนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ร้อยสองอันเนี่ยเอาลองดูครับ
1: ออ
0: มาถึงที่แล้วต้องทำให้เป็นครับ
1: ขายได้ใช่ไหมครับใบนี้ใบนี้จะขายได้นะทำไงนะผูกธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: พอไหมคะ
0: แล้วก็มาใส่ขา
1: ใส่ขาขานี่เราก็ทำเองเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ขาไม่สักนะครับไม้สักก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วเขาเรียกแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
1: ์เดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยนะรู้สึกจะต้องใช้พื้นที่นิดนึง
0: ใช่นี่ครับแล้วก็มัดได้เลยครับเนี่ยมัดร้อยร้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยแย่เข้าไปเนี่ย
1: ในรูเหรอคะ
0: ใช่ครับเราจะได้ดูว่าความง่ายความยากมันยังไง
1: มัดเพื่ออะไรอะคะให้เขาแน่นเฉยๆหรือว่า
0: ใช่ลังขาไว้เนี่ยร้อยอย่างเงี้ยยึดขึ้นมาปุ๊บ
1: จะเป็นแบบนี้
0: ใช่อันนี้พออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเนี่ย
1: ก็คือจะเป็นทรงนี้คือยึดเขาไว้
0: ใช่ครับ
1: ยึดเขาไว้ให้เขาแน่นเห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวดิ้นเงินดิ้นทองใช่จะเป็นดิ้นทองนะคะที่จะยึดตัวกลองกับตัวฐานไว้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะคนได้เป็นบานิสแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็มาใส่ตู้กระจกนี่ครับตู้กระจกก็เป็นตู้กระจกไม้สักนะครับเนี่ย
1: อันนี้ทำเองด้วยไหมหรือว่า
0: ใช่ครับตู้กระจกไม้สักใช่
1: ตู้กระจกก็ทำเอง
0: เรามีทีมงานของเราหมด
1: ก็คือเหลือแค่วัสดุที่ไม่ซื้อเน
0: า
1: ะ
0: มีโฟมเนี่ยเราต้องซื
1: ้
0: อแต่ว่าก็ต้องมาตัดเอง
1: ค่ะ
0: แต่ก็ต้องมาตัดเหม
1: ือ
0: นกันอันนี้คือทำเองหมดทุกอย่างมีกระจกนี่แหละเราซื้อเราก็ต้องมาตัด
1: เองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือประกอบเป็นไซส์ของเราเลย
0: มีทุกไซส์
1: ค่ะ
0: ก็ต้องมาทำ
1: ค่ะอันนี้เราก็เริ่ม
0: อันนี้ก็มาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับที่มาใส่

0: ค่ะ
1: เนี่ยใส่แล้วก็เดี๋ยวเรายึดอีกทีนึงแล้วก็ใส่กอใส่ป้าย
0: ชุบ
1: โอเค
0: อินเดียก็จะนำตัวกลองมาวางนะคะแล้วก็เป็นป้าย
1: ใช่อันนี้คือความหมายของเรียกว่ากลองชัยมงคลมีไว้ครอบครองเงินไหลกองทองไหลมาป้ายนี้ทำจากไม้สักขาทำจากไม้สักแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ไม้ตัวกลองนี่ทำจากไม้ขนุนเขาเรียกว่าหนุนนำชีวิตที่ดีหนุนนำหน้าที่การงานหนุนนำหน้าที่การเงินนี่นะครับข้างหน้านะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้เขียนด้วยลายไทยนะครับเงินกับทองอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตว่าเขียนคำว่าโอมไว้คือเทพความสำเร็จนะครับทำประการใดก็สำเร็จพอเสร็จเรียบร้อยต้องมาที่ปาโมกครับ
0: ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะไปครอบครองได้นะคะก็อันนี้รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไม่หมดเพราะว่าบ้านนี้เยอะเหลือเกินบ้านนี้เยอะเหลือเกินอันนี้คืออีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกนวัตกรรมใหม่เหมือนกัน
0: ขออนุญาตมูฟอันนี้ก่อนนะ
1: อันนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าชิ้นใหญ่นู่นนะครับชิ้นใหญ่กองทองชิ้นใหญ่อันนี้เราก็ทำชิ้นเล็กๆมาเน
0: ี่
1: ยมันสามารถตีได้จริงครับ
0: อันนี้คือไม้อะไรอะคะ
1: วัสดุคือไม้แต่เราทำให้อารมณ์มันเหมือนหินอ่อนครับผมนวัตกรรม
0: ด้วยลายเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะการใช้จุ่มสี
1: ใช่ครับ
0: จุ่มสีเหมือนกันเลยแล้วก็จะมาลายเหมือนหินอ่อนแล้วก็มีการขึงอันนี้เป็นหนัง
1: อันนี้หนังวัว
0: หนังวัวดูดีคุณผู้ชมคือมันแบบว่าดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือแล้วเสร็จแล้วหรือยังคะหรือต้องไปทำอะไรต่ออ
1: ันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าชิ้นใหญ่ก็แบบใหญ่อันนี้คือชิ้นเล็กอันนี้คือเขาพกพาไป
0: พกพาไปด้วย
1: อันนี้ทําส่งต่างประเทศนะครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับต่างประเทศเขาจะเอาไปตีแบนเขาอยู่ข้างในเนี่ยครับเขาจะไม่ให้เราปิดไว
0: ้ตอนนี้ส่งออกประเทศอะไรบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าห้ากองอย่างเงี้ยมันจะเป็นของญี่ปุ่น
0: นี่
1: ห้ากองอย่างงั้นแอฟริกาแต่ว่าญี่ปุ่นก็นิยมนะครับนะ
0: ค่ะก็เรียกว่านี่นะคะฝีมือคนไทยเรานะคะแต่ว่าไปยังต่างประเทศแล้วนะคะก็ที่ไปตีแบรนด์ต่างๆต่างประเทศก็ฝีมือคนอ่างทองนี่แหละคนเอกราชนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออะไรคะ
1: นี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันครับจากไม้เราก็เอาดินมาปั้นเหมือนต่อยอดจากตุ๊กตาชวัง
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับเนี่ยอันนี้ใช้ดินปั้นเหมือนกัน
0: อันนี้ดินเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้ย
1: ปั้น
0: แต่ก็คือมีเสียง
1: ใช่ครับ
0: คือมีลวดลายมีความสวยงามแล้วก็ดูจะเป็นสีแบบสีสมัยใหม่
1: ใช่
0: สีพาสเทลด้วยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้นับได้ไหมคะว่าที่ทำมาใหม่ๆเลยอ่ะ
1: กี่ชิ้นเป็นร้อยครับร้อยชนิดนะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยครับ
0: ค่ะ
1: บางทีลูกค้าเขานำเสนอมาต้องการกองแบบนี้ แบบนี้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าหากเรายังไม่อยากจะมาซื้อล่ะอยากแค่จะมาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างคะ
1: เข้ามาได้ครับในเพจได้ครับบำรุงกองชัยมงคลนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับสมเกียรติ.11ครับผมหรือว่าเข้ามาในเพจของอบต.เอกราชก็ได้ครับหมู่บ้านทำกองเอกราชนะครับหรือว่าย่านการค้ากองนานาชาติบ้านเอกราช
0: ก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาชมกันได้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะแทบจะทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีกลองอยู่หน้าบ้านให้คุณผู้ชมแวะเข้าไปพูดคุยไปดูสินค้าไปดูผลิตภัณฑ์กันได้หรืออยากจะมาต่อยอดในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆแบบกลองแบบสวยๆแบบสายมูแบบนี้นะคะก็มาได้ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะ
1: ขอบพระคุณมาก
0: เลยค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็มาได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ที่คุณพี่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

นะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาติครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการมายังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเภทต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

ยิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่ ดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างาน

0: และผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณมาริวันอสันเทียสูทานักการพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะสำหรับปัจจุบันน่ะมันจะมีรูปแบบการดูแลสุขภาพเนี่ยมากมายหลายศาสตร์แต่สำหรับตัวนี้นะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะหรือว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าคืออะไรแตกต่างจากทั่วไปยังไง
1: ค่ะก็เวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะหรือว่าเราเรียกไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะก็จะเป็นเวชศาสตร์ชะลอโรคนั่นแหละนะคะด้วยการปรับวิถีชีวิตนั่นเองนะคะคือไม่ใช่มุ่งรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะคะแต่มุ่งเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่คือความหมายของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะ
0: ค่ะก็คือจากที่คุณมาริวันบอกมาคือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันกลับสู่ปกติชีวิตเราจะดีขึ้นเป็นการชะลอไปนั่นเองแล้วทีนี้ทำไมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยจึงมีผลต่อสุขภาพมากกว่าที่เขาคิดคะ
1: การปรับพฤติกรรมนั่นหมายถึงพฤติกรรมเดิมของเรานะคะที่เราทำเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะวิถีชีวิตเดิมของเราอาจจะให้ทำให้เราป่วยในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ปรับหรือการที่เรามีความเจ็บป่วยมีโรคอยู่แล้วนะคะแต่เราดูแลตัวเองนะคะด้วยการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะผลของความรุนแรงของโรคมันก็จะดีกว่านะคะพูดง่ายๆว่าลดความรุนแรงนะคะของโรคแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะคือดีกับร่างกายแล้วก็สมองของเราด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมที่เขาดูอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเขาควรเริ่มจากเรื่องใดก่อนเลยคะง่าย
1: ๆคือหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยก็จะมี6เสาหลักนะคะเสาแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโภชนาการนะคะหรือนูทริชั่นเรื่องอาหารนะคะการกินอาหารที่ดีนะคะมีผลดีต่อร่างกายแล้วก็สมองเราด้วยนะคะ

0: เสาที่สองก็จะเป็นเรื่องการออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากนะคะการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้นอกจากให้เราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยเรื่องของลดความเครียดได้ด้วยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยสามารถที่จะลดความเครียดของเรานะคะแล้วก็ลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็การออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยช่วยเรื่องสมาธินะคะอย่างการออกกำลังกายด้วยโยคะนะคะหรือการออกกำลังกายบางอย่างช่วยเรื่องของหัวใจที่ดีที่แข็งแรงนะคะเสาที่3ก็จะเป็นเรื่องการนอนหลับนะคะการนอนหลับมีความสำคัญมากนะคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยนะคะหรือเริ่มมีปัญหาทางด้านเรื่องโรคต่างๆนะคะจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะการนอนไม่หลับอาจจะมาจากเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการนอนซึ่งมีความสำคัญมากเรื่องการนอนเพราะว่าการนอนของเรานี่คือ1ใน3ของชีวิตเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายเราด้วยนะคะเพราะการนอนเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยการนอนหลับมันมีระยะของการหลับด้วยหลับตื่นหลับลึกหลับฝันนะคะซึ่งถ้าเราสามารถหลับลึกได้เนี่ยนะคะการทำงานของสมองนะคะเขาจะช่วยขับสารพิษต่างนะคะในร่างกายในสมองของเราด้วยมันก็มีผลต่อความจำนะคะมีผลต่อสมาธินะคะถ้าเราอดหลับอดนอนบ่อยๆนะคะเราก็จะสังเกตว่าสมาธิเราไม่ดีมีภาวะหลงลืมนะคะเพราะฉะนั้นการนอนมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เสาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสัมพันธภาพทางสังคมนะคะการที่เรามีกิจกรรมสังคมหรือออกไปพบปะพูดคุยนะคะกับคนอื่นหรือการไปมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมันจะส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีด้วยนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวเนี่ยนะคะทำให้คนเราอายุสั้นด้วยนะคะเพราะนั้นสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีสังคมนะคะกิจกรรมสังคมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเสาหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวที่6เนี่ยนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์นะคะไม่สูบบุหรี่นะคะงดแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโรคที่เกิดนะคะจากการสูบบุหรี่นะโรคมะเร็งใช่ไหมคะเหล้าโรคตับอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะต้องระวังเรื่องปอดโรคเกี่ยวกับปอดโรคปอดเกี่ยวกับตับนะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสำหรับหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอันนี้ค่ะเหมาะกับใครคะคนมีโรคอยู่แล้วคนยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายยังไม่ได้เลย
0: ค่ะค่ะเราทุกคนเลยเนี่ยการดูแลสุขภาพด้วยไลฟ์สไตล์เมดิซีนถ้าเรายังไม่ป่วยนั่นคือโอกาสที่เราจะป่วยเนี่ยนะคะก็น้อยมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะเราก็จะมีความเสี่ยงเพราะพฤติกรรมของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดสะสมการนอนหลับไม่ดีการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะหรือการกินอาหารที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตนี่เหมาะกับสุขภาพคนไทยทุกคนรวมถึงผู้ที่มีโรคแล้วด้วยนะคะเพื่อลดความรุนแรงลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเราด้วยค่ะ
1: ถ้าจะเรียกง่ายๆเลยนะก็คือเหมือนตามความเข้าใจของดิฉันนะคะเป็นการปรับพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกิน
0: ค
1: ุณออกกำลังกายการนอนสภาพสังคมสภาพจิตใจเพราะว่าอย่างที่คุณมาริวันบอกเมื่อกี้การนอนหลับกลับไปที่6เสาเนาะมี6เสาเอามาที่เสาของการนอนก่อนถ้านอนไม่ได้เรียกง่ายๆว่านอนคุณนอน10ชั่วโมงแต่คุณไม่ไปถึงการหลับลึกนั่นก็คือการนอนที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะจะไม่ได้คุณภาพ
0: ใช่เป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพนะเพราะว่าการหลับไม่มีคุณภาพมันก็รบกวนซึ่งในการที่ในช่วงเวลาหลับลึกเนี่ยมันมีกระบวนการซ่อมแซมนะคะนอกจากขับสารพิษแล้วมันยังกระบวนการซ่อมแซมนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่สมองเขาขับสารพิษมาเนี่ยนะคะมันช่วยกำจัดนะคะอย่าง ตัวที่ก่อโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะก็คือเบต้าอะมิลอยด์แล้วก็เทาโปรตีนพวกตัวนี้เป็นตัวเป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบว่าโรคสมองเสื่อมมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพการนอนที่ดีมันก็จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะจะบอกว่าอย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพออย่างที่ที่รู้กัน 7-8 ชั่วโม
0: ง
1: ถ้าเป็นเด็ก10ชั่วโมงแต่ว่าคุณต้องดูลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าคุณนอนอ่ะไม่ใช่นอนแล้วก็ตื่นหลับๆตื่นๆอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีผลกับสุขภาพร่างกายแน่นอนแหละตัวคนอ่ะเขาจะรู้เองว่าเขานอนไม่ได้คุณภาพแน่นอนแหละสมมติที่ฉันนอนไม่ได้คุณภาพตื่นมาก็จะหงุดหงิดแล้วทำอะไรก็จะจำไม่ได
0: ้
1: ทุกอย่างกระทบไปหมดทีนี้มีคำแนะนำไหมคะนอนอย่างไรให้ได้คุณภาพเพื่อจะได้แบบว่าดีไปเลยอะค่ะ
0: เทคนิคการนอนเพื่อให้ได้คุณภาพนะคะเราถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องนอนคือเรื่องแสงนะแสงก็คือต้องมืดสนิทเนาะแล้วก็อุณหภูมินะ
1: คะ
0: ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมและดีต่อการนอนหลับลึกนะคะก็คืออุณหภูมิที่23องศานะคะแล้วก็การงดจอนะคะงดจอก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะเรื่องการออกกำลังกายนะคะก็อาจจะสัก3ชั่วโมงนะคะจริงๆในวัยเราจนถึงตั้งแต่วัย12นะคะจนถึง60กว่าช่วงระยะเวลานอนคือ 7-9 ชั่วโมงนะคะถึง 7-8 ชั่วโมงได้แต่9ก็ดีนะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรานอนมันนอนอิ่มนะคะนั่นคือคุณภาพการนอนที่ดีนะคะมันออกแสดงออกทั้งเรื่องของอารมณ์ทั้งใบหน้าเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการนอนคุณภาพการนอนที่ดีนะคะเพื่อให้กระบวนการที่เขาซ่อมแซมนะคะเขาทำงานได้ดีขับสารพิษนะคะ
1: ค่ะสำหรับบางท่านเขานอน 7-8 ชั่วโมงบางทีเน
0: า
1: ะอาจจะนอนเกิน10ชั่วโมงด้วยซ้ำแต
0: ่
1: ต
0: ื่
1: นมาเนี่ย
0: นอน
1: รู้สึกเหนื่อยรู้สึกง่วงอันนี้เพราะอะไรคะ
0: นอนมากเกินไปไม่ดีค่ะทีนี้ถ้ามันยังรู้สึกง่วงแสดงว่าเราหลับไม่สนิทเหมือนเรานอนไม่อิ่มนะคะซึ่งอาจจะต้องตรวจเช็คนะถ้าเกิดมีปัญหาก็นอนเยอะแต่ทำไมยังรู้สึกเพลียมากระดับไหนเราควรไปปรึกษาแพทย์นะคะบางทีมันมีภาวะที่รบกวนไหมภาวะนอนกลนะคะอาจจะต้องตรวจการนอนนะคะพวกสลีปเทสพวกนี้ก็จะได้รู้ว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะที่นอนหลับหรือเปล่านะคะหรือช่วงเวลานอนนะคะจริงๆแล้วต้องนอนไปตามนาฬิกาชีวภาพนะคะแสงสว่างคือยานะคะเพราะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยกลางคืนช่วงเวลากลางคืนเรานอนตามนาฬิกาชีวภาพก็จะดีต่อคุณภาพของเราเองค่ะเพราะนั้นก็คือต้องนอนในเวลาที่ควรนอนค่ะ
1: มาทางด้านจิตใจบ้างค่ะความเครียดความเครียดเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและสุขภาพในระยะยาวยังไงบ้างคะ
0: เครียดสะสมถ้าระยะยาวนะคะคือความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตนะคะเราจะเครียดสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็เรื่องของสมองแน่นอนแล้วนะเครียดเรื้อรังก็ส่งผลต่อสมองของเรานะคะภาวะสมองเสื่อมมีแน่ๆนะถ้าเครียดสะสมเรื่อยๆก็อย่างที่บอกพอเครียดสะสมมันจะมีปัญหาการนอนแล้วมันก็ไปทำให้มีตัวก่อนะคะตัวก่อโรคแต่ความเครียดที่สะสมนานๆเข้าสำหรับวัยทำงานนะคะทั่วไปก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานนี่คือความเสี่ยง
1: เบิร์นเอา
0: ท์ใช่เสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์นะคะไร้พลังนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน
1: ค
0: ่ะนี่คือความเครียดสะสมนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่โรคด้วยโรคซึมเศร้านะคะปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะจากก่อนที่จะไปซึมเศร้าส่วนใหญ่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังที่สะสมมานานอารมณ์ความคิดนะคะการจัดการความเครียดไม่ดีนะคะไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดหรือเป็นลักษณะบุคลิกที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะซึ่งมันควรจะต้องมีทักษะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละมันรบกวนการกินการนอนการใช้ชีวิตประจำวันของเราความเครียดที่เข้ามาปัญหาที่เข้ามาเพราะนั้นให้ตระหนักในความเครียดรู้จักสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดที่เวลาที่เราเผชิญนะบางคนอาจจะหายใจไม่อิ่มนะแน่นหน้าอก นะหรือบางคนเริ่มกระทบเรื่องการกินกินไม่ได้กินมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะมัน

0: มันตอบสนองมันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่เราควรสังเกตร่างกายเรานะอารมณ์จิตใจของเรา
1: ถ้ารู้สึกว่ามันมากไปมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ไปพบแพทย์อย่างที่บอกเนา
0: ะ
1: ความเครียดสะสมไว้จะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็จะไม่ดีต่อกันไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ค่ะสำหรับคนที่มีงานหนักๆเลยอะชาวออฟฟิศหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตด้วยเขาควรมีวิธีเทคนิคจัดการความเครียดยังไงบ้างคะแบบง่าย
0: ๆง่ายๆก็คือเรื่องการฝึกหายใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะเทคนิคการหายใจก็จะมีหลายเทคนิคด้วยกันนะคะจริงๆการที่เราจะเข้าถึงความรู้พวกนี้นะคะในเรื่องของการใช้จิตวิทยาสตินะคะการหายใจเทคนิคการหายใจก็คือการที่เราหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะทำสัก 5-6 ลมหายใจแล้วก็ตามดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะดูเวลาที่เราหายใจเข้าผ่านเราสังเกตซิว่าลมหายใจเราเนี่ยนะเข้าทางรูจมูกด้านไหนนะคะ ให้เราโฟกัสจดจ่ออยู่กับข้างนั้นข้างใดข้างหนึ่งตรงที่ตำแหน่งที
1: ่
0: ชัดที่สุดแล้วเราโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาหายใจออกดูซิว่าเราลมหายใจเราออกที่รูจมูกข้างไหนดูลมหายใจตรงนั้นจดจ่ออยู่กับมันเป็นระยะนะคะการฝึกสามารถฝึกได้นะก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้านอนตอนเช้านะคะ5นาที10นาทีฝึกบ่อยๆมันจะช่วยทำให้การจัดการความเครียดเราได้ดีหรือการที่ทำให้เราควบคุมตัวเองได้ดีเวลาที่เราตื่นเต้นหรือสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเรากระบวนการร่างกายเตรียมตั้งรับเตรียมที่จะสู้เนี่ยเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองเพราะฉะนั้นนะเทคนิคเรื่องการหายใจเนี่ยช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ช่วยทำให้เรามีสมาธิดีด้วยนะคะมันก็จะมีผลต่อสมาธิของเราไปด้วยนะคะเพราะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจนี่ยังเป็นวิธีการจัดการความเครียดที่ดีนะคะ อีกส่วนนึงการจัดการความเครียดวิธีการที่เราเผชิญรับมือคือเรื่องของ mindset ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปัญหาชีวิตที่คนอื่นก็เจอเหมือนเราไม่ใช่แต่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเช่นกันนะคะเพราะนั้นการมี mindset การมีความคิดมุมมองต่อความเครียดที่เข้ามาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนอื่นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะได้รู้วางแผนเรามองความเครียดเป็นเรื่องบวกบ้างเป็นตัวที่ผลักดันทำให้เราพยายามทำอะไรดีๆหรือพยายามเป็นตัวที่ทำให้เราชาเลนจ์เรานะคะที่ให้เราผ่านไปให้ได้หรือผลักดันให้เราไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วเราก็ตระหนักเรื่องว่าถ้าเครียดเยอะมากเกินไปโอ้ถ้าปล่อยนานก็อย่างที่ได้แจ้งว่าเราจะเกิดความเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนะคะก่อโรคอะไรบ้างก่อโรคเรื่องความดันเบาหวานหัวใจไขมันไมเกรนหรือลำไส้แปรปรวนต่างๆนี่คือพวกโรคกลุ่มพวกนี้นะคะมาจากความเครียดที่สะส
1: ม
0: ที่จัดการไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นผลเสียมันคือโรคที่จะตามมาค่ะ
1: สำหรับตัวดิฉันเองค่ะคุณบริวันจะมีเทคนิคในการจัดการความเครียดก็คือไม่ได้ถึงขั้นจัดการได้ดีหรอกแต่จะแบบว่าถ้าสมมติว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรามองว่าเราเหมือนเราอยู่วงนอกไปก่อนเรามองไปว่าเราแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อย
0: ใช่
1: อย่าไปย้ำคิดย้ำทำอันนี้เป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้ดิฉันใช้อยู่เสม
0: อ
1: เรามองแล้วถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปแต่เราต้องรู้ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็จะต้องไม่กลับไปทำอีกไม่ย้ำคิดย้ำทำให้ไม่ให้ความเครียดอยู่กับเราอ่
0: ะ
1: นานมากกว่า1วันอันนี้จะตั้งไว้เองก็คือจะสามารถจัดการความเครียดได
0: ้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าการที่คนเราเครียดเนี่ยบางทีไทป์บุรุษบุคลิกของเราก็มีผลเช่นเราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของเราอย่างที่คุณพิธีกรพูดถึงว่าเราจะพิจารณาเอาตัวเองออกมาก่อนนี่เป็นวิธีที่ดีมากค่ะเพราะถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับปัญหานี่ไม่ได้บางทีเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาเรากลับไปมองดูนะคะคล้ายๆเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วมองเห็นเราจะชัดขึ้นมากกว่าเราอยู่ระดับสายตาใช่ไหมคะแล้วเราอะไรที่แก้ได้ แก้ได้คือเรามีวิธีจัดการเราเคย

0: ประสบการณ์หรือมีคนสามารถช่วยเราได้แต่อะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมนั่นคือเราต้องทำงานกับใจเราเพราะถ้าเราไปพยายามที่จะควบคุมเช่นบางคนเครียดเพราะเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นที่คิดเห็นต่อเขาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความเห็นต่างๆในโซเชียลต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับตัวเองถ้าเขาให้สิ่งเหล่านี้ปัจจัยข้างนอกมันมีอิทธิพลแล้วพยายามจะควบคุมว่าเขาคิดกับเราแบบนี้เนี่ยการที่เราไปพยายามที่จะไปควบคุมให้เขาคิดดีกับเราเท่านั้นอะไรเงี้ยต้องไม่เป็นแบบนั้นต้องไม่เป็นแบบนี
1: ้ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็นการยอมรับอารมณ์ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่การยอมรับตัวอารมณ์ตัวเราเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองบริหารอารมณ์เราตัวเองได้ค่ะ
1: อย่างที่คุณมาริวันบอกค่ะว่าอย่าไปแบบว่าบางอย่างอะเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วเราอย
0: ่
1: างมันควบคุมไม่ได้มันก็คือควบคุมไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เราทำอะไรไม่ได้ใช่เราต้องปล่อยวางค่ะทีนี้ค่ะหากมีเรื่องเครียดไปกระทบและกระทบการกินการนอนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอันนี้ควรจัดการอย่างไรแล้วก็สัญญาณไหนคะเราควรไปพบแพทย
0: ์สัญญาณที่ความเครียดเรื้อรังนั่นคือนอนการนอนปวดศีรษะการนอนไม่หลับมันรบกวนการใช้ชีวิตเรา
1: ค
0: ่ะแล้วก็สิ่งที่เบื้องต้นนะคะเราถ้าเราเพิ่งเป็นในระยะเช่นเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดโดยปกติมันจะมีกระบวนการปรับตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเลยระยะเวลาเช่นอาจจะวิกฤตนั้นมันเป็นเดือนอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตเราอย่างที่พูดกล่าวไว้ตั้งแต่แรกบางทีอารมณ์อะค่ะเรามีความสุขน้อยลงเราเริ่มไม่มีสมาธิในการทำงานเราเริ่มมีปัญหากับคนรอบข้างเราเริ่มเราไม่เป็นตัวเองนะคะนั่นคือการสัญญาณที่เราควรจะไปปรึกษานะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเรามีคลินิก V-Care ศูนย์ให้การให้คำปรึกษา
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คือสำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องปรับตัวเรื่องการทำงานเรื่องสัมพันธภาพนะคะเรายังไม่ถึงขั้นแบบเราต้องไปขอยากินนะคะบางทีนักจิตวิทยาจะช่วยประเมินเบื้องต้นว่าคุณควรจะพบจิตแพทย์เพื่อรับยาไหมหรือว่าคุณแค่ไปปรับวิธีการคิดหรือคุณปรับดูแลตัวเองด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะไปออกกำลังกายดูแลตัวเองการออกกำลังกายการนอนนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรไหมเช่นเครียดก็ไปสูบบุหรี่หนักขึ้นเครียดก็ไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเราก็ไปเพิ่มพฤติกรรมไปมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเวลามีปัญหาคนเราถ้าเข้าสู่เรียกว่ารุนแรงเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่นนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีละสัญญาณของการที่โรคของซึมเศร้านะคะเราเริ่มไม่อยากจะออกไปไหนมาไหนกับใครไม่อยากพบปะใครปีกตัวเองแยกตัวเองแล้วถ้าเกิดคนรอบข้างสังเกตไม่สังเกตเห็นปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะคนคนนั้นก็จะอยู่กับตัวเองใช้ความคิดของตัวเองนะคะยิ่งถ้าเกิดเขาขาดทักษะการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ได้มีภูมิต้านทานทางจิตใจที่แข็งแกร่งมานะคะก็อาจจะถึงขั้นมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากค่ะเทคนิคไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะฉบับทำได้จริงสำหรับคุณผู้ชมที่เขาไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองค่ะ
0: ถ้าไม่มีเวลาดูตัวเองถ้าเรียนถามนิดนึงไม่มีเวลาดูแลตัวเองในด้านไหนบ้าง
1: อย่างเช่น
0: ก็ยังต้องกิน
1: อาหารทำงานเยอะค่ะ
0: การแบ่งเวลานะเพราะเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะการแบ่งเวลาอย่างที่บอก1ส่วน3ไปเรื่องการนอนละ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีเวลาการที่เราจะมาดูแลตัวเองเราต้องถามตัวเองมักจะการที่ไม่มีเวลามักจะเป็นข้ออ้างของการที่จะให้เหตุผลกับตัวเราเองนะคะมันเป็นพอเอาเข้าจริงๆแล้วอะเราถามตัวเองสิอะไรสำคัญในชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: คำถามนี้เท่านั้นประโยคนี้อะไรสำคัญในชีวิตเราถ้าเราบอกไม่มีเวลานะไม่มีเวลาแล้วสถานการณ์อะไรที่เราต่อให้ไม่มีเวลาเราก็ต้องทำแต่ถ้าเรามาตระหนักว่าเราต้องดูแลตัวเอง
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่เราต้อง มีเวลาหาเวลาว่าทำงานกี่ชั่วโมงจัดการได้ไหมขอความช่วยเหลือได้ไหมบางทีแค่วันหนึ่งเช่นออกกำลังกายนะยิ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะไลฟ์สไตล์แมกซีน150นาทีต่อสัปดาห์เพราะนั้นวันสัปดาห์หนึ่งไม่ได้เยอะ 2-3 วันก็พอแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายเต็มด้วยนะอาจจะช่วงเช้า20นาทีตอนเย็นอีก10นาทีก็ได
1: ้
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือปรับให้ตามหลักวิถีชีวิตนั่นเองเพราะนั้นเราจะลดว่าการไม่มีเวลาเราก็ยังกินอาหารแต่เราเลือกกินดีเห็นไหมหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจะเป็นผลเสียกับเราออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นข้ออ้างดิฉันก็เคยเป็นมาก่อนนอกจากขี้เกียจแล้วนะยังอ้างมีข้ออ้างด้วยแต่พอเอาเขาจริงๆเราถามตัวเองจนมีเรื่องที่อาจจะโอ้เรากลัวป่วยอ
1: ่ะ
0: มันทำให้เรามาตระหนักหรือมีแรงจูงใจในการที่สักนิดเถอะนะไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันปรับได้นี่ค่ะหลักการปรับพฤติกรรมตามไลฟ์สไตล์แมดซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการที่เรามีแรงจูงใจว่าชีวิตเราเนี่ย เราต้องการอะไร เท่านั้นเองค่ะแล้วเราจะได้ลดข้ออ้างแล้วบอกเวลาไม่มีเอางั้นก็ไปสัก10นาทีก็ได้15นาทีก็ได้คือไม่นิ่งไม่เหนื่อยไม่จำเป็นต้องโอ้ต้องไปฟิตเนสหรือต้องออกไปวิ่งที่อื่นค่ะอยู่บ้านนะคะเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่นิ่งไม่เหนื่อยเท่านั้นเองค่ะเราจะลดกันไม่มีเวลา
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณมาริวันบอกนะคะก็คือเริ่มปรับเปลี่ยนจากเรื่องง่ายๆเริ่มจากออกกำลังกายก่อนละกันอ่ะเริ่มจาก10นาที20นาทีค่อยไป30นาทีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมาริวันอสันเทียสุธาค่ะนักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งกับมิ้นท์วินิตาวัฒนกุลค่ะวันนี้มิ้นท์จะขออาสามาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ใช้รับมือและป้องกันที่นี่ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะซึ่งโรคมะเร็งที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันวันนี้นะคะเป็นโรคมะเร็งที่เรียกว่าติดท็อป5ของคนไทยที่พบมากที่สุดเลยจะเป็นมะเร็งอะไร
1: จอดมาพอดีเลยกำลังจะสั่งอาหารกลางวันเอาอะไรอ่ะ
2: กลางวันนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วเป็นไรไม่รู้อ่ะเน
3: ี่
2: ย
3: มานั่งนั่งเอานั่ง
1: โอ้
3: เฮ้ยแต่ว่าเป็นไรไม่เป็นหน้าตาดูซีดๆแต่เห็นเข้าห้องน้ำหลายรอบไม่รู้ว่ะ
1: อาการแบบนี้คุณจอร์ดท้องเสียหรือเปล่า
2: ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ่ายไม่หยุดเลยและอีกอย่างถ่ายเป็นเลือดด้วย
3: เป็นเลือดเลยเหรอหรือว่าจอร์ดจะโดนของ
1: โอ้ยพี่แม็กจอร์ดมันปวดท้องจะแย่อยู่แล้วเนี่ยรอเล่นอยู่นั่นแหละ
4: ลิสีดวงหรือเปล่าจอร์ด
1: ลิสีดวงอ่ะพี
4: ่
1: ไม่น่าใช่อ่ะลิสีดวงไม่น่าจะท้องเสียถ้าไม่ใช่ลิสีดวงหรือว่ามะเร็งลำไส้หรือเปล่าคะ
3: มะเร็งลำไส้โอ้จอร์ดอย่าเป็นไรนะน้องรักเฮ้ยพี่จะพี่พาไปหาหมอเอง
4: ดูพี่แม็กนี่ห่วงจอร์ดมากเลยนะคะ
1: ดูพี่แม็กรักพี่จอร์ดเนาะ
3: ตราบใดที่ยังไม่คืนเงินพี่อะเนาะจะเป็นอะไรนะน้องรักคืนด้วยนะพี่รออยู
4: ่
3: ยังเป็นอะไรไม่ได้เน
4: าะโอ้ยเราก็นึกว่ารักเพื่อน
1: นึกว่าเป็นห่วงเพื่อนอันดับแรกพาเพื่อนไปหาหมอกันจ้าเนาะ
3: ไหวไหมเนี่ย
4: ไหว
1: พ่อรีบไปก่อน
3: เราไม่ไหววะไปจอดไป
1: คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนาะ
4: สั่นไปหมดเลยนะ
0: การตรวจคัดกรองถือว่าเป็นวิธีการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้

0: เรามีคำตอบให้แน่นอนค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารค่ะและเพื่อที่จะให้เราได้รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะคะก็ต้องมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้เลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณหมอคะในส่วนของทางเดินอาหารเนี่ยเรามีโรคมะเร็งอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ในโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องก็จะมีตั้งแต่โรคมะเร็งตับนะครับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะที่เราเจอบ่อยคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่คนไทยเป็นเยอะปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นตอนอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
0: คุณหมอพูดแล้วขนลุกเลยค่ะกลัวจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะช่วยได้ไหมคะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วก็กลุ่มเสี่ยงจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
1: โดยทั่วไปเนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เจอตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับคนไข้ที่มีโรคในครอบครัวเช่นพี่ป้าน้าอาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องตัวกับมะเร็งลำไส้เช่นมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่อันนี้นี่เกี่ยวข้องกับทางมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวมะเร็งลำไส้อย่างเดียวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมาถ้ามียีนที่ผิดปกติก็ต้องได้รับการตรวจหรือคัดกรองเบื้องต้นนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงโดยทั่วไปมักจะเกิดจากการกินอาหารเป็นหลักโดยเฉพาะอาหารที่มันเนื้อบริโภคเนื้อแดงบริโภคกลุ่มอาหารที่ปิ้งย่างนะครับดังที่เราเข้าใจกันทั่วไป
0: ดิบเกินไปไม่ได้
1: ดิบเกินไปอาจจะติดเชื้อพยาธินะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นเนื้อแดงแล้วสุกโดยเฉพาะอาหารที่มีมันเยอะ
0: ๆมันเยอะๆไม่ไหม้เกรียมๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ครับถ้ากินแบบนั้นบ่อยๆนานๆเป็นเวลาต่อเนื่องม
0: ี
1: เพิ่มปัจจัยเสี่ยงแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากินปริมาณที่เยอะแล้วก็กินปริมาณที่นานมากนะครับคือถ้ากินนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
0: แล้วเวลาที่เราปวดท้องบ่อยๆเกิดอาการท้องอืดบ่อยๆทานอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดีกับลำไส้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกับโรคมะเร็งลำไส้ไหมคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่อาการปวดท้องเนี่ยไม่ได้มีผลกับมะเร็งลำไส้แต่อาการที่มันเป็นมะเร็งลำไส้อะนะครับอาจจะทำให้ปวดท้องได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นมะเร็งส่วนต้นๆ นะครับเช่นลำไส้ใหญ่ด้านขวาที่มันติดกับตัวบริเวณลำไส้เล็กอันนี้อาจจะมาด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องเวลากินเนี่ยอาจจะแน่นมากเนื่องจากลำไส้มันจะใกล้ๆกับลำไส้เล็กซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องลำไส้เล็กทำงานผิดปกติแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนปลายๆอย่างเช่นใกล้ๆบริเวณลำไส้ตรงพวกนี้จะทำให้เกิดอาการท้องผูกแล้วก็ถ่ายลำเล็กลงถ่ายยากขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นมากกว่าครับ
0: เท่ากับว่าถ้ามีอาการท้องอืดหรือมีอาการถ่ายไม่ได้ก็คือสามารถเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเป็นแน่ไหมเราจะมีวิธีเช็คยังไงบ้างคะแล้วเรามีวิธีการลดความเสี่ยงในการจะเกิดโรคมะเร็งลำไส้ไหมคะหมอ
1: ถ้าจะเช็คให้แน่นอนเนี่ยเราจะต้องทำการตรวจโดยการส่องกล้องเราถึงจะรู้ว่าแน่นอน 100% แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีวิธีอื่นที่คัดกรองอย่างเช่นการตรวจจากอุจจาระเบื้องต้นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของลำไส้ใหญ่ก็จะดูในคร่าวๆได้ว่ามันเป็นยังไงหรือส่วนแป้งเพื่อจะดูตัวลักษณะของลำไส้การส่วนแป้งก็คือการใช้คอนทราสต์สตัดดี้ก็คือเป็นแป้งทึบแสงนะครับส่วนไปในรูก้นเพื่อจะดูลักษณะลำไส้ว่ามีติ่งเนื้อหรือมีก้อนมะเร็งหรืออะไรไหมแต่วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีโบราณที่เราใช้กันปัจจุบันมีที่ใช้น้อยมากนะครับ
0: แสดงว่ามีหลายวิธีการมากๆเลยฟังอย่างนี้แล้วมิ้นขออนุญาตเข้าไปแอบส่องในห้องส่องกล้องหน่อยได้ไหมคะว
1: ่
0: าข้างในเป็นยังไงบ้าง
1: ครับยินดีครับเพราะว่าจะได้ลดความกลัวของการส่องกล้องลง
0: คุณหมอผู้หญิงแสดงว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับเชิญครับครับอันนี้เป็นห้องส่องกล้องซึ่งเรามีหลายห้องมากนะครับเพราะว่าคนไข้จำนวนมากในแต่ละวันเนี่ยส่องกล้องนะครับเราก็จะมีการทำหัตถการต่างๆนอกจากส่องกล้องแล้วเนี่ยก็จะมีการตัดเจาะชิ้นเนื้อนะครับอันเดอร์ซาวด์โดยการใช้การส่องกล้องนะครับมีหลายๆหัตถการสามารถทำได้ส่วนส่องกล้องได้ใช่ครับอันนี้เป็นห้องส่องอ
0: ย่างที่คิดเลยค่ะ
1: ครับโดยปกติก็เราก็จะเปิดแสงไฟเพื่อเราจะได้เห็น environment โดยรอบนะครับว่าเวลาเราจัดท่าคนไข้หรือเตรียมการส่องเนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยแสงกล้องจริงก็มีอยู่2แบบหลักๆที่จะทำการส่องคือส่องกระเพาะอาหารกับส่องทางลำไส้ใหญ่นะครับความยาวก็มีความแตกต่างกันนิดนึงง่ายๆก็คือส่องบนกับส่องล่างส่องบนนี่คือในกระเพาะอาหารกระเพาะเนี่ยมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นกล้องเราเนี่ยก็จะต้องส่องกระเพาะอาหารนะครับ
0: นี่แค่กระเพาะอาหาร1เมตรแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: ครับก็ตัวหัวกล้องเราก็จะ

0: เฟกได้นะครับขยับได้นะครับ
1: ว้าว
0: ก็จะดูซ
1: ้
0: ายซ้ายขวานะครับซ้ายขวา
1: โอ้โห
0: นะครับหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนไปจะเห็นว่าความชัดมันก็จะชัดมากนะครับอันนี้เป็นซูมเนี่ยครับจะเห็นความละเอียดมากขึ้นแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นความละเอียดระดับเซลล์
1: เห็นใยผ้ามองด้วยตาเปล่ายังมองไม่เห็นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าเป็น
0: เปลี่ยนสีเพื่อจะให้ดูความละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะปรับแสงสีอย่างเงี้ยครับ
1: เพื่อจะได้เห็นสีของถ้าเกิดมีเลือดมีอะไรก็จะเห็นชัดขึ้นนี้ถูกไหมครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะดูว่าตัวชิ้นเนื้อถ้าเราเห็นเนี่ยตัวชิ้นเนื้อมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วดูความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะเอาออกหรือจะตัดลึกแค่ไหนตัวกล้องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆกว่านี้นะครับมันก็จะมี AI ช่วยดีเทคมันก็จะทำให้เราละเอียดมากขึ้นเป็นการพัฒนาตามนวัตกรรมของโลกนะครับ
1: และแน่นอนที่เรามาก็คือพัฒนาตลอด
0: ก็พัฒนาตามความทันสมัยนะครับเวลาที่เปลี่ยนไป
1: สุดยอดค่ะคุณหมอคะอย่างนี้เวลาที่เรามาตรวจต้องใช้เวลานานมากไหมคะ
0: จริงๆอ่ะมันไม่ได้นานมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอความผิดปกติอะไรถ้าเป็นกระเพาะอาหารเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วถ้าเป็นลำไส้ถ้าเราคัดกรองอย่างเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคนไข้ด้วยนะครับถ้าไม่ยากมากนักก็ประมาณสัก 20-30 นาทีก็เสร็จนะครับแต่ว่าถ้ามีหัตถการอย่างเช่นอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อหรือเพื่อทำการวินิจฉัยเนี่ยจะนานขึ้นนิดนึงต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น
1: อย่างนี้แสดงว่าก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวด้วยแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องไม่มีอุจจาระบังเพราะว่าถ้ามีอุจจาระบังเราจะไม่เห็นตัวผิวลำไส้หรือก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆได้นะครับการเตรียมตัวเนี่ยยากกว่าการส่องกล้องนะครับสำหรับคนไข้ใช่ครับ
1: โอเคงั้นคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะมาส่องกล้องเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง
0: การเตรียมตัวส่องกล้องเนี่ยถ้าใครเคยมีประสบการณ์นะครับเขาจะต้องแนะนำให้งดผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะธัญพืชพวกข้าวกล้องต่างๆนะครับข้าวโพดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประเภทเนี้ยมันจะเป็นกากทีนี้เป็นกากเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกินยาถ่ายก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้คุมอาหารก่อนสักประมาณ3วันทีหลังจากนั้นเนี่ยวันก่อนที่มาตรวจนะครับเราก็ให้ยาระบายนี้ยาระบายเนี่ยจะต้องกินเยอะมากนะครับกินหลายรอบเพื่อที่จะเคลียร์ลำไส้ออกทั้งหมด
1: เอาล่ะคุณหมอคะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคำถามสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ทุกคนอยากรู้ใครที่ควรจะมาตรวจคัดกรองคะคุณหมออ
0: ๋อคนที่มาตรวจคัดกรองเนี่ย1คนที่เป็นกลุ่มที่มีอาการนะครับมีอาการไม่ว่าจะถ่ายเป็นเลือดนะครับท้องผูกถ่ายลำเล็กลงอันนี้ต้องตรวจแน่นอนนะครับ2ก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงแยกเป็น2แบบ
1: ค่ะ
0: คือ1ก็คือความเสี่ยงทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอายุถึงเกณฑ์ปุ๊บควรจะทำปัจจุบันเนี่ยเราก็นับตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไป
1: 45ถ้าเกิดว่ามีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรม
0: ก็อาจจะต้องเร็วกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราสมมุติว่าเราไปตรวจยีนตัวนึงที่ผิดปกติเราก็อาจจะต้องตรวจเริ่มต้นเร็วขึ้นตามที่ยีนนั้นๆที่เราตรวจว่าเจอควรจะตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
1: อย่างถ้าหนูมีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรมเลยในครอบครัวก็เคยมีคนเป็นมาแล้วตัวเราเองก็ทานอาหารที่เรียกว่าอาจจะมีความเสี่ยงอย่างนี้มิ้นเพิ่ง36เนี่ยควรจะต้องมาตรวจยังคะคุณหมอ
0: ถ้าในครอบครัวยังไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มต้นที่45ได้นะครับ
1: 45ได้
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดบังเอิญมีสมมติว่าเป็นคุณพ่อเป็นตอนอายุ45พอดีนะครับเราก็ต้องลบอายุของคุณพ่อลงไปเราก็จะเริ่มตรวจที่ประมาณ35ปีลดลงไปประมาณ10ปี
1: เรียกว่าสายตรงคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: เป็นปีที่เท่าอายุเท่าไหร่เราลบ10แล้วปีนั้นแหละเราต้องเริ่มตรวจแล้ว
0: ใช่ครับคนจะแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นเรียกว่าการส่องกล้องนี่ถือว่าเป็นการป้องกันโรคมะเร็งที่ดีที่สุดอันนึงเลยนะคะ
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับถูกต้อง
1: เอาละค่ะยังไม่ได้ไปชมกันใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ๆในห้องผ่าตัดว่าปัจจุบันเนี่ย

0: โอ้ยได้เข้าห้องผ่าตัดของจริงแล้วนะคุณหมอคะ
1: ครับ
0: เล่นละครมาเป็นหมอยังไม่เคยได้เข้าเลยนะคะครั้งนี้
1: นี่เป็นบรรยากาศในห้องผ่าตัดจริงๆนะครับว่าเราผ่าตัดคนไข้ยังไงบ้าง
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอดาวินชี
1: อ๋ออันนี้เป็นหุ่นยนต์ดาวินชีนะครับอันนี้คือตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ที
0: ่แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าเขามีแขนกล
1: เหมือนอันนึงที่เป็นแขนกลที่เข้าไปทำการผ่าตัดนะครับมันจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์ฐานนะครับกับอันที่สองคือการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านกล้อง
0: คือ
1: มันเป็นการผ่าตัดแบบนึงที่เริ่มเข้ามาแทนทดแทนการผ่าตัดแบบเปิดซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นแผลเล็กๆเหมือนกันกับอันที่สามคือแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นการผ่าตัดแบบเจาะรูแบบนึงเห็นไหมว่า

0: กรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยทำให้เราทำการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับละเอียดมากขึ้น
1: การที่มีถึง3แบบนี้แสดงว่าต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันแน่นอนใช่ไหมคุณหมอ
0: การผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยมันก็ง่ายในการผ่าตัดนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเป็นศัลยแพทย์ในการผ่าตัดนะครับปัญหาของการแผลใหญ่เนี่ยมันจะตกกับคนไข้เองเช่นสมมติว่าแผลมันใหญ่แล้วมันก็เวลาเราใช้ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเราจะต้องเดินเหินออกกำลังกายนะครับแผลใหญ่มันอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตบางส่วนได้นะครับจะกลับมาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนปกติดีนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการฟื้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าแผลใหญ่นะครับหลังผ่าตัดช่วง 4-5 วันแรกนะครับแผลใหญ่จะทำให้เราขยับตัวได้ยากขึ้นก็มีโอกาสนอนบนเตียงเยอะทีนี้นอนบนเตียงเยอะเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องทั้งการหายใจระบบลำไส้ที่เคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับก็จะทำให้การฟื้นตัวช้าขึ้น
1: ยิ่งเป็นผู้สูงวัยฟื้นฟูยากกว่าปกติก็อาจจะยิ่งยากขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะแต่เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาอีกก็คือแบบที่2เรียกว่าแผลเล็กใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: แผลเล็กนี่มันเล็กขนาดไหนคะ
0: ก็แผลก็ประมาณ1เซนถึง 0.5 เซนนะครับมันก็จะมีหลายๆแผล
1: แต่ว่าจะเป็นหลายๆจุดบริเวณที่ต้องใส่เครื่องมือเข้าไปอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าแต่ละรูมันเราก็จะใส่อุปกรณ์เข้าไปช่วยผ่าตัดซึ่งก็จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยแผลเล็กลงนะครับแต่ปัญหาของพวกนี้ก็มีนอกจากราคาที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการผ่าตัดก็จะนานขึ้นที่สำคัญก็คือต้องใช้ความชำนาญของศัลยแพทย์ที่ทำการฝึกการผ่าตัดแบบนี้โดยเฉพาะ
1: เพราะว่าตัวเครื่องมือเองก็คือคุณหมอจะไม่ได้เข้าไปเหมือนกับเวลาผ่าใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าหุ่นยนต์นี่ต้องมีข้อดีกว่าแบบนี้อีก
0: ข้อดีของหุ่นยนต์นะครับหลักๆเลยเนี่ยเนื่องจากตัวแขนของหุ่นยนต์เนี่ยมันหมุนได้นะครับสามารถทำงานได้ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มันอยู่ในช่วงลึกและแคบพวกนี้แขนหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้าไปทำงานผ่าตัดทั้งเย็บแผลนะครับการห้ามเลือดต่างๆได้ดีขึ้น
1: ถ้าอย่างนั้นได้รับรู้เรื่องของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้กันแล้วประมาณหนึ่งเรามาลงเรื่องของหุ่นยนต์ดาวินชีกันได้ไหมคะคุณหมอว่าหุ่นยนต์ดาวินชีนี่เขาทำงานกันยังไง
0: หุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแขนนะครับแขนหุ่นยนต์ซึ่งมันก็จะขยับได้ผ่านการควบคุมพอเราผ่าตัดคนไข้เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องมือต่างๆเข้าไปในช่องท้องนะครับหลังจากเราเข้าไปในช่องท้องเสร็จแล้วเนี่ยศัลยแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปควบคุมการผ่าตัดอยู่บริเวณที่ตัวควบคุมแผนควบคุมครับ
1: แล้วที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าตรงนี้คือแขนของเขาทำไมเขาต้องมี4แขนเลยคะปกติเรามีมนุษย์เราก็มี2แขน
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยแขนนึงจะเป็นสำหรับใส่กล้องนะครับแขนนึงส่วนอีก2แขนเนี่ยเป็นแขนที่ใช้ทำงานนะครับมือซ้ายมือขวาแขนที่3นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้สำหรับช่วยดึงอวัยวะต่างๆไม่ให้มาเบียดบังหรือเกะกะนะครับจะเป็นอุปกรณ์การช่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวดาวินชีเองเนี่ยมันเหมาะสำหรับตัวมะเร็งระยะแรกๆที่ไม่ลุกลามนะครับสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าเป็นมะเร็งที่ติดอวัยวะหลายๆส่วนนะครับซึ่งก็จะทำให้การผ่าตัดยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแผงที่เราควบคุมนะครับซึ่งศัลยแพทย์จะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะเป็น3มิตินะครับแล้วก็มือเราก็จะเข้าไปตรงแขน2ข้างนะครับเพื่อควบคุม
1: ตรงนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช้เหมือนจอยสติ๊กเล่นเกมเลยอย่างนี้ไหมคร
0: ับใช่ครับมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึง
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการแพทย์เหมือนกันนะคะที่คุณหมอวันนี้เหมือนนั่งเล่นเกมเลยแต่จริงๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: ต้องอาศัยฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ในการผ่าตัด
1: แต่ที่แน่ๆก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไข้ก็ได้รับประโยชน์คุณหมอก็ได้รับประโยชน์ด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการรักษาต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นคร
1: ับ แล้วคุณหมอพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอีกบ้าง
0: จริงๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ AIก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: เอาแล้วเราจะมี AI เข้ามาในวงการการแพทย์แล้วเช่นกัน
0: ใช่ครับ AI ก็จะมีบทบาทในแง่ของในการช่วยในการไกด์ในการผ่าตัดเช่นเราก็จะดูเส้นเลือดนะครับหรือต่อมน้ำเหลืองต่างๆเขาก็จะมาช่วยไกด์ว่าตรงนี้เราต้องตัดนะก็จะช่วยทำให้ศัลยแพทย์รุ่นใหม่ๆผ่านการเรียนรู้ได้สั้นขึ้นนะครับมากกว่าศัลยแพทย์ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เรียกว่าเหมือนมีผู้ช่วย
0: ใช่ครับ
1: มาช่วยลดความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: และที่แน่นอนโรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือจะมีการอัปเดตสิ่งนี้ถ้ามาปุ๊บก็คือมาแน่นอนมีแค่มีใหม่ๆมาก็คือทางนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็รามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ชั้นนำอันนึงของประเทศไทยนะครับเราก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆครับ

0: ผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะซึ่งเราได้ไปลองดูแล้วเรื่องว่าการตรวจคัดกรองเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเจอก้อนเนื้อแล้วจะมาผ่าตัดยังไงคุณหมอคะช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าถ้าเราเจอมะเร็งระยะแรกๆเราต้องรักษายังไง
1: ก็ในแง่ของมะเร็งลำไส้นะครับมันจะแยกเป็น2แบบคือระยะแพร่กระจายกับระยะต้นๆถ้าเป็นระยะแพร่กระจายเนี่ยเรามักจะดูตำแหน่งว่าการแพร่กระจายมันเยอะมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเยอะเราอาจจะต้องให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักแต่ว่าถ้าไม่เยอะเราก็มักจะทำการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นระยะต้นๆอันนี้ง่ายเลยครับซึ่งระยะต้นๆเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้หายขาดได้นะครับนอกจากการให้ยาเคมีนะครับ
0: อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าพอเป็นระยะต้นๆเนี่ยอาการไม่ออกนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบอาการอาจจะยังไม่ออกชัดเจนเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสำคัญที่สุดถูกไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับถ้าเราเจอระยะยิ่งเจอระยะต้นๆโอกาสหายมันจะยิ่งมีสูง
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยรู้เร็วรักษาง่ายรู้ช้าก็รักษายากนะคะแต่รักษาได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะรีบมาตรวจคัดกรองกันเยอะๆเลยนะคะให้รู้แต่ต้นเนิ่นจะได้รักษาได้ง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยรัตน์มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับยินดีมากเลยครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชม Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับ
0: โหเรียกว่าวันนี้วินตื่นเต้นมากค่ะ Amazing มากเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสเข้าห้องผ่าตัดมาก่อนครั้งแรกเลยค่ะแถมที่สำคัญได้มาเจอกับหุ่นยนต์ดาวินชีด้วยวินว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการได้เข้าไปดูห้องส่องกล้องค่ะได้เข้าใจว่าการส่องกล้องเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันง่ายจริงๆแล้วการตรวจคัดกรองเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยแล้วจริงๆมันช่วยให้เราป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมินว่าวันนี้ทำให้เปิดใจเลยว่าใช่แหละมะเร็งมันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งอะไรก็ตามไม่มีใครอยากเป็นทั้งนั้นแต่ทางเดียวที่จะไม่ต้องไปเจอความน่ากลัวเนี่ยก็คือต้องรีบคัดกรองต้องรีบรู้เท่าทันเจอเร็วมันก็รักษาเร็วค่ะอย่าให้มันเป็นเรื่องน่ากลัวทำง่ายที่สุดก็คือเข้ามาค่ะเข้ามาตรวจคัดกรองกันเยอะๆค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: ยินดีด้วย
3: huh?
2: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
4: กดเลยกดสิกด
5: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
6: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
7: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
5: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
6: ไม่แชร์ข่าวปลอม
8: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
9: Welcome to the talk.
10: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
11: We don't know what they are. It is your ability to read.
12: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
13: เสียงร้องลูกทุ่งคือเสน่ห์จากหัวใจไทย

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มจากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธา

0: งไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการ569ไทยได้

ีกทม.นะคะสนับสนุนเข้ากล่องด้วยนะคะ

0: ขณะนี้นะคะท่านนายกก็กำลังนำถุงยางชีพนะคะมอบให้กับประชาชนที่มาพักพิงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะพร้อมกับคณะที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้นะคะก็ได้ช่วยกันแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านนะคะ
1: เอาพร้อมถุงยาไหมทีเดียวเลยไหม
0: บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะชาวบ้านก็นั่งรอรับถุงยางชีพพร้อมกับถุงยารักษาโรคนะคะอย่างเป็นระเบียบเลยหลังจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีภารกิจต่อนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งจะเป็นการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี
2: ้ถ้าผมให้ทีมไปสอบที่เงียบก่อนแล้วไปรายงานที่ไหนของผู้สานงาน
3: ให้ที่ไมค์ของท่านรองประกรณ์พิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดวันไม่ได้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับกฎหมายแล้วก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คไอ้ข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนั้นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้คณะมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาก็พอประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเกิดพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกเข้าหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการเดินทางมันแล้วก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
4: กี่วันนะคะตั้งเบื้องต้นหนึ่งวัน
3: เดี๋ยวสิไปเช็ค
5: ท่านนายก
6: พันเยียวยาเกณฑ์ที่
3: เกณฑ์เดิมฮะเกณฑ์เดิมเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์

0: ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับ
1: ท่านนายกคะจากการลงพื้นที่เนี่ยค่ะที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านนะคะมีเสียงสะท้อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็บ่นในเรื่องของความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็เข้าใจนะครับเราก็ต้องจัดไอ้พวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้เขารู้สึกว่าเขาเสียหายน้อยที่สุดนะครับอาหารยารักษาโรคที่พักพิงแต่เราก็ทราบว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมออกมาหรอกเพราะว่าเขาก็รักบ้านเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าออกไปก็เท่านั้นแหละเราก็พยายามว่าโอเคสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจริงๆพวกกลุ่มเปราะบางที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยถ้าแบบไม่มีคนดูแลก็ขอให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะเราก็ได้จัดไว้อย่างเต็มที่นะครับ
1: มีอะไรจะสื่อสารถึงประชาชนไหมคะเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
0: ครับก็ตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่
2: ท่านนายกเหมือนชาวบ้านบางส่วนยังติดใจเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนที่อาจจะล่าช้ากว่าสถานการณ์ที่มาจริงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ผมได้แจ้งไปทางกระทรวงดีอีแล้วก็กรมอุตุว่าคือตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเข้าใจยากใช้ศัพท์เทคนิคมากไปหน่อยนะเมื่อในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีดีอีบอกท่านที่มีกรมอุตุนิยมวิทยาว่ากระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรอกความกดอากาศต่ำอากาศสูงอะไรทั้งหลายยังไงน้ำมันท่วมไปแล้วนะครับแค่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีน้ำท่วมพอไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนเป็นไงไม่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะฝนมันจะตกน้ำมันจะมาไปต้องรีบออกไปได้แล้วก็ได้กำชับไปแล้ว
3: แต่เหมือน
0: นะครับ
1: จะมีการบูรณาการ
3: ไม่ทำของไม่ทำเลย
1: เพราะว่ามีคนเดือดร้อนมาก
0: ครับน้ำขังส่วนใหญ่ที่น้ำขังลึกๆเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ต่ำด้วยเดี๋ยวก็ตรงนั้นเราก็ต้องเร่งระบายน้ำออกมานะครับรถส่วนใหญ่มีประกันอยู่แล้วก็ขอให้เร่งไปเคลมประกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรนะครับให้แจ้งไปที่คอปภ.นะครับตรงที่กระทรวงการคลังคณะกรรมการป้องประกันภัยนะครับแห่งชาติแล้วเดี๋ยวผมจะย้ำในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าคอปภ.ตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันได้ดีมากนะครับเลขาที่ท่านเลขาธิการนี่ระดมคนมาช่วยแล้วก็คอยกำกับดูแล้วว่าไม่ให้มีการตีความอะไรเยอะแยะแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันค่าเงินประกันความเสียหายต่างๆโดยเร็ว
1: ท่านนายกคะเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโกรธเคืองและต้องการออกมาเรียกร้องให้มีการออกมารับผิดชอบอะค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีจะมีอะไรกล่าว
0: คะเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โถที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับโถเป็นโถหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
1: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคร
0: ับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: เขาบอกว่ารู้สึกเสียใจ
2: เจ๊ขอบคุณมากเสีย
3: ใจเมื่อสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงการมาลงพื้นที่วันนี้นะคะรวมถึงหลายๆประเด็นค่ะโดยหลังจากนี้นะคะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีการประชุมนะคะครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางกลับนะคะก็ได้มีการแสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างเร็วที่สุดนะคะ
4: ผมไม่คิดว่าเป็นเปิดหรอกผมว่าอาจจะหามีหาอะไรให้คือมันไม่ได้ชัดเจนคือแบบไหนที่มันสวนมา
5: ขออยู่นะหัวนั่งลง
3: ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะสดๆค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับประชาชนพบปะประชาชนรับฟังความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ของหลัก4นะคะที่มีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต่อนะคะในเรื่องของการไปประชุมครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมไปถึงหาวิธีการนะคะแนวทางมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วช่วงนี้เรากลับไปที่สถานีกันก่อนค่ะ
6: ครับต้องขอบคุณคุณสุปวีนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับจากศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับรวมถึงเข้าไปในโรงเรียนเพื่อมอบถุงยางชีพนั่นเอง
7: แล้วก็ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงนะครับหลังจากนั้นอย่างที่บอกผู้สื่อข่าวได้แจ้งไว้นะครับว่าก็จะไปประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมาตรการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำมาสื่อสารไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
6: ใช่แล้วครับนี่คือทั้งหมดของช่วงรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงพักเช้านะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวพักเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุภนันท์ มนตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้ายังถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝน
1: ครับ
0: แต่ปริมาณฝนถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายพื้นที่เริ่มจะเบาๆลงแล้วนะคะ
1: ใช่คืออาจจะมีบางช่วงได้พักหายใจหายคอกันบ้างนะคร
0: ับ
1: เมื่อเช้าตื่นมาช่วงเช้าก่อน6โมงเนี่ยนะฮะมีช่วงจังหวะที่ฝนเว้นช่วงอยู่บ้างน
0: ะคร
1: ับแต่ช่วงประมาณ6โมงกว่า7โมงเนี่ยนะฮะก็ฝนมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งถ้าใครได้ตามเพจของกทม.เขาจะมีภาพของเรดาร์ฝนก
0: ็
1: จะเห็นว่ามวลของก้อนของเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าก็หลังจากก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแบบเหมือนปลายๆของก้อนแล้วแต่ก็เท่ากับว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นตัวแดดเหมือนอยู่ดีแล้วก็ยังมีฝนแต่ว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมามันก็จะปล่อยๆนะครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตระเวนดูพื้นที่การจราจรนะคะคือเหมือนกับให้ประชาชนได้ดูไลฟ์ไปด้วยว่าในจุดไหนยังมีปัญหาเมื่อเช้าประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยจะเห็นว่าถนนเพชรบุ
1: ร
0: ียังมีปัญหาอยู่นะคะยังสัญจรไม่ได้แต่ว่าหลายๆจุดเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่5แยกลาดพร้าวอันนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าหลายจุดยังต้องตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนต่างจังหวัดหลายจุดวันนี้ยังหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะระยองแถวๆอำเภอแกลงหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
1: นะฮะแล้วก็โซนสระแก้วเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงปีช่วงเย็นก็น่าจะไปที่สระแก้วต่อเนื่องใกล้ๆกรุงเทพอย่างนครนายกเนี่ยก็มีรายงานเพราะว่าจะมีเรื่องของน้ำจากเขื่อนขุนด่านเข้ามาเติม
0: ครับ
1: เพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่นครนายกตอนล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในภาพรวมคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เราไล่เรียงกันไปสักครู่นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้มีการสรุปนะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณขณะนี้ครับ25จังหวัดมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์นะครับชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ตอนนี้พื้นที่ประสบภัยใน25 จังหวัดเนี่ยมีอำเภอได้รับผลกระทบไป128 อำเภอ587 ตำบล2,500 หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50 เขตตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
0: ต่อเนื่องกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่14นะคะแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะย้ำว่าฝนเริ่มลดลงแต่มีแต่นะคะแต่ว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายจุดอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมสะสมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าเป็นการแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังตกได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ส ส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับก็พบว่ายังมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศนะครับที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยลดลงและสถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มครับจะเริ่มคลี่คลายคาดว่าบนเส้นถนนสายหลักเนี่ยนะฮะน่าจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนะขณะที่พื้นที่ชุมชนต่างๆอาจใช้เวลาในการระบายน้ำถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นครับหลังหย่อมความกดอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วโดยเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นลดลงเหลือประมาณ 10-20 มิลลิเมตรต่อวันโดยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครเจอฝนสะสมสูงถึง320มิลลิเมตรนะครับจากปริมาณฝนแบบนี้เนี่ยทำให้มีมวลน้ำนะครับที่สะสมอยู่ในกรุงเทพ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่ต้องเร่งระบายก็ทำให้บรรดาคลองสายต่างๆมีปริมาณน้ำเต็มความจุครับหลังจากวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในคลองน่าจะทยอยดีขึ้นแต่การระบายน้ำก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะยังมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมก็ต้องใช้เวลาในการระบายอีกหลายวันแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถนนเส้นทางสายหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันแต่ในส่วนของพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังครับอย่างเคหะร่มเกล้าซึ่งมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนหลังจากเมื่อวานมีน้ำท่วมสูงนะครับทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์อพยพภายในชุมชนแล้วก็เพิ่มศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่และบางส่วนนะครับยังมีประชาชนตกค้างอยู่ในชุมชนคาดว่าน่าจะมีจำนวนร่วมกันเนี่ยนะฮะหลักหมื่นคนตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเร่งดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับ
2: คิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่
3: ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
2: ก็ทุกจุดเลยแหละที่มีปัญหาที่น้ำยังท่วมอยู่นะแล้วก็ผมว่าหนักๆเลยนะตอนเส้นบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปรมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์

0: หรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเป็นประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
1: ้อย่างเช่นชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
0: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเหมือนชั้นเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกครับ
2: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
0: ถึงว่าถ้าผมให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามตอนย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงละเอียดเลยอ่ะถึงด้านล่างเลย
3: ขณะที่มาตรการเรื่องของการทำงานนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้ขอให้หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะในสังกัดของกรุงเทพเนี่ยนะฮะพิจารณาว่างานอะไรงานไหนที่สามารถ work from home ปฏิบัติงานได้จากที่บ้านโดยไม่กระทบการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อลดปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่บางส่วนก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพเองประกาศให้ข้าราชการที่ไม่มีภารกิจให้บริการประชาชน work from home เรียบร้อยนะครับและในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งก็สั่งปิดโรงเรียน1วันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เพราะเข้าใจว่าบรรดาผู้ปกครองบรรดานักเรียนบางส่วนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะครับทั้งนี้นายมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่นะครับ
4: เมื่อสักครู่พูดถึงเคหะร่มเกล้าไปนะคะปรากฏว่ามีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในตึกเคหะร่มเกล้าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าทางมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังและเรือพายเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยนำประชาชนทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ชั้นล่างของตึก27เคหะร่มเกล้าลาดกระบังออกมาภายนอกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ในชุมชนจำนวนมากโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้ประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือว่าต้องการอพยพสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สายด่วนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง1418ได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ขยับมาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับสักครู่เนี่ยก่อนเข้าข่าวเที่ยงถ้าใครได้ชมหน้าจอ NBT ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปที่ตัวศูนย์พักพิงโรงเรียนที่โรงเรียนบางเขนนะครับก็ไปพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
4: แล้วเดี๋ยวมีรายงานเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวจะไปประชุมที่ปพ.แล้วก็จะมีประชุมครม.ในช่วงบ่ายด้วยนะคะหนึ่งในประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือให้แนวทางไปดูไปพิจารณาเรื่องของการประกาศวันหยุดราชการนะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะจะกี่วันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูคือต้องไปดูหลักเกณฑ์กฎระเบียบก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมจะทำได้กี่วันนะคะที่บอกว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมเพราะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบางคนมีหมายศาลนัดแต่สุดท้ายเดินทางไปไม่ได้ประชาชนก็จะเดือดร้อน
3: คนที่ไม่ได้ไปตามนัดเนี่ยอาจจะถือว่ากลายเป็นแบบไม่ไปตามนัดแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนับจำนวนครั้งและอาจจะมีเรื่องความผิดทางกฎหมายด้วย
4: เพราะฉะนั้นก็ให้ทางรองนายกปกรณ์อินทรพันธ์ไปดูนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาในช่วงบ่ายว่าถ้าจะประกาศจะประกาศกี่วันจะเป็นอย่างไรให้รอดูในตอนบ่ายอีกทีนึงนะคะ
3: แต่ว่าหลังเสร็จสิ้นประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะลงพื้นที่เดินสายต่อไปที่
4: อาจจะยังต้องรอดูประชุมก่อนนะคะ
3: นะครับรายละเอียดจากที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าย้อนไปช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากบินกลับจากอังกฤษนะครับพอกลับถึงไทยทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็ย้ำครับว่าทุกหน่วยนะฮะจะร่วมกันทำงานแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนของความเสียหายต่างๆก็จะเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยทำแผนฟื้นฟูรายพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑล ระบุครับว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับสาเหตุของน้ำท่วมขังนะครับเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของกรุงเทพประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.นะฮะมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดจะบูรณาการผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.นะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครับกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานในส่วนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
5: การประชุมคณะมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะมนตรีก็จะได้พิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โครงการนี้ก็ต้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าผมจะใช้ขอบเขตอำนาจที่ผมมีในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้เร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเช่นนี้ในพื้นที่ภาคกลางนะครับผมได้รับฟังแล้วก็ได้รับทราบถึงความจำเป็นของการระบายน้ำที่เรามีการทำการระบายน้ำจากในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับเพื่อรองรับน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่รับฟังนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบหรืออำนาจในการตัดสินใจนะครับมันก็มีขอบเขตจำกัดก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว

เพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการมายังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังไปรับฟังผู้คนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้

0: คลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำลำน้ำเข้ามาตามลำคลองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้ประชาชน
1: รวมอุปกรณ์พิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดตอนนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆของแล้วก็จะประกาศที่เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คไอ้ข้อจำกัดหรือว่าเช็ค
2: ระเบียบ
1: ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้คณะมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาพอประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วแต่พอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการต่างๆแล้วเราก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
2: ที่วันละตั้งเบื้องต้น
1: เดี๋ยวสิไปเช็ค
3: ท่านนายกท่านเยียวยาเกณฑ์
1: เดิมฮะเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โถที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
0: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่จุดนี้นะคะก็มีการจัดถุงยางชีพมีการจัดเข้ากล่องเครื่องดื่มไปดูแลผู้ประสบภัยนะคะในขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านกว่า600ชุดเพื่อบรรเทาผลกระทบส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะมีชุมชนตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน 10,000 กว่าครัวเรือนประชากรกว่า 69,000 รายนะคะโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัย3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัย170คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง33คนประกอบด้วยเด็ก14ผู้พิการ4และผู้สูงอายุ15โดยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับ

0: ผลกระทบหากต้องการความช่วยเหลือประสานได้ผ่านสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำบริเวณถนนงามวงศ์วานกันหน่อยนะครับบริเวณแยกพงเพชรครับระดับน้ำยังค่อนข้างสูงประมาณ40เซนติเมตรรถเล็กยังไม่ควรที่จะใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอรรถเศรษฐ์โรจน์รัตนโอภาสนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากแยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานครับคุณอรรถเศรษฐ์เชิญครับ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนงามวงศ์วานนะครับมุ่งหน้าแยกพงเพชรเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีระดับน้ำค่อนข้างสูงครับอยู่ระดับประมาณหัวเข่าหรือว่าราวๆ 40-50 เซนติเมตรโดยแนะนำนะครับว่ารถเล็กไม่ควรผ่านเส้นทางนี้ครับสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดบริเวณนี้นะครับก็คือเส้นงามวงศ์วานมุ่งหน้าไปทางแยกพงเพชรเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับหลายจุดยังมีระดับน้ำสูงระดับหัวเข่าหรือว่าประมาณ 40-50 เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่ควรที่จะฝืนสัญจรผ่านเส้นทางนี้ครับเพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินเสียหายได้ขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วมากครับเพราะว่าอาจจะมีรถเล็กสัญจรร่วมเส้นทางและอาจมีคนเดินลุยน้ำอยู่บริเวณฟุตบาทนะครับขณะที่การให้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมล์หลายสายก็ยังคงให้บริการอยู่ครับอาทิสาย114 24 134ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากเดินลุยน้ำหรือว่าสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องทิ้งรถไว้ก่อนก็สามารถเดินทางด้วยรถเมล์ต่อไปได้นะครับสำหรับความกังวลใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนอาหารก็ยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าช่วงเช้าวันนี้นั้นระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนช่วงเช้าวันนี้จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารในเท่าที่ผมสังเกตเห็นหลายคนเนี่ยมีการห่อหิ้วอาหารแห้งมากเท่าที่จะมากได้ครับเพื่อเป็นการสำรองไว้เผื่อว่าหากสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยจะได้มีอะไรกินครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ก็มีแคมป์คนงานซึ่งด้านในก็มีคนงานอยู่หลายครอบครัวครับก็กำลังต้องการสำรองอาหารไว้เช่นเดียวกันครับ
3: หนักอยู่พี่ตรงนั้น
4: ประมาณ
3: ช่วงนี้ครับใช่รถเล็กไปไม่ได้
4: แล้วมีอะไรบ้าง
3: มีมาม่าปลากระป๋องแล้วก็พวกของแห้งนะ
4: กำลังจะเดินไป
3: ข้างในดีข้างในก็ท่วมหนักครับ
4: ในก็ท่วมหนัก
3: ใช่
4: ต
3: ุ
4: นไ
3: ม
4: ่เลย
3: ใช่ครับคนที่บ้านเยอะเลยก็เลยเดือดใช่ครับไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่า
4: ได้มาจากไหนก็ไม่บอกแบบตามเซเว่นก็ไม่ค่อยม
3: ีใช่ไปแมคโครครับ
4: แมคโคร
3: ตรงพงเพชรเนี่ยครับคนเยอะ
4: คนก็เยอะใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่อ
4: ันนี้เดินมาระดับน้ำเนี่ยลึกสุดอยู่ตรง
3: ช่วงเกือบถึงเอวครับพี่
4: ตรงพงเพชรนั่นแหละ
3: ใช่ครับหนักมาก
4: กะว่าอยู่ได้สักกี่วันครับตรงน
3: ี้น่าจะสักอาทิตย์นึงได้ครับถ้าไม่รวมมาม่านะครับถ้าไม่ได้กินแต่มาม่ามีอย่างอื่นด้วย
4: กะว่าอยู่สักอาทิตย์นึง
3: ใช่ไม่รู้จะลดเมื่อไหร่
4: คือระดับน้ำเนี่ยมันแช่อย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณ
3: วันผมกลับมาวันศุกร์มันยังไม่ขนาดนี้ตอนที่ผมกลับมาจากที่ทำงานครับคอ
4: ขึ้นมาสูง
3: พอสักพักกลางคืนปุ๊บขึ้นสูงไวมากพี
2: ่ไปพูดคุยกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พูดสอดคล้องกันครับว่ายังมีความกังวลเรื่องของการสำรองอาหารไว้วันนี้จึงได้ออกมาหาซื้ออาหารแห้งแล้วก็ไข่ไก่เก็บสำรองไว้ครับแล้วก็ยังเล่าด้วยครับว่าที่บ้านพักเนี่ยระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวครับข้าวของได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทันครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำนั้นจะท่วมสูงขนาดนี้ครับ
5: ปกติเวลาฝนตกน้ำหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมาแค่ตะตุ่มครึ่งน่องอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเอวภายในบ้านนะคะ
4: ในบ้าน
5: พักค่ะค่ะ
6: เอวเลย
5: ใช่ค่ะต้องไปอยู่ชั้นบนค่ะค่ะแต่ว่ามันก็แออัดเนาะขนของขึ้นไปค่ะมันลำบากตรงห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างค่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องไปขอพวกที่อยู่แฟลตค่ะค่ะหรือก็มาที่โรงพยาบาลอันใหม่เนี้ยค่ะค่ะ
4: แล้วก็ปัญหาตอนนี้สำคัญเลยอย่างที่บอกเรื่องอาหารถูกไหมเพราะว
5: ่
4: า
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังมีข้าวสารอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราก็หุงข้าวกินได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟเราก็ยังอาบน้ำได้แล้วก็หุงข้าวกินเองได้แล้วก็ซื้อไข่ซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องไว้ค่ะ
4: ระดับน้ำตอนนี้ลดลง
5: เริ่มลดลงมาแล้วค่ะค่ะลดมาบันไดสักขั้นนึง
2: ต้องขอเน้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถเล็กนั้นไม่ควรสัญจรผ่านทางนี้ความจริงทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้เส้นงามวงวานนี้นะครับเป็นห้ามรถเล็กสัญจรผ่านนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆครับส่วนถ้าหากมีความจำเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้จากภาพนะครับแล้วก็สดๆขนาดนี้ด้วยยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่ใช้รถเล็กสัญจรเนี่ยก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
1: ครับขอบคุณคุณอัตเศษนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากน
0: ะ
1: แล้วก็บางคนเนี่ยวัดใจนะอยากที่จะฝ่าไปเพราะว่าประเมินแล้วมันดูปริ่มๆนะฮะเป็นลูกก้ำกึ่งแต่ว่าหลายคนก็ถอดใจกลายเป็นว่าต้องไปกับรถบนสะพานน
0: ะ
1: แล้วก็เกิดเรื่องของการติดขัดแล้วก็มันเอาความเสี่ยงเรื่องของรถที่ต้องไปฝ่าลุยน้ำเปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ทางกทม.เองก็ประกาศแล้วบริเวณพงเพชรงามวงวาน
0: นั้
1: นนะครับเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับ
0: ค่ะเข้าไปดูที่เพจของกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเขาจะมีอัปเดตต่อเนื่องว่าเส้นทางไหนตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าหลายจุดก็ยังหนักเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นไปหลายจุดยังมีปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

กลับมาติดตามสถานการณ์นครก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เลี่ยง31เส้นทางค่ะหลังจากตรวจพบว่าสถานีวัดระดับน้ำรายงานหลีกเลี่ยงถนน31เส้นทางซึ่งตรวจพบปัญหาน้ำท่วมขังหลังจากสถานีวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายงานน้ำท่วมขังรวม48จุดวัดโดยสีของแต่ละเส้นทางบนแผนที่ก็จะแสดงตามจุดวัดที่พบระดับน้ำสูงที่สุดบนถนนนั้นนะคะขณะที่แนวเส้นบนแผนที่ครอบคลุมช่วงที่พบการจราจรติดขัดหรือมีการปิดเส้นทางต่อเนื่องจากจุดวัดระดับน้ำจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็เลือกใช้เส้นทางอื่นหากสามารถทำได้ค่ะข้อมูลจนถึงเมื่อช่วง 8:30 ที่ผ่านมาถนน5เส้นทางสีแดงที่ควรหลีกเลี่ยงมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรหรืออาจจะมากกว่านะคะได้แก่ถนนรามอินทราช่วงน้ำท่วมจากซอยรามอินทราถึงซอยรามอินทรา 13/1 ถนนพหลโยธินจากซอยพหลโยธิน51ถึงซอยพลาสินนะคะพลาสิทธ์นะคะบริเวณใกล้ถนนประเสริฐมนุนกิจแล้วก็บริเวณใกล้ซอยพหลโยธิน55ถนนเทพารักษ์จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลบริเวณใกล้ซอยวัชรพล3จากซอยวัชรพล 2/7 ถึงถนนเทพารักษ์ถนนแจ้งวัฒนะจากหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4นะคะประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดและเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแบบเรียลไทม์นะคะผ่านการสแกน QR code หรือว่าที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะคะแล้วก็ /flood alert.html นะคะกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังเผชิญฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอีกเพจหนึ่งที่ก็เข้าไปดู

0: ได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะคือเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์แค่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีข้อมูลจากลิงก์ต่างๆเนี่ยมาแปะไว้ให้ได้อัปเดตข้อมูลกันด้วยค่ะ
1: ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางจัดรถรับส่งประชาชนบน6เส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในวันนี้ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้จัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนรวม6เส้นทางครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะครับเส้นทางแรกครับอนุสาวรีย์อู่รังสิตนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับเส้นทางที่2 Union Mall Happy Land ให้บริการไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3ครับเดอะมอลล์งามวงศ์วานเดอะวอล์กราชพฤกษ์นะครับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังเส้นทางที่5ครับแฟชั่นซาฟารีเวิลด์นะครับและเส้นทางที่6ครับสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังหรือ Airport Rail Link สถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายสีชมพูนะครับโดยทั้ง6เส้นทางให้บริการทั้งไปและกลับนะครับโดยกรมทางหลวงครับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางวางแผนล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับส่งและรอบเวลารวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะเดียวกันครับกรมทางหลวงยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เตรียมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางนะครับได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะให้เพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ผ่านเพจนะคะระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้มีการซื้อสินค้าเพื่อสำรองเพิ่มกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและกระจายไปถึงพื้นที่ที่มีความต้องการซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการก็ได้เร่งเติมสินค้าในหลายจุดอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมและกระจายสินค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและหากพบพื้นที่ใดสินค้ายังไม่เพียงพอมีปัญหาในการกระจายสินค้าหรือพบการจำหน่ายสินค้าในรา

0: ท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยระบุครับว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงในหลายจังหวัดต่างจมน้ำประชาชนบางพื้นที่ต้องลุยน้ำลึกรวมถึงรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเป็นห่วงมากจึงได้ลดเวลาการเยือนกรุงลอนดอนเพื่อบินด่วนกลับประเทศไทยและได้รายงานการลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการแถลงครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มทรงตัวและมั่นใจว่าจะดีขึ้นหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มโดยพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจพิเศษในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสื่อ AFP ได้รายงานครับว่ากรุงเทพมหานครเคยได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกโดยเมืองได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำและมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับวิกฤตแล้วนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนธงเตือนภัยเป็นสีแดงค่ะเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าระวังสูงสุดและเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.จันทบุรีได้เปลี่ยนธงเตือนภัยจากสีเหลืองเป็นธงแดงแล้วนะคะเพื่อแจ้งประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังสูงสุดหลังน้ำในแม่น้ำจันทบุรีขึ้นสูงอยู่ในระดับวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะริมคลองพักดีรำไพพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำรอบนอกต้องเฝ้าระวังพื้นที่อำเภอเขาคิดชะกูดนะคะเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายตำบลค่ะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้8อำเภอแล้วนะคะของจันทบุรีมีอีก29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะนี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้านะคะหน้าโรงพยาบาลนครนายกจะเห็นว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลนั้นมีน้ำเจิ่งนองนะคะแล้วน้ำบางส่วนก็ได้ล้นเข้าไปในพื้นถนนของโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นผู้สื่อข่าวส่งมานะคะบอกว่าหน้าโรงพยาบาลนครนายกและแยกปราจีนน้ำได้เข้าท่วมถนนสายหลักการสัญจรก็ทำได้อย่างยากลำบากนะคะจะเห็นได้ว่ารถเล็กเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้นะคะไปดูที่จังหวัดสระแก้วค่ะระดับน้ำหลายพื้นที่ก็ยังทรงตัวอยู่นะคะบางจุดอาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่าน้ำก็ยังสูงนะคะตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยลดลงมา 5-10 เซนติเมตรแต่ว่าการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังยากลำบากรถเล็กยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่ถนนสายหลักได้อย่างที่บอกไปแม้ว่าน้ำจะลดลงแต่ว่าภาพรวมก็ยังสูงนะคะนอกจากนี้เริ่มพบสัญญาณดีในบางจุดนะคะทั้งที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและพื้นที่คลองพระสะทึงระดับน้ำก็เริ่มจะลดลงหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าน้ำจะลดลงได้ต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่256ล้านลูกบาศก์เมตรเกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้จึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงตั้งแต่วันที่28กันยายนวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแขวงหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะ
0: ในส่วนของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่สระแก้วเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงมีการแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาต่อเนื่องตั้งแต่

0: วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการนำอาหารพร้อมทานนะครับจำนวน480ชุดเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวมถึงยังได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยด้วยครับขณะที่ข้อมูลจนถึงวันที่26กันยายนครับจังหวัดสระแก้วได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอนะครับได้แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย751ครัวเรือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ3ครัวเรือนอำเภอเมืองสระแก้ว469ครัวเรือนอำเภอเขาชะกัน256ครัวเรือนและอำเภอวังน้ำเย็น23ครัวเรือนส่วนที่อำเภอวัฒนานครตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุตัวเลขมานะครับทั้งนี้สถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วครับยังมีฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีรายงานน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะคะขณะนี้ยังคงมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดอ่างทองนะคะก็ยังคงเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับเร่งอุดรอยรั่วแนวคันดินที่ถูกน้ำกัดเซาะค่ะกรมชลประทานรายงานปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยนะคะไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีวัดน้ำ42ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านจิตอาสาพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและทหารจากมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลโพสะอำเภอเมืองโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมย้ำว่าถ้าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของขอให้เร่งประสานขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์น้ำก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะทางอบต.ได้นำรถแบ็คโฮไปอุดรอยรั่วท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่หนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นริมน้ำไหลเข้าไปท่วมด้านในนะคะเบื้องต้นมีการใช้เสาเข็มปักแล้วก็อัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมไปถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกอบต.ผงเพงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี้มีฝนตกพรำๆลงมาตลอดนะคะทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ก็ยังสามารถอุดน้ำได้อยู่ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยให้ใช้เกณฑ์การระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานคือตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,950 แต่ว่าวางแผนให้ประชาชนป้องการไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือทำไว้สูงเลยนะคะจะได้รับมือได้ส่วนพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนหมู่1ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกแล้วก็มีการตั้งเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้พักอาศัยหรือจอดรถค่ะ
0: จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วพอมาเจอกับเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่อง2วันตอนนี้นะครับทำให้ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาภายในซอยพิบูลสงคราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยลึกประมาณ1เมตรครับทีมข่าว MBT ของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในซอยพิบูลสงคราม5ที่จังหวัดนนทบุรีครับจุดนี้เนี่ยเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่ามีน้ำที่ล้นจากริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับชาวบ้านในชุมชนเล่าให้ฟังครับบอกว่าปกติเนี่ยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งทุกปีอยู่แล้ว แต่ว่าปีก่อนเนี่ยจะมีการนำกระสอบทรายมากั้น

0: ก็ได้รับผลกระทบไม่มากแต่พอตัดมาปีนี้เนี่ยนะครับน้ำมาเร็วครับชาวบ้านบางส่วนไม่ได้คาดการว่าน้ำเนี่ยจะมาเร็วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ไม่ได้เอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นแล้วก็ยังไม่ได้ขนข้าวของขึ้นที่สูงนะครับโดยจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านที่อยู่ในซอยและก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดในลึกประมาณ1เมตรมีผู้อยู่อาศัยในซอยประมาณ 20-30 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วฮะเนื่องจากไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับก็อยากที่จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการจัดหาเรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเพราะประเมินครับว่าระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วของเราเป็นที่ต่ำน้ำออกลำบากแล้วเราก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนทำงานมันก็จะออกลำบากกันเลยอะค่ะ
2: ในซอยนี้มีคนอยู่ประมาณกี่คน
1: บ้านหนึ่งก็ประมาณ7คน8คนมีอยู่7หลังอะค่ะ7
2: 30คน
1: ค่ะ30คนค่ะประมาณ
2: ความเสียหายตอนนี้ถึงไหนครับ
1: ความเสียหายถามว่าเสียหายที่บ้านส่วนมาก6หลังไม่ค่อยเสียหายมีอยู่หลังนึงที่ท่วมชั้นล่างครึ่งหลังแต่เราเป็นบ้านที่ค่อนข้างสูงอะค่ะความเสียหายในบ้านเราจะไม่มีแต่เราจะเข้าออกไม่ได้
3: แต่เมื่อวานนี้เช้าก็ขึ้นในซอยแต่ก็ไม่ล้นออกมานอกถนนนี้แต่ตอนเย็นเนี่ยมาแบบชนิดแบบเทียบเหมือนปี54เลยอ่ะเกือบเท่านะคะน้อยหน่อยแต่ว่ามันมาเร็วอ่ะไม่คิดว่ามันจะท่วมอ่ะเพราะช้ามันยังน้อยมาแล้วน้ำที่อื่นเขาท่วมแต่เราคิดว่าเราไม่ท่วมละคิดว่าเอาอยู่ละ
2: แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนใช่มั้ยมันเกิดจากน้ำแม่น้ำใช
3: ่อันนี้น้ำแม่น้ำ
2: มันล้นขึ้นมา
3: ใช่มันไม่มีกระสอบทรายค่ะ
4: ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสถานการณ์น้ำที่นั่นก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจเส้นทางน้ำนะคะแล้วก็ติดตามการระบายน้ำทั้งที่อำเภอปักเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะติดตามจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะคุณสมรรัตน์
5: ค
4: ่
5: ะค่ะขณะนี้ค่ะดิฉันค่ะลงพื้นที่ติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้ค่ะโดยจุดแรกนะคะเข้าตรวจปากทางเข้าหมู่บ้านพวงเพชรแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อชุมชนนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปากเกร็ดค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะท่านกำลังเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้านในนี้ค่ะมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็เส้นทางจราจรสายหลักอย่างอำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณถนนหมู่บ้านพวงเพชรค่ะจังหวัดนนทบุรีที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความเดือดร้อนและมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนะคะพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนค่ะไปรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเวลา14นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะหารือในเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีสุภมาศนะคะติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านพงเพชรนะคะก่อนที่จะขึ้นรถยกสูงสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงท่าบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์และพบปะกับประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของยังชีพนะคะรวมถึงมอบสิ่งของผ่านประธานชุมชนค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อประสานข้อมูลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีหน่วยทหารค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะจากนั้นค่ะได้เดินทางไปติดตามการทำงานที่บริเวณจุดสูบน้ำนะคะโดยนายเชษฐาโมสิการัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่นะคะเช่นอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดรวมกว่า91ชุมชนนะคะเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้คลองสายหลักระบายลงน้ำเจ้าพระยาไม่ทันค่ะคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายใน 2-3 วันนี้หากฝนลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเครื่องสำรองทดแทนพร้อมกับระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้อพยพนะคะผู้ป่วยติดเตียงจัดรถทหารอำนวยความสะดวกการเดินทางมอบอาหารและขอบคุณน้ำใจประชาชนนะคะที่ช่วยเหลือกันตลอดช่วงวิกฤตด้วยค่ะ
6: น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีในช่วงตั้งแต่วันที่25 26แล้ววันนี้27นะครับจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ระบบคลองในนนทบุรีที่จะต้องระบายน้ำลงเจ้าพระยาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับคลองหลักคลองบางตลาดนะคลองสวยคลองบางพูดแล้วคลองย่อยสายย่อยเพราะระบบระบายน้ำของเราไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินท่อระบายน้ำต่างมันอาศัยคลองเหล่านี้แล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยแต่วันนี้โชคดีสถานการณ์ฝนเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จากการพยากรณ์เนี่ยน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็นิ่งแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลงตอนนี้เราคือเราเป็นห่วงประชาชนตรงในเขตชุมชนในเขตที่พื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดระบบระบายน้ำหลักของเราเนี่ยแหละที่มันไม่สามารถระบายออกไปได้เลยนะครับเราระดมสูบน้ำทั้งเครื่องทุกประเภทเนี่ยมา72ชั่วโมงแล้วนะครับเครื่องทำงานอย่างหนักหลายเครื่องก็ต้องซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแต่เราก็พยายามหาเครื่องสำรองเข้ามาทดแทนคิดว่าในสภาวะอย่างนี้นะผมว่าคนไทยก็ช่วยเหลือกันเยอะนะฮะมีการเข้ามาระดมมาช่วยเหลือแล้วพี่น้องประชาชนก็มีกำลังใจดีเพียงแต่ว่าทางเราจะพยายามสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์แล้วถ้ายังมีความต้องการอะไรหรือเราก็พยายามจะประสานหน่วยในพื้นที่เนี่ยเร่ง
5: ทางด้านนางจันทนาประวานปัดกุลนะคะประธานชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี1ค่ะให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยนะคะซึ่งมีทั้งหมด600ครัวเรือนค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักแม้แต่ช่วงมหันตภัยวัตมหาช่วงน้ำท่วมปี54นะคะก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้ค่ะจะเริ่มลดระดับน้ำลงบ้างแล้วแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าน้ำในพื้นที่ค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วชาวบ้านจึงอยากให้เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วประกอบกับเริ่มมีประชาชนนะคะแห่ไปกักตุนสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนื่องจากกังวลในสถานการณ์ค่ะ
7: ลำบากมากจริงๆปีนี้ปกติที่นี่จะสูงที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนต่ำอ่ะเสมอถนนเลยนะคะไม่เคยขนาดปี54วิกฤตลำบากมากโอ้ยแต่ทางเราจอดรถสบายมีแต่หมู่บ้านที่อื่นอ่ะมาขอจอดเราก็ดีใจนะคะที่มีผู้ใหญ่มาดูแลเราบ้างชาวบ้านก็จะได้คิดว่าเอ้ยไม่มีการถูกทอดทิ้งมีคนมาดูเราคือไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าแบบปล่อยให้แบบพวกเราอยู่กันเองแต่ว่าเทศบาลเราก็ไม่เคยทิ้งพวกเรานะคะเนี่ยน้ำก็เริ่มจะเขียวแล้วนะคะกลัวเน่าอย่างเดียวไม่กลัวอะไรกลัวน้ำเน่าโอ้เห็นวิกฤตน้ำแบบนี้คือเราไม่เคยไงครั้งแรกเลยพอเจอวิกฤตครั้งนี้โอ้เราน่าจะลำบากแล้วนะตุนมาม่ากันดีกว่าตุนไส้กรอกตุนเบิร์นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไปเอาตังค์มาจากไหนเลยทีนี้ว่าซื้อกันแบกกันมาลุยน้ำมากันเนี่ย
8: โอ้โหน้ำแบบมาขึ้นบุบบุบบุบบุบไหลเร็วมากเลยเข้าบ้านน่ะตอนนั้นแม่ไม่ได้นอนเลยที่ฝนตกหนักน้ำเข้ารั้วบ้านประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มแต่ว่ายังไม่ถึงเข้าในบ้านพอตอน 4:30 ครึ่งน้ำแม่นอนอยู่น้ำทะลักเข้าทีเดียวเลยพอเปิดประตูปุ๊บน้ำพวดเข้ามาท่วมถึงบันไดชั้น2ที่บ้านก็เตียงเติงไปหมดเลยที่นงที่นอนชาวบ้านดีใจมากเลยเขาบอกโหยังอุตส่าห์ออกมาช่วยเรานะบอกว่าเขาก็มาช่วยตามปกติแหละแม่แต่เราก็มานะบ่ายโมงท่านจะมาแต่ทุกคนรับรู้แล้วว่าท่านจะมาก็เดี๋ยวจะมารอกันเนี่ย บ่ายโมงขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ยังสนใจประชาชนที่ตกยากตอนนี้ลำบากมากเลยซื้ออะไรก็ไม่ได้ออกมาเซเว่นก็หมดต้องผัดกันมีไข่กินไข่มีมาม่ากินมาม่าเราก็อยากให้ลดลงเพราะว่าตอนนี้การทำมาหากินอะไรก็ลำบากมี
5: แต่ขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้เฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงพร้อมประสานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามรายงานข่าวสารการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งได้สายด่วนนะคะปภ1784ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะกำลังมีการทยอยขนของไปค่ะเพื่อที่จะรอท่านรัฐมนตรีนะคะมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะจากเทศบาลนะคะรวมถึงจากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือค่ะรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ถนนด้านนอกนะคะตั้งแต่ตรงศูนย์การศูนย์ราชการนะคะก็มีรถติดแล้วก็มีน้ำท่วมสูงถึง 50-60 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะส่วนใครค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ารถเสียต่างๆค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะโอเคค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะท่านจะลงมามอบสิ่งของให้กับตรงนี้แล้วนะคะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสมรรัตน์นะคะก็รายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ย่านนนทบุรีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะครับทำให้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังผู้สื่อข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนใต้สะพานพระราม5ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับพบว่าปริมาณน้ำนั้นยังสูงแม้ว่าน้ำจะลดลงจากเมื่อวานที่ท่วมขึ้นมาบนถนนและเข้าท่วมบ้านเรือนวันนี้ประชาชนในพื้นที่ครับยังคงคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกับคุณพัทราพรมาลาโสนะครับรายงานสดจากชุมชนใต้สะพานพระราม5ครับคุณพัทราพรเชิญครับ
9: ค่ะชุมชนใต้สะพานพระราม5ถือเป็นอีก1จุดเสี่ยงนะคะเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยวันนี้เองค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยังมีระดับที่สูงเกือบถึงตลิ่งเลยนะคะขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีเองค่ะก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณใต้สะพานพระราม5จำนวน3เครื่องนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนค่ะรวมถึงท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะชุมชนใต้สะพานพระราม5ใกล้ท่าน้ำพิบูลสงคราม2อำเภอเมืองนครนนทบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้ทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะต้องปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มค่ะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม5ค่ะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นน้ำปริ่มตลิ่งหากมีฝนตกลงมาค่ะประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้น้ำล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนใกล้เคียงได้ค่ะด้วยขณะนี้ค่ะทางเทศบาลนครนนทบุรีค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องที่บริเวณใต้สะพานพระราม5เพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนและตามท่อระบายน้ำที่ก่อนหน้านี้ค่ะระบายน้ำไม่ได้เพื่อสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเองค่ะก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าขณะนี้มีความกังวลกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะปัจจุบันค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากจึงออกมาสังเกตการเพื่อกลับไปบริหารจัดการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนโดยได้ขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะหลังออกมาดูสถานการณ์น้ำก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะทางจังหวัดก็มีการบริหารจัดการน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำซึ่งก็ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนได้ค่ะ
10: ถ้าเกิดถนนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการที่เราจะสัญจรไปมานะครับเหมือนอย่างเช่นเนี่ย ถนนเส้นนี้นะครับก็คือเราจะวิ่งไปหาท่าน้ำนนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีตลาดอยู่นะครับถ้าตลาดน้ำท่วมขึ้นมาเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะไปหาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงชีวิตของเรานะครับ
9: แล้วในส่วนของในพื้นที่เองที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราพอคลายกังวลบ้างไหมคะ
10: ก็มาดูแล้วก็คือดีขึ้นครับดีขึ้นตรงที่ว่าอย่างน้อยก็คือยังมีการจัดการนะครับในเรื่องของการที่สูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับให้ลงสู่แม่น้ำนะครับครับ
9: ส่วนสถานการณ์โดยรอบบริเวณใต้สะพานพระราม5ขณะนี้ค่ะน้ำจากที่เมื่อวานล้นตลิ่งขึ้นท่วมบริเวณถนนจุดกลับรถและชุมชนโดยรอบประมาณ 10-15 เซนติเมตรหรือประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะแต่ขณะนี้ค่ะน้ำลดลงแล้วเหลือเพียงน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งหลายบ้านส่วนใหญ่ค่ะก็ได้ยกของขึ้นที่สูงรวมถึงวางกระสอบทรายกั้นน้ำที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าระดับน้ำในวันนี้นะคะจะลดลงจากเมื่อวานค่ะแต่ว่าประชาชนในชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะนะคะประกอบกับช่วงค่ำวันนี้จนถึงดึกวันนี้ค่ะจะมีน้ำทะเลหนุนนะคะก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณภัทรพรมาโซนะครับรายงานสดนะครับมาจากชุมชนใต้สะพานพระราม5นะครับ
4: ค่ะตอนนี้นะคะประชาชนหลายครัวเรือนเนี่ยประสบความเดือดร้อนมีน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็มาย้ำเตือนนะคะว่าตอนนี้มิจฉาชีพที่คิดจะฉวยโอกาสมาลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยถ้าทำแบบนี้ถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีนะคะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาลักทรัพย์สินในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยแนะนำสิ่งที่ต้องทำหากต้องการอพยพออกจากที่พักอาศัยให้ล็อกบ้านจัดเก็บสิ่งของมีค่าให้มิดชิดก่อนจะออกไปนะคะแล้วก็นำเอกสารสำคัญทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วยส่วนทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้จัดเก็บซ่อนไว้ในจุดที่ปลอดภัยมิดชิดยกขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำขณะที่ชุมชนก็ควรจะตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังนอกเหนือจากตำรวจที่อยู่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วขอให้ผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นความเรียบร้อยของบ้านเรือนใกล้เคียงหรือหลังเข้าออกบ้านเพื่อป้องปรามมิจฉาชีพไปจนถึงการตรวจสอบและรายงานบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าพายเรือหรือว่าขับขี่ยานพาหนะตระเวนไปตามบ้านเรือนให้รีบจดจำรูปพรรณสันฐานลักษณะยานพาหนะและแจ้งตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะที่สำคัญอันนี้เตือนไปยังพวกมิจฉาชีพนะคะถ้าคิดจะทำความผิดซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยนะคะจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดฐานลักทรัพย์ในสถานที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งบทลงโทษก็จะรุนแรงกว่าสถานการณ์ปกติค่ะ
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่า CIB ได้ออกมาเตือนภัยจากการประมูลสินค้าออนไลน์แนะนำให้เช็คอย่างน้อย5จุดนะครับในการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินแม้ว่าจะได้ของที่ราคาถูกมีเวลาจำกัดแล้วบางทีเนี่ยระหว่างไลฟ์อาจบอกว่าถ้าไม่รีบนะครับตัดสินใจอาจจะพลาดโอกาสได้ของถูกนะครับCIB ครับทำคลิปเตือนภัยให้หยุดคิดกับประโยคว่าชนะประมูลแล้วต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้หลังจากการประมูลสินค้าออนไลน์โดยก่อนโอนนะครับเงินต้องแยกก่อนโอนเงินเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ากำลังซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ตรวจสอบได้หรือเพียงเชื่อสิ่งที่เห็นอยู่ในไลฟ์โดยเฉพาะหากมีคำพูดเหล่านี้ครับเช่นเหลือคนสุดท้ายแล้วนะโอนภายในไม่กี่นาทีไม่โอนถือว่าสละสิทธิ์นะครับหรือพยายามเร่งให้เราโอนเงินโดยที่ไม่ให้เวลาในการตรวจสอบอย่างน้อยครับเช็ค5จุดนี้นะฮะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับ1ก็คือเรื่องของชื่อเพจนะครับกับเวลาในการเปิดมานานแค่ไหนเคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่2ไปดูเรื่องของตัวตนผู้ขายช่องทางการติดต่อจากแหล่งอื่นนะครับไม่ตรวจเฉพาะข้อมูลที่เพจส่งมาให้3ตรวจสอบเรื่องของบัญชีรับเงินว่าตรงกับผู้ขายหรือธุรกิจที่อ้างหรือไม่4ครับถ้าแพลตฟอร์มมีระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ซื้อควรใช้ระบบของแพลตฟอร์มแทนการโอนตรงนอกระบบให้กับผู้ขายนะครับ5ครับเก็บหลักฐานก่อนโอนทั้งโพสต์ประมูลไลฟ์แชทชื่อเพจเลขบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขายนะครับ
4: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เนปาลที่ยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยที่เนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่อาสาสมัครกาชาดเนปาลอีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้คอร้ายเพื่อส่งคืนญาติยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเบรนทราชาผู้นำเนปาลได้ถือโอกาสที่ไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐได้กล่าวเตือนนานาประเทศให้ดูแลให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาล นะครับว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังได้เตือนครับว่าหากทุกประเทศไม่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหตุร้ายแรงเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆได้อีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักทั้งทางภาคเหนือภาคใต้และทางตะวันตกของประเทศมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆโดยได้ช่วยอพยพผู้คนออกมาหลายครอบครัวที่เมืองมิสดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานทำให้หน่วยกู้ภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าออกพื้นที่ประสบภัยและส่งเสบียงทางอากาศ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นครับได้ประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงในส่วนของเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟดับสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์และจากพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กซึ่งกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยก็ได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้ามาอยู่ด้านในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเที่ยงนี้อยู่

0: ขอบคุณโก้โคชพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมล่าสุดก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์วิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมมาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูเหรียญทองเหรียญที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกม2026ครับไปชมการแข่งขันกีฬาวิ่ง400เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในวัย23ปีจังหวะนี้เร่งความเร็วในช่วงท้ายครับและก็แซงคู่แข่งพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีดีที่สุดของตนเองคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026ซึ่งกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ครับก็ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและเย็นวันนี้ครับบิลภูริพลบุญสอนจะลงแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลาประมาณ 17:35 นะครับในรอบคัดเลือกก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรชายเป็นของสุไลมานอับดุลลามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายนะครับสถิติของเขาอยู่ที่ 45.13 วินาทีซึ่งนั่นก็เป็นสถิติของซีเกมด้วยครับไปต่อที่กีฬายกน้ำหนักที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะครับทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟครับวีรพลวิชุมมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น73กิโลกรัมมาแข่งขันในครั้งนี้ครับในท่าสแนชยกผ่านรวดทั้ง3ครั้งครับที่น้ำหนัก155 158และ160กิโลกรัมนะครับสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียครับขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติดีที่สุด162กิโลกรัมในท่านี้ไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจอร์ครับวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมพลาดนะครับยกไม่ผ่านแต่ว่ามาแก้ตัวยกน้ำหนัก200กิโลกรัมผ่านในครั้งที่2และดีที่สุดในครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมก็ไม่เพียงพอครับที่จะคว้าเหรียญทองเพราะว่าหนุ่มอินโดนีเซียมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมเฉือนกันแค่1กิโลกรัมเท่านั้นครับก็ทำสถิติ366กิโลกรัมครับได้เหรียญทองไปครองส่วนวีรพลได้เหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมและก็ลีชองซองจากเกาหลีเหนือครับเหรียญทองแดงน้ำหนักรวม357กิโลกรัมครับคลีนเจอร์ยกไป195กิโลกรัมนะครับการชิงชัยในครั้งที่แล้วปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวีรพลวิชุมาก็คว้าเหรียญเงินในน้ำหนักนี้เช่นเดียวกันครับสรุปผลงานครั้งนี้ได้ไปแล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับไปดูกีฬา e-sport ครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แข่งในเกมชนิดที่ชื่อว่าปุโยปุโยแชมเปี้ยนนะครับไทยส่งทางด้านของน้องทีครับธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศไปเจอกับคุริฮาระยูกิของเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่าธนรักษ์แพ้ไป1-10นะครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองผลงานของธนรักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3แพ้1นัดครับได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกในแพ้ให้ไต้หวันนะครับ0-3แล้วก็มาชนะสิงคโปร์3-0ชนะมองโกเลีย3-2แล้วก็ชนะอินเดีย3-2ต่อมาในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะฟิลิปปินส์ครับ5-2และก็รอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นไป1-10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครับก่อนหน้านี้ได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นะครับนารากะเบรดพอยต์ครับส่วนคุริฮาระยูกิได้แชมป์ซึ่งก็กลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับด้วยวัย11ปีกับ3เดือนครับเพชรโกศลกลิ่นสุดะนะครับคว้าแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยนะครับรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้นะครับด้วยสถิติ TKO เอาชนะผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ในยกที่2ครับมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF ครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาเจ้าของแชมป์

โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิเซเลสนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แข่งกันที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับในเกมนี้ในช่วงยกแรกนี่ทั้งคู่ก็รวมหมัดออกอาวุธกันสนุกเลยนะครับก็มีซ้ายนำ

0: นะครับย้ำว่าความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนตัวครับแต่เป็นความภูมิใจทุกคนแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดนี้มีความหมายมากตนเองก็ได้ฝึกซ้อมมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จจนได้ครับส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามสรุปผลงานทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
1: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตกรอบกีฬาเอเชียนเกมเป็นที่เรียบร้อยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลสิ้นสุดภารกิจคุมทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากนี้ทิศทางของทีมชุดนี้จะไปในทิศทางใดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต้องรีบวางแผนเพื่อเป้าหมายโอลิมปิก LA 2028ครับ
2: ฟุตบอลชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเสร็จสิ้นภารกิจกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับทีมชาติจีนไป0-3ผลงานในไอจินาโกย่า2026ช้างศึกพลังหนุ่มถือว่าเป็นไปตามเป้าลงแข่งขันไปทั้งหมด4แมตช์ชนะ2ในรอบแบ่งกลุ่มแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นแบบไม่มีทางสู้และแพ้ให้กับทีมชาติจีนตกรอบ8ทีมสุดท้ายตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงไว้ในงาน Meet the Press ของสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนมาคือตั้งเป้าเข้ารอบ2และได้เจอกับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีนเพื่อให้นักเตะได้ประสบการณ์เพื่อกลับไปพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น
3: ผมมองว่าเดี๋ยวต้องกลับคุยทางเทคนิคนะครับกับผู้บริหารก่อนว่าจะยังไงนะครับผมแล้วก็อย่างนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยู่23น่าจะจบในค่อนข้างจะจบในโทรเมนต์นี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีหลายคนที่สามารถที่จะต่อยอดต่อไปเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราก็ต้องไปรายงานทางผู้บริหารแล้วก็ทางมาทางเทคนิคนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้คือเบื้องต้นที่เอเชียนเกมนะครับเพราะว่าสัญญาหมดเดือนตุลาคือเดือนหน้านะครับก็ตรงนี้เราประทับหน้าที่นี้แล้วก็อย่างนี้ไปการประเมินก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ทางมาทางเทคนิคต่างๆด้วยนะครับว่าหมายต่อไปคืออะไรหรือยังไง
2: แม้ว่าทีมชาติไทยชุด U23 จะตกรอบกีฬาเอเชียนเกมส์เก็บของกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่านักเตะหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีในรายการนี้อย่างเช่นเจ้าม่อนปริพันธ์วงศาแนวรุกวัย21ปีจากสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในไทยลีกที่ทำไปทั้งหมด3ประตูในไอจินาโกย่า2026
4: ก็ได้ประสบการณ์มากครับได้มาเล่นกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆครับ
5: ถ
4: ือ
5: ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เปิดตัวเลยเราเลยเป็นยังไงบ้าง
4: ก็รู้สึกดีใจครับที่มาแล้วมีผลงานกลับไปครับ
2: เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมของทีมชาติไทยชุด U23 โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชที่เข้ามาทำทีมชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2568สัญญาก็จะหมดลงหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันส่วนเรื่องจะได้คุมทีมต่อหรือไม่ก็แล้วแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาโดยผลงานของโค้ชวังคุมทีมชุดนี้ไปทั้งหมด23นัดชนะ11นัดเสมอ7แพ้5ยิงได้ทั้งหมด48ประตูผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์2025ในบ้านของตัวเองทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับไปดูผลงานของบิวภูริพลเตรียมลงล่าเหรียญทองเอเชียนเกมที่2ของตัวเองนะครับในระยะ200เมตรช่วงเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนครับเจ้าของเหรียญทอง100เมตรชายกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะครับซึ่งเตรียมลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิ่ง200เมตรชายครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คนะครับวันนี้ตามเวลาประเทศไทยประมาณ 17:35 ผลงานของบิวภูริพลในรอบคัดเลือกทำไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเข้าเส้นชัยอันดับที่1และทำเวลาอยู่ที่ 20.97 วินาทีก่อนที่รอบรองชนะเลิศซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับกดไปที่ 20.10 วินาทีทำลายสถิติ เอเชียนเกมของเฟมีโอกุโนเดะลมกรดหนุ่มจาการ์ตาขออภัยนะครับชาวกาตาร์เจ้าของสถิติเดิมไว้ที่อินชอนครับเมื่อปี2014ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยคู่แข่งสำคัญของบิลภูริพลในรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นทางด้านของมิซุกุโบะโซชินะครับลมกรดหนุ่มเจ้าภาพสถิติส่วนตัวดีเป็นอันดับที่2ครับ 20.07 วินาทีส่วนผลงานในไอจินาโกย่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบแรกทำไว้ที่ 20.72 วินาทีและรอบรองอยู่ที่ 20.37 วินาทีส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับก็คือหวงยูหวนดาวรุ่งจากจีนครับสถิติส่วนตัวอยู่ที่ 20.15 วินาทีและก็รอบแรกที่เอเชียนเกมทำไว้ที่ 20.90 วินาทีรอบรองชนะเลิศ 20.42 วินาทีนอกจากนี้ยังมีทางด้านของอนิเมชคูจูจากอินเดียนะครับอารีอาบาลูซี่เจ้าของเหรียญเงิน100เมตรจากโอมานด้วยเส้นกราฟการวิ่งของบิลภูริพลที่กำลังทะยานขึ้นก็เชื่อว่าระยะ200เมตรที่กำลังจะแข่งขันวันนี้บิลมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตนเองและทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดขณะนี้จีนนำลิ่วเลยครับ111เหรียญทอง44เหรียญเงินกับ33เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น33ทองครับ53เงินกับ61เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้นะครับ17เหรียญทอง22เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงคาซัคสถานอุซเบกิสถานและไทยตอนนี้ขออภัยนะครับคาซัคสถานมี9เหรียญทองนะครับ8เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานกับไทยมี8เหรียญทองเท่ากันครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
6: ขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

การ MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ

0: น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ผมปฏิภาคเข็มทิศมาพบเจอกับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับคุณสองกรกฎที่เกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
1: เมื่อเช้านี้มีน้องบินนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า NBT ของเราและรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการรวบรวมสรรพกำลังนะครับนอกจากเบื้องหน้าที่เราเห็นแล้วนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้องๆที่รับโทรศัพท์นะตาม5เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ด้วยรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เรานำมาพูดนำมาคุยเนี่ยก็ได้จากการรวบรวมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้นที่ได้รวบรวมกันมาจากหน่วยงานต่างๆเอามารวมไว้ที่นี่นะครับ
0: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีให้บูรณาการทำงานเป็นทีมของทีมกรมประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนและสะท้อนภาพความเดือดร้อนต่างๆที่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับ NBT เราเป็นสื่อกลางโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับใน5คู่สายตอนนี้ก็รับสายกันอยู่แล้วก็มีหลายเรื่องที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วและได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันส่วนสถานการณ์เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในช่วงบ่ายนะครับว่าจะมีสถานการณ์อะไรกันบ้างนะครับ
1: มาเริ่มต้นด้วยข่าวอันเป็นมงคลของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องประสบอุทกภัยอยู่ก็ตามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเย็นของวันที่26กันยายนนะครับโดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมเอาไว้ในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมทั้งสิ้น 1,800 ชุดนะครับเชิญไปมอบที่ศูนย์พักพิงใน3แห่งนะครับได้แก่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นนะครับทางนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุกิจตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปด้วยนะครับนี่คือกำลังใจของพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่ได้รับพระราชทานมาในครั้งนี้คร
0: ับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทางภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะได้รับข้อสั่งการต่างๆลงมานะครับทีมจิตอาสาทหารเนี่ยนะครับมามีโรงครัวพระราชทานนะครับทางกองทัพก็ลุยน้ำดูแลประชาชนทั้งในเขตกทม.ปริมณฑลนะครับนี่ไป
2: ก
0: ลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงได้อพยพขนย้ายมาอยู่ในจุดพักพิงพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มนะครับไว้คอยบริการสำหรับยามเดือดร้อนแบบนี้นะครับนี่เป็นโรงครัวพระราชทานด้วยตั้งจุดทำอาหารประกอบอาหารสดๆใหม่ๆนะครับทุกวันครับครับโดยนอกจากการลงพื้นที่เมื่อเช้านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงบ่ายตอนนี้ครม.กำลังประชุมพิเศษ
1: เรียกวันพิเศษเลย
0: ใช่ครับวาระพิเศษว่าจะมีมติอะไรออกมาด่วนหรือไม่แล้วจะมีแถลงตามมาในช่วงหลังนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามก็ติดหน้าจอ NBT2HD กันเอาไว้นะครับโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาไล่เลียงกันหน่อยนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ลงพื้นที่พร้อมคณะนะครับไปที่เขตหลัก4ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนร่วมพัฒนาบริเวณริมคลองเปรมประชากรมีการมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์กรุงเทพมหานครนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหานี่แหละครับนำทีมงานลงพื้นที่ไปเลยลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปดูแลทันทีเลยนะครับท่านนายกไปที่คลองเปรมประชากรนะครับไปที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ไปมอบถุงยังชีพด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับมีท่านผู้ว่ากทม.นะครับ
1: ท่านพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐ

0: ะครับทางตำรวจทางทหารฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปนะครับร่วมกับท่านนายกระเบียงไฟรั่วหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครับได้รับผลกระทบ39ชุมชน10,000แล้วจำนวน3แห่งด้วยกันนะครับก็คือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์มีผู้ประสบภัยเข้าพักอาศัย170คนด้วยกันนะครับกลุ่มเปราะบาง33รายมีเด็ก14รายผู้พิการ4รายแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายด้วยกันภายหลังการลงพื้นที่ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ไปประชุมที่ปภ.นะครับกรมปภ.กันต่อแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ช่วงบ่าย2นี่เริ่มประชุมครม.วาระพิเศษแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะก่อติดสถานการณ์รายงานให้ได้ทราบต่อไปนะครับ
1: อย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับว่าเดี๋ยวพอประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกคาดว่านะครับน่าจะมีการแถลงรายละเอียดของผลการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้นะครับว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเป็นแนวทางหลักๆก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะนำเอาข้อมูลที่เป็นมติครม.วันนี้ไปแตกย่อยแล้วรีบนำไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเป็นไปได้นะครับพอมีสัญญาณการถ่ายทอดสดการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยเราจะรีบตัดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ในการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในช่วงที่ฝนยังคงตกอยู่แบบนี้นะครับที่แถวๆดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนยังตกอยู
0: ่ฝนเทลงมาหนักพอสมควรแต่ก็ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดสลับแบบนี้ไม่ได้ตกแช่เหมือนเมื่อวาน
1: ถูกต้องนะครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดจริงๆหยุดแบบขาดเม็ดด้วยนะครับแต่สักแป๊บนึงตกหนักเหมือนกัน
0: ตกหนักมาก
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างๆถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการประกาศอัปเดตของถนนเส้นทางที่ไปได้บ้างนะรถเล็กผ่านยังไม่ได
0: ้
1: นะหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนที่น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอัปเดตเป็นระยะนะครับ แต่คราวนี้นะครับสำหรับชาวกทม.ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับเมื่อทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บ้านเรือนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับเงินชดเชยได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นการเตรียมการเอาไว้นะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆมีวางไว้อย่างไรบ้างท่านจะได้สำรวจความเสียหายของบ้านท่านเพื่อจะดำเนินการหลังจากที่สถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นค่าซ่อมแซมบ้านในวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าซ่อมแซมบ้านหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสูงสุด49,500 บาทนะครับถ้าเป็นค่าเช่าบ้านขออภัยค่าเช่าบ้านชั่วคราวนะครับสูงสุด 6,000 บาทเงินช่วยเหลือน้ำท่วมชั่วครัวเรือนนะครับ 5,000 ถึง 9,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 11,400 บาทส่วนถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็จะช่วยเหลือตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนก
0: ็
1: จะมีรูปแบบการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันแล้วจำนวนเงินก็ต่างกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ติดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านนายกอาจจะทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับในการดูแลเรื่องนี
1: ้จะต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้ายังมีนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนถ้ามีบางคนบ้านน้ำท่วมเสียหายก็ว่ากันอ
0: ี
1: กทีนึงนะครับรูปถ่ายความเสียหายอันนี้เป็นไปได้โทรศัพท์มือถือถ้ามีถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับใบแจ้งความสน.ท้องที่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดดำเนินการขั้นต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการดำเนินการในการจ่ายเงินในการที่จะส่งเงินไปให้ถึงท่านที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นกระบวนการคร่าวๆที่กทม.เขาวางเอาไว้ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีการประกาศนะครับแล้วก็ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีการระบุด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สามารถที่จะติดตามได้
0: ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่คอยเยียวยานะครับแม้จะเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
1: เบื้องต้น
0: ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับบ้านทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เสียหายไปแล้วแต่ภาครัฐเองไม่ได้ทอดทิ้งนะครับมีเงินเยียวยาดูแลและที่สำคัญผู้นำชุมชนฝากด้วยนะครับผู้นำชุมชนหลายๆท่านอาจจะช่วยลูกบ้านได้ถ่ายภาพไว้นะบางทีผู้นำชุมชนก็ประสบเหตุเหมือนกัน
1: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนก
0: ัน เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดหลักฐานแล้วก็คอยไปเน้นย้ำว่าอย่าลืมนะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านไอ้สิ่งที่มันแสดงเป็นไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านว่าเป็นเจ้าบ้านจริงมันจะได้ง่ายบางชุมชนทำบัญชีไว้แล้วพี่สอ
1: ครับ
0: นะครับว่าเขาเตรียมไว้แล้วว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรอาจจะอยู่กับประธานชุมชนหลายท่าน
1: อ๋อจะเก็บไว้ให้เลย
0: ใช่เก็บไว้ให้บางชุมชนนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็การเยียวยาต่างๆรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้ง

0: เดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าครม.วาระพิเศษเนี่ยอาจจะมีมติในการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตาม
1: แล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะครับอาจจะเป็นในกรณีที่เอกสารสูญหายอย่างก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุก็คือต้องใช้วิธีการรับรองโดยผู้นำชุมชนนะครับโดยผู้ที่อยู่ในชุมชนแหละเป็นคนรับรองให้อันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องกังวลอย่างที่น้องอ๊อฟบอกดูแนวทางของครม.ก่อนนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำยังไงให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วที่สุดนะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการเตือนนะครับตรงนี้มิจฉาชีพ
1: เราก็ต้องเตือนกันจริงๆเราเตือนกันมาในทุกช่วง
2: ตลอด
1: รายการพิเศษนะครับ
0: นะครับสำหรับมิจฉาชีพท่านที่จะไปซ้ำเติมความรู้สึกของคนไทยหลายพื้นที่น้ำท่วมรถเขาต้องไปจอดอยู่ด้านนอก
1: บ้านเขาต้องทิ้ง
0: ไว้ไปอยู่จุดศูนย์พักพิงแต่มีกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับไปคอยซ้ำเติมคือไปลักขโมยไปฉกฉวยทรัพย์สินนะครับในช่วงน้ำท่วมย้ำเตือนนะครับว่าใครไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยแบบนี้ท่านมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดผลให้น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนนำข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงปัญหาอาชญากรรมมิจฉาชีพที่จะจ้องฉกฉวยโอกาสนะครับมาก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอาชญากรรมในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ท่านต้องระวังเลยนะครับ ถ้ามิจฉาชีพคิดการอยู่ตอนนี้ท่านดูโทษไว้ที่หน้าจอของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านทำไปเนี่ยมีโทษนะครับโทษสูงมากนะครับจำคุก 1-5 ปีปรับถึง 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็เพิ่มโทษรุนแรงตามกว่าสถานะปกติด้วยนะครับ2ก็คือการล็อกบ้านการจัดเก็บสิ่งของนะครับให้มิดชิดก่อนที่ท่านจะอพยพหรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยท่านติดตัวไปด้วยหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางอพยพออกไปนะครับเอกสารทรัพย์สินสำคัญการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชนนี่นะครับผู้นำชุมชนจะคอยดูแลอยู่แล้วก็ทางภาครัฐอย่างกองทัพเองก็แบ่งสารปันส่วนในแต่ละเขตแล้วว่าส่วนไหนหน่วยไหนดูแลเขาก็จะมีการลาดตระเวนพร้อมๆกับตำรวจแล้วก็ทางชุมชนนะครับเฝ้าระวังในยามวิกาล4ก็คือการตรวจสอบรายบุคคลถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับว่าถ้ามีคนแปลกหน้านะครับพายเรือเข้ามาเนี่ยใครไม่รู้นะครับไม่ใช่คนในแถวชุมชนเราหมู่บ้านเราเข้ามาอาจจะไปจ้องฉกฉวยทรัพย์สินแจ้งไปถึงผู้นำชุมชนท่านได้ว่ามีคนเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ
1: ้ง
0: บอก
1: ที่ไหนนะอ๊อฟ
0: 191นะครับโทรมาได้เลยนะครับ191รวมไปถึงสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนส่วนท่านไหนนะครับถ้าจะแจ้งมาที่ปภก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784 1784ถ้าเจ็บป่วยนะครับ1669สายด่วนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่ากฎหมายมันมีอยู่นะกฎหมายที่บอกว่าในยามวิกฤตแล้วเนี่ยมีโทษอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้คือเป็นกฎหมายที่เขาตราเอาไว้ตามกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2เขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่ตำรวจเพิ่งจะมานึกคิดแล้วมาใช้เอาช่วงนี้นะมันมีอยู่แล้วแต่บังคับใช้เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดอย่างที่บอกพี่มิตรทั้งหลายที่จะมาจับฉกฉวยโอกาสช่วงนี
0: ้
1: เจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเอาจังนะครับและรวมไปถึงเชื่อว่าผู้นำหมู่บ้านต่างๆคนที่อยู่ในบ้านต่างๆเขาก็สอดส่องดูแลอยู่นะและถ้าเห็นโทรไปได้เลยนะครับ191ทางตำรวจบอกจะช่วยเต็มที่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกันที่นนทบุรีหน่อยนะครับที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเขามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะครับได้แก่ที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและที่ตำบลท่าทรายและรวมไปถึงในเขตพื้นที่เทศบาลนครปักเกร็ดนะครับได้แก่ที่ตำบลปักเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและที่ตำบลบ้านใหม่นะครับนี่เป็นประกาศล่าสุดของทางนนทบุรีนะครับที่มีการประกาศเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆและสามารถการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการช่วยเหลือต่างๆงบประมาณต่างๆที่จะลงไปเนี่ยลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นนนทบุรีนะครับ
0: ครับนนทบุรีในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาม ีท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องชาวนนทบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงไปด้วยทีมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หลายท่านลงไปติดตามภารกิจแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนางสาสุภาพมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ไปถึงที่เลยนะครับนะทีมล่วงหน้านี้ไปก็เตรียมข้าวของนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านออกมาดีใจมากผมดูข่าว NBT เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวนี่ท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศนะครับนี่ลงพื้นที่ไปลุยน้ำนะครับเอาน้ำไปให้
1: สิ่งของช่วยเหลือต่างๆเนาะ
0: ใช่ครับถุงยังชีพนะครับข้าวของจำเป็น
1: น้ำดื่มเมื่อกี้นี้
0: ใช่ครับนี่ไปเยี่ยมตามบ้านเลยครับพี่สอคุณผู้ชมนะก็ไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชาวบ้านขอบคุณรัฐมนตรีอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านลงมาให้กำลังใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ว่าแล้วก็เอาของมาให้ด้วยหลายพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คราวก่อนเนี่ยอย่างที่ลงไปนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เนี่ยน้ำถึงแม้จะไม่สูงมากแต่ได้รับผลกระทบท่วมขังชาวบ้านเป็นห่วงว่าถ้าท่วมขังแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือน้ำอาจจะเน่าเสีย
1: สุขอนามัย
0: สุขอนามัยท่านรัฐมนตรีรับเรื่องเรียบร้อยเบื้องต้นนี้คือเอาสิ่งของจำเป็นนะครับปัจจัยในการดำรงชีพไปช่วยเหลือดูแลจากท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศอิสระภักดีทีมจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปให้กำลังใจชาวบ้านสะท้อนกลับมาว่าดีใจที่ได้เห็นรัฐบาลได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยลงมาให้กำลังใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่ประสบภัยมันกว้างจริงพี่สอ
1: ครับ
0: การลงมาแบบนี้แหละครับเนี่ยนะของมาเต็มที่นะครับน้ำดื่มนี่สำคัญนะฮะข้าวของจำเป็นใครที่ติดเตียงเนี่ยท่านเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะได้ฟังบางช่วงบางตอนเหมือนกันท่านให้กำลังใจได้อย่างน่ารักมากๆคร
1: ับไปให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงบางครั้งการที่ท่านผู้บริหารบ้านเมืองนั่งอยู่ในพื้นที่นั่งอยู่ในห้องประชุ
0: ม
1: และได้รับรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงประชาชนโอกาสที่จะสะท้อนมาถึงท่านเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะครับแต่การที่ลงพื้นที่แบบนี้ท่านได้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้เห็นปัญหาจริงๆนะครับได้สัมผัสปัญหาจริงๆรวมถึงได้พูดคุยกับประชาชนจริงๆแบบนี้ท่านจะสามารถนำกลับมาแล้ววางแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาครั้งนี้และในอนาคตได้มากขึ้นด้วยและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย
0: ครับนี่ท่านรัฐมนตรีรับฟังปัญหาเสร็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้ทีมเลขาจดไว้เรียบร้อยเอาเข้าประชุมครม.นะพิเศษในช่วงบ่าย2นี้เลยนะครับท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปในช่วงเที่ยงช่วงบ่าย
1: อ๋อครับได้เอาข้อมูลไปใช้เลย
0: ใช่ครับจะได้ช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลนะครับท่านผู้ว่าก็สะท้อนว่าในพื้นที่เนี่ยพยายามเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับพี่สอกรกฎคุณผู้ชมด้วยนะลงนนทบุรีหนักนะครับหลายจุดโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็
0: ริ
1: มเจ้าพระยาด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพระยาก็ยังคงมีมวลน้ำหนาแน่นอยู่ตอนนี้ที่ดินแดงที่สถานีของเราเนี่ยยังคงได้ยินเสียงฝนตกหนักเป็นระยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเรือนที่น้ำท่วมอย่างที่ท่านรัฐมนตรีลงเนี่ยคาดว่าตอนนี้ก็คงยังมีน้ำปริ่มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือยังคงเข้าไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ลงไปติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยครับ
0: ถือเป็นกำลังอกกำลังใจจากรัฐบาลครับพยายามลงพื้นที่กระจายทุกจุดนะครับแบ่งทีมแบ่งงานรัฐมนตรีหลายท่านลงไปทุกจุดอย่างท่านสุภาพมาศลงไปที่นนทบุรีแล้ว
1: อีกท่านหนึ่งนะไปที่สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ท่านวราวุฒิศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีวราวุฒิลงพื้นที่พร้อมกับคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สุพรรณบุรีนะครับโดยท่านลงไปพร้อมกับทางด้านของนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับที่ทีมงานของท่านนะครับลงไปในพื้นที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุขกรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.จังหวัดนะครับก็ลงไปด้วยนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ตามลงไปนะครับโดยคุณวราวุฒิเนี่ยได้บอกนะครับว่าที่เทศบาลตำบลโคกครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีน้ำเหนือลงมานะครับทำให้ได้รับผลกระทบระดับน้ำเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับถนนแล้วที่ผ่านมาทางอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้เนี่ยมันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นยังมีปริมาณฝนตกลงมาลงในพื้นที่ซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเพราะว่า ในอนาคตอันใกล้มันจะมีมวลน้ำเหนือเติมลงมาอีกซึ่งที่เทศบาลตำบลโคกครามหากจุดไหนมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขและสูบน้ำออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากท่านรัฐมนตรีและก็ส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของ

0: พี่น้องประชาชนนะครับนี่คือท่านวราวุฒินะที่ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีลงไปหลายพื้นที่นะครับหลักๆก็คือถ้าเป็นพื้นที่อย่างเป็นบ้านเรือนอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูความเสียหายถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่นานะก็จะเข้าไปดูแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือหลังจากเนี้ยจะดำเนินการได้อย่างไรนะครับนี่ท่านก็แบ่งกระจายกันไปนะดาวกระจายลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะประชาชนเห็นแล้วก็
0: อย่างน้อยอุ่นใจนะ
1: ครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเต็มที่ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยเฉพาะลงพื้นที่เนี่ยไปให้กำลังใจเอาสิ่งของไปมอบให้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับนอกจากท่านวราวุฒิแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกนะก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับที่ปภ.จันทบุรีเขายกระดับธงแดงนะครับเตือนภัยน้ำท่วมบรรยากาศที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมประจำนะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีขณะที่สะพานวัดจันทนารามครับมีการปักธงแดงเฝ้าเตือนภัยเตือนระวังภัยขึ้นใช่ระวังภัยตอนนี้ขั้นสูงสุดแล้วนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณจินตนากุศลผู้สื่อข่าวจันทบุรีนะครับรายงานเข้ามาครับ
0: อ๋อนี่เป็นภาพนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจินตนากุศลที่ได้เรียกว่าบันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้ทีมข่าวของเรานะได้นำมาเผยแพร่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะมีปริมาณน้ำโอ้
1: น้ำเยอะ
0: ปริ่มถนนนะครับอันนี้คือปริ่มถนนแล้วนะครับ
1: และ
0: นี่คือบางส่วนที่ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับ
1: ครับที่จันทบุรีเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ยังตกหนักพอสมควรนะครับบ้านเรือนสวน
0: ชั้นหนึ่งก็คือน่าจะสักประมาณ 5-60 เซนติเมตรนะครับ
1: นี่สวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับในพื้นที่เป็นวงกว้างเลย
0: ครับ
1: ริมน้ำนะครับ
0: ลักษณะน้ำก็เป็นน้ำข้นก็เป็นลักษณะน้ำที่ไหลหลากลงมาด้วยนะครับ
1: เป็นน้ำป่าไหลลงมานะครับจากพื้นที่สูงเมื่อวานจันทบุรีเจอกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ผสมกวนอ
0: าจจะเป็นก้อนนั้นใช่ไหม
1: น้ำจะเป็นก้อนนั้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเอ่อขึ้นมาก็พยายามระบายเต็มที่นะครับในพื้นที่จันทบุรีก็มีคลองอยู่เพื่อจะเร่งระบายให้ลงทะเลกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับนี่เห็นไหมดูสวนผลไม้นะครับได้รับผลกระทบหลงหลายแห่งนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วย
0: ก็ต้องรอติดตามดูว่ามวลน้ำที่แช่อยู่ในสวนผลไม้แบบนี้จะแช่อยู่นานไหมเพราะว่าสวนผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นไม้อ่ะก็จะแช่อยู่ได้สักวันสองวันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยจะส่งผลต่อระบบรากของต้นไม้และจะส่งผลในระยะยาวด้วยเรียกว่าถ้าเกิดส่งผลระยะยาวเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่หวังนะครับว่ามวลน้ำที่มันลงมาเนี่ยจะสามารถระบายออกไปสู่พื้นที่ปลายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคไหนก็ตามเนี่ยได้เร็วมากขึ้นจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ครับเอาละครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณจินตนากุศลอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับพร้อมจะรายงานบรรยากาศเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับไปติดตามกับคุณจินตนากุศลรายงานจากในพื้นที่ครับ
2: ติดตามบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรณ์นะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะน้ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันต่างก็มาประเมินสถานการณ์เทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไพค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะเอ่อท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงและจากการที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันนะคะ

0: ้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักดีลำไพนั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักดีลำไพนั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่เคยมีเหตุน้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
1: ฉันเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันเหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื้ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะฮะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
0: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะย่านชุมชนริมน้ำนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะซึ่งจะกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองจันทน์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการเอ่อล้นค่ะขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นเฝ้าระวังอย่างสูงสุดไม่ประมาทนะคะเตรียมพร้อมยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นสามารถนำไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้เตรียมไว้นะคะในหลายๆจุดค่ะทั้งที่บริเวณค่ายตักสินห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยธนีเทศบาลตำบลพัฒนารายณ์แล้วก็โรงพยาบาลสิริเวชค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน8อำเภอ29ตำบล153หมู่บ้านนะคะว่าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน2รายค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนากุศลรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณจินตนากุศลนะครับอยู่ในพื้นที่เลยเราได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณจินตนายืนรายงานเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงพอสมควร
3: ครับ
2: แต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับทางกองทัพเรือเองก็ลงดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นคือบรรยากาศที่จันทบุรีครับ
3: ไปดูกันที่เรื่องของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณสอ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะจะเน้นไปที่พี่น้องแรงงานผู้ประกอบการก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพรวมก็ได้ครับท่านครับเชิญครับ
4: เป็นกระทรวงแรงงานก่อนนะคะ
3: ได้ครับ
4: จะได้ใกล้ที่กระทรวงให้ค่ะค่ะกระทรวงแรงงานค่ะก็วางมาตรการไว้ครบทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังน้ำลดค่ะสิ่งที่ทำตอนทันทีตอนนี้เลยก็คือว่าสำรวจว่ามีสถานประกอบการและลูกจ้างได้รับผลกระทบเท่าไรแล้วก็ดูแลสิทธิตามกฎหมายแรงงานค่ะก็คือเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ได้รับผลกระทบต้องรับภาระเพียงลำพังค่ะส่วนหลังน้ำลดเราก็มีระยะฟื้นฟูทั้งการจัดหางานการจ้างแรงงานไ

0: ด่วนการฝึกอาชีพรวมถึงส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นๆอาชีพได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์และต่างๆของกระทรวงแรงงานในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับท่านรองครับ
0: ก็ตอนนี้มีมาตรการต่างๆที่สามารถชดเชยเยียวยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ประชาชนปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับแล้ววันอีกหนึ่งวันสำคัญที่จริงวันนี้จะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดผู้การตนใช่ไหมครับมีการเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมถูกไหมครับท่านครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้อยากจะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นวันนี้นะคะวันอาทิตย์27กันยายนแต่ตอนนี้ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเลื่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยค่ะไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา8โมงถึง4โมงเย็นค่ะ11ตุลาคม8โมงถึง4โมงเย็นค่ะ
2: ครับชัดเจนนะครับ
0: ซึ่งการเลื่อนครั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมค่ะจึงอยากให้ขอเลยว่าทางนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาเลือกตั้งกันด้วยวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับในช่วงนี้มีการประชุมครม.วาระพิเศษในวันนี้กำลังประชุมกันอยู่ใช่ไหมครับท่านรองเดี๋ยวความคืบหน้าพอจะมีประเด็นอะไรวาระพิเศษเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติมไหมครับเผื่อได้แจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วยผู้ประกันตนด้วยค่ะในส่วนของประกันสังคมค่ะจุดสำคัญคือถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะไม่สามารถทำงานและก็ไม่สามารถรับค่าจ้างเพราะสถานประกอบการต้องหยุดกิจการจากภัยพิบัติได้ก็สามารถเข้าสู่สิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ค่ะโดยมีเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะ
2: ครับ
0: ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ครับผมท่านรองมีเพิ่ม
0: ขณะเดียวกันก็ขอกำชับให้เร่งดูแลดูสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็โทร1506ค่ะ
2: มีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับผู้ประกันตนที่ในภาวะอุทกภัยแบบนี้ครับ
0: ค่ะก็สามารถโทรไปเช็คสิทธิ์ตัวเองมั่นใจในสิทธิ์ตัวเองก่อนแล้วก็สามารถสอบถามจากสำนักงานประกันสังคมได้เลยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับนั้นจากผู้ประกันตนจะมาที่เรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษากันบ้างนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีอว.หรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในการช่วยเหลือเรื่องของโรงเรียนต่างๆครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าหลักที่ทางกระทรวงศึกษาและก็อว.ยึดตรงกันคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะแต่การศึกษาก็ต้องไม่สะดุดค่ะ
2: ครับ
0: กระทรวงศึกษาธิการเลยให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจตามสถานการณ์จริงค่ะจะปิดเรียนปรับเวลาหรือปรับรูปแบบการเรียนก็ได้ค่ะพร้อมให้ยืดหยุ่นทั้งเวลาการเรียนการส่งงานและก็การประเมินค่ะส่วนทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้พื้นที่เสี่ยงอว.ก็ให้กำหนดพิจารณางดออนไซต์แล้วก็ปรับเป็นออนไลน์ค่ะสำหรับคำถามว่าเด็กกำลังสอบอยู่จะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเด็กทางมหาวิทยาลัยสอบค่อนข้างเยอะนะคะ
2: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าเด็กต้องฝ่าน้ำไปสอบค่ะเมื่อสถานการณ์กระทบต่อความปลอดภัยโรงเรียนก็สามารถปรับตารางปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยที่สำคัญคือต้องไม่ทำให้เด็กเสี่ยงประสบภัยหรือว่าเสียโอกาสหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะส่วนโรงเรียนในสังกัดกทม.มีประกาศปิดวันที่8กันยายนหลายโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้จัดการชดเชยภายหลังแล้วค่ะ
1: ครับนอกจากนี้ทางฝากฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีสุริยะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในการช่วยเหลือเยียวยาช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: ค่ะสำหรับกระทรวงเกษตรนะคะทำสองด้านไปพร้อมกันเลยค่ะคือบริหารน้ำเพื่อลดความเสียหายและก็เตรียมเยียวยาหากเกิดความเสียหายแล้วค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็คือฝั่งการบริหารน้ำมีการติดตามลุ่มเจ้าพระยาตลอด
2: ครับ
0: ทั้งเรื่องล่าสุดเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะเจ้าพระยาก็อยู่ที่ประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมตอนนี้มีการระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงให้เกษตรกรเนี่ยเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในส่วนที่เสียหายก็จะมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่เช่นข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้น 6,800 บาทค่ะโดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัตินี้นะคะ
2: ครับ
0: ว่ามีความเสียหายจริงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตช่วยเหลือค่ะ
2: ครับพื้นที่ตอนนั้นตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่เรียกว่าอยู่ในเรื่องของการเข้าไปดูแลแล้วครับท่านครับ
0: อ๋อพื้นในส่วนของพื้นที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้เลยจะเป็นเรื่องของ

0: ตอนบนตอนกลางแล้วก็เร่งระบายตอนล่างค่ะ
1: ครับ
0: สามารถเข้าติดตามได้ในประกาศของกระทรวงเกษตรได้เลยค่ะ
2: อ๋อครับ
1: ผมได้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับมีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพเองพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ทั้งหลายๆภูมิภาคนะครับได้เชิญได้ฝากช่วงนี้ครับเชิญครับ
0: ค่ะก็อยากให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าความปลอดภัยของชีวิตค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานในช่วงนี้มีหลักการเดียวกันเลยคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะการช่วยเหลือต้องไปถึงคนที่เปราะบางที่สุดเร็วที่สุดและในวันที่น้ำลดงานของรัฐก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังต้องฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนโรงเรียนสถานประกอบการอาชีพแล้วก็พื้นที่เกษตรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างเร็วที่สุดค่ะจะมีฝากถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะ
2: ครับเช่นครับ
0: ค่ะกลุ่มเปราะบางก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องคิดถึงก่อนเสมอในภาวะน้ำท่วมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็เด็กเล็กเพราะบางคนก็ไม่สามารถอพยพได้ตัวเองนะคะกระทรวงพม.เองก็เลยไม่อยากให้รอการร้องขออยากจะใช้ฐานข้อมูลแล้วก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้1300 24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมตอนนี้สอบถามเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จแล้วอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องขอให้ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีการประสานเข้าไปใหม่นะครับท่านครับ
0: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยก่อนก็มาให้ข้อมูลในฝากฝั่งของผู้ประกันตนผู้ประกอบการนะครับรวมไปถึงสถานศึกษานะครับทั้งโรงเรียนและระดับอุดมศึกษานะครับและรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับกลุ่มเปราะบางท่านฝากด้วยเมื่อกี้นี้นะ
2: ก็ครบเครื่องนะครับก็มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะท่านลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นข้อมูลฐานสำคัญในการช่วยเหลือเพราะว่าจะมีจำนวนไร่จำนวนสวน
1: ที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ชัดเจนอยู่แล้วท่านจะสามารถได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่มีการสำรวจตามการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับส่งกำลังใจให้หลายส่วนหลายภาคส่วนทำงานเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูรัฐภารกิจรัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะครับท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านสั่งกรมป่าไม้ให้นำกำลังไปลุยน้ำนะครับช่วยอพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางแล้วก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งการลงไปเลยให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะทางกรมป่าไม้ผ่านท่านอธิบดีนิกรศิระโรจนานนท์นะครับท่านรับข้อสั่งการแล้วว่าทีมกรมป่าไม้ครับลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือเต็มที่นะครับทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยในปี69นี่แหละครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับโดยทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะตลอดจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันแบบนี้แหละครับขนย้ายสิ่งของคือมีประชาชนมีชุมชนที่อยู่ใกล้กับสำนักงานของป่าไม้กรมอุทยานเหล่านี้นะครับทีมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเข้าไปถึงพื้นที่นี่กรอกกระสอบทรายนะใครที่ต้องการกระสอบทรายในจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: แจ้งได้เลย
2: ที่สุชาติสั่งแล้วว่าแจ้งได้เลยนะครับอยากให้ไปช่วยขนของเราก็มีกำลังพลพร้อมอยากให้ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินมีค่าปศุสัตว์ต่างๆนี่ยกตู้ยกของนะครับแล้วก็มียานพาหนะเรียบร้อยเตรียมพร้อมขนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยนะครับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานนะหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าดูน้ำที่มีน้ำตกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีน้ำป่าก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เรียกว่าลงไปทุกพื้นที่นะใครมีวัสดุอุปกรณ์หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในรูปแบบไหนกระทรวงไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนกับอีกหน่วยงานหนึ่งหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทนั้นๆด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ไปต่อกันที่ท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับลงพื้นที่ไปตั้งเรียกว่าเป็นครัวกลางนะครับ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นคำสั่งของท่านนะครับโดยท่านลงไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเบื้องต้นเนี่ยมีการประชุมหารือเรื่องเร่งด่วนกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.สำหรับวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับมีการเรียกว่ากำชับนะผู้บริหารของกระทรวงที่ดูแลหน่วยงานต่างๆในสังกัดว่าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีการจัดตั้งเป็นครัวกลางขึ้นมานี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นครัวกลางของพม.ที่เขาไปจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนในระหว่างนี
2: ้ครับ
1: ซึ่งโอกาสนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.นะครับนางสาวชนกจันทาทองนะครับนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และคณะผู้บริหารหลายๆท่านก็ร่วมลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านทางสายด่วนหมายเลขจำง่ายๆนะครับ1300 1300เป็นศูนย์เร่งรัดของพม.เขานะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเนี่ยที่บอกนะใครถนัดอะไรใครดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนอย่างพม.เขาดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักนะหรือประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นหลักเขาก็จัดทีมนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยในเบื้องต้นเขาจัดครัวไว้ก่อนเพื่อส่งอาหารไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวางแผนกันต่อว่าจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไรครับ
2: ครับนี่เป็นการช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะครับนี่ก็ช่วยกันทั่วประเทศนะยังมีอีกการช่วยเหลือหนึ่งนะครับโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่น้ำท่วมทุกครั้งอย่างที่น่านอย่างที่สงขลาหาดใหญ
1: ่เราก็ต้องได้เห็น
2: เราได้เห็นนะครับทีมงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาลงไปถึงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเองนะครับโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนี่ลงพื้นที่ไปที่สักแก้วนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทำให้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการกู้ภัยพิบัติแล้วก็กระจายกำลังคนออกเป็น3ทีมนะครับกระจายลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปทั้งที่สักแก้วทั้งที่นครนายกนี่มีเรือนะครับเข้าไปช่วยอพยพคนนะครับเข้าไปช่วยขนของที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ทันอพยพไม่ทันเนี่ยทีมเพื่อนพึ่งพาไปถึงพื้นที่อุปสรรคปัญหาก็มีแล้วครับในพื้นที่เห็นไหมฮะใบพัดเรือไปเจอถุงปุ๋ยนี่ไปช่วยคุณยายนะครับไปช่วยเหลือนี่พาคุณยายพากลุ่มเปราะบางนะครับอพยพในพื้นที่สักแก้วกับนครนายกเนี่ยฝนตกหนักมากในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนแน่นอนครับน้ำป่ามันมาเร็วนะครับผลกระทบก็ขยายตัวเป็นวงกว้างบางท่านนี่ติดอยู่บนบ้านแบบนี้4วันแล้วนะครับก็
1: คุณป้าบอก
2: นะครับเห็นชู4นิ้วหรืออยู่4คนไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีของไปให้นะครับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงไปหาเลยนะครับ
1: เป็นความหนึ่งสบายใจว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตากันว่ามาช่วยเหลือกันนะส่วนจะช่วยเหลืออย่างไรวิธีการเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปตามหน้างานนี่เอาเรือเข้าไปช่วยแบบนี้กันเลยนี่ก็สุ่มเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
2: เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะครับทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับในหลายจุดน้ำท่วม3เมตรได้2เมตรได้นะครับประชาชนย้ายไม่ได้น่าจะถึงชั้น2แล้วต้องอพยพออกมาแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงนะครับในการลงพื้นที่ทุกจุดแต่ก็
1: เต็มใจ
2: ลุยนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมีทั้งทีมเชิงรุกแบบนี้ก็คือเข้าไปถึงพื้นที่ประสบเหตุแล้วก็มีทีมเบื้องหลังนะที่เขาจัดเตรียมสิ่งของบริจาคต่างๆ
1: เป็นถุงยังชีพ
2: ถุงยังชีพนะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักพิง
1: อันนี้น่าจะการไปเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่นะครับมีการพยายามหาช่องทางนะที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับ
2: นี่บรรยากาศที่สักแก้วอำเภออรัญญประเทศนะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับ ได้หลายจุดเลยนะนะครับก็เอามาอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็มีเวชภัณฑ์ยานะครับแล้วก็มีลงพื้นที่ไปที่บ้านแก่งอำเภอเมืองสระแก้วด้วยนะครับน้ำลึก 2-3 เมตรนะครับแล้วก็นำทีมนะครับไปอพยพคนนะครับออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกทีมนึงเขาก็สนับสนุนเรื่องของอาหารการกินพร้อมทานนะครับพร้อมทั้งช่วยเหลือจากทีมปภ.สระแก้วก็คือไประดมสมทบทีมกันเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างมูลนิธิเพื่อพึ่งพานะครับในพื้นที่เพราะบางทีเจ้าที่มูลนิธิลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำ
3: ของมีแต่อุปกรณ์
1: นะครับก็จะลำเลียงออกมาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการใส่อุปกรณ์ไว้ให้ชาวประชาชนชาวบ้านรู้นะครับว่าเปิดแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องด้วยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พิจารณาแล้วนะเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นดินสไลด์หินถล่มดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งเป็นการต่อเนื่องนะครับจะหากเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเพจที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ที่ช่องทางในการติดต่อด้วยนะครับสำหรับเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0860926527นะครับ0860926527เป็นเพจหรือว่าเป็นช่องทางติดต่อของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้สรุปข้อมูลนี้มาให้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเขาใหญ่ตอนนี
2: ้
1: ปิดนะครับเพื่อความปลอดภัย
2: ครับจะได้วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกนะครับก็ส่งกำลังใจให้นักท่องเที่ยวด้วยหลายคนนะครับก็ติดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ทางอุทยานก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับยังมีความช่วยเหลือนะครับจากกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีการรับมอบเรือนะสำหรับบรรทุกสิ่งของนะครับบรรเทาทุกข์จากแอปโป๊กแกร็บนะก็คือรถแกร็บเนี่ยหลายคนก็น้ำท่วม
1: ไปไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ
2: เราเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะว่าแกร็บก็ท่วมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เขามีเรือด้วยนะครับเป็นโป๊กแกร็บนะครับนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี่เป็นบรรยากาศที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารกทมครับรับมอบอุปกรณ์สิ่งของเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านบอกว่าในส่วนของบริษัทโบซัพพอร์ตเซอร์วิสเซสประเทศไทยนะครับได้ส่งมอบโบโบ๊ทนี่เป็นเรือนะสำหรับขนสิ่งของบรรทุกคนนะครับเรียกมา
1: จะใส่แล้วนะครับ
2: ใช่แล้วครับเพราะว่าลุยน้ำหมอและปริมณฑลด้วยเอามาช่วยไป555สายด่วน1555คงนะครับทางบริษัทแกร็บแท็กซี่ก็มาเหมือนกันนะนอกจากโบแล้วยังมีบริษัทแกร็บแท็กซี่นะครับได้ร่วมบริจาคถุงยางชีพจำนวน500ถุงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ได้มีการจัดรถบัสคอยรับส่งผู้โดยสารนะครับผู้ประสบภัยอำนวยความสะดวกประชาชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ตัวเมืองไปยัง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่าขอบคุณทั้งภาคเอกชนทั้งสองส่วนทั้งโบ๊ททั้งแกร็บเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับในฐานะผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประชาชนเดือดร้อนก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชนกับภาครัฐนะครับขอบคุณแม่งยิ่งเลยครับ
1: แล้วก็ได้เห็นภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในช่องทางออนไลน์ที่คุณผู้ชมชมอยู่นี่แหละนะครับว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาเยอะจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือในด้านต่างๆถุงยางชีพต่างๆเนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามาจับไม้จับมือกับภาคราชการหรือรัฐบาลเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งรอให้รัฐบาลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดเจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยการช่วยเหลือก็อาจจะไปถึงได้ช้าการเติมเต็มจากภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เอาไปกันที่เรื่องเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเรื่องของเส้นทางเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนจะได้ระมัดระวังนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับเขาอัปเดตมา

0: ื่อตอนประมาณ 14:40 นะครับแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้เส้นทางหรือที่จะผ่านเส้นทางสาย304ผ่านบริเวณแยก3แยกกบิลบุรีนะครับปัจจุบันน้ำท่วมรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณนี้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือหากจะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปที่ภาคตะวันออกนะครับให้ไปใช้เส้นทางที่ถนนมิตรภาพแทนนะครับและเส้นทางถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกห้วยขือนะครับตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้ก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นทางที่304กับหมายเลข33นะครับจะผ่านเส้นทางไปบริเวณนี้ดูภาพล่าสุดที่อัปเดตมานะครับรถเล็กเนี่ยไม่ควรจะผ่านไปเลยนะครับรถขนาดกลางกับรถพิกัพเนี่ยยังปริ่มๆที่จะถึงตัวรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนี่รถขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นพิกัพขนาดเล็กนิสสันเอ็นวีนะก็ท่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับสาย304บริเวณ3แยกกบิลบุรีนะปัจจุบันรถไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เส้นทางทางหลวงสายสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33บริเวณแยกห้วยขือตรงไปสระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับ2เส้นทางนะครับคุณผู้ชมโน้ตไว้ก่อนเพื่อจะไปแถวนั้นให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนครับ
1: ครับนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตประสานทาง NBT ได้เลยนะครับก็ทีมงานของเราก็พร้อมที่จะรับสายของท่านนะครับจะได้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ดินแดงรวมไปถึงวิภาวดีนี่ฝนเงียบไปแล้วนะ
0: เงียบไปแล้วนะเราสังเกตได้จากหลังคาอาคารสตูดิโอของเรานะคร
1: ับ ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรตกหยุดสลับกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายภาคส่วนที่กำลังทำงานอยู่ด้วยมาดูเรื่องของกรมชลประทานกันดีไหมครับว
0: ่
1: ามีการระบายน้ำอย่างไรกันบ้างอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยกรมชลประทานเองเขาเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกนะครับหลังจากฝนสะสมสูง300-500 มิลลิเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนท่านวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วง 23-26 กันยายนนะคุณผู้ชมปริมาณฝนสะสม4วันเนี่ย 300-500 มิลลิเมตร
0: เยอะมาก
1: เยอะมากจริงๆนะครับเป็นตกแบบไม่ขาดสายตกมาโดยตลอดนะครับกระจายครอบคลุม8จังหวัดเลยทีเดียวทำให้เห็นภาพน้ำป่าในหลายพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกไล่เรียงมาจนถึงจันทบุรีระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ก็สั่งระดมพลนะครับช่วยพี่น้องประชาชนทางกรมชลเองนะครับก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ที่นครนายกก็พูดคุยกันแล้วเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับสำหรับการระบายน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการในการระบายน้ำนะครับใครที่อยู่แถวนั้นอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยชินกับภาพบรรยากาศแบบนี้แต่คนที่อยู่ในโซเชียลเห็นการระบายน้ำแบบนั้น
0: ตกอกตกใจ
1: ตกใจว่าโอ้ปล่อยน้ำมาซ้ำเติมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มีระบบคอยช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับแต่สภาพบรรยากาศเนี่ยที่ท่วมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขื่อนนะครับท่วมจากน้ำฝนที่ตกลงมา300-500 มิลลิเมตร
0: ท่านรองผู้ว่าชัยนาทท่านบอกนะครับว่าที่มันล้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดเองเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับและด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่เขานะเพราะฉะนั้นในเมืองมันก็เลยมีลักษณะของน้ำที่มาล้นท่วมอยู่ในพื้นที่ในเมืองแบบที่เราได้เห็นภาพอยู่นะครับ
1: นี่โอ้โหนะครับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนนะครับทั้งที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับกรมชลประทานเองก็รับข้อมูลแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่แล้วนะครับประตูระบายน้ำหาดยางเนี่ยก็เร่งระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพวงนะครับระบายน้ำออกไปที่แม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปที่ปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดคลองคูมอนนะครับระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีครับช่วยลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีที่สระแก้วครับบริเวณคลองพระสะทึงกรมชลประทานเองก็ได้ใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงชะลอน้ำแล้วก็ควบคุมผลกระทบที่ท้ายน้ำด้วยนะครับแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีตกหนักบ้างสลับหยุดบ้างแต่ว่าน้ำมันสะสมพื้นดินมันอุ้มน้ำน้ำต่างๆมันก็ไหลลงมาในพื้นที่ต่ำเป็นลักษณะตามธรรมชาติแต่พอน้ำมันเยอะแบบนี้มันก็ไหลเข้าไปท่วมพี่น้องประชาชนทำให้กรมชลเองก็เพิ่มระดับการระบายเป็นขั้นบันไดนะครับปัจจุบันระดับน้ำเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วก็บางแห่งเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับหากไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบที่ฉะเชิงเทราก็เยอะเหมือนกัน
0: ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยทางกรมชลประทานบอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำด้านเหนือน้ำนะครับโดยมีการเก็บกักน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่คลองสียัดนะครับแล้วก็ช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงมากักเก็บน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที
1: ่ดูพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างกันบ้างนะครับ

0: เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอวิเศษมีการประกาศแล้วนะครับบอกว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจอย่าพึ่งไว้ใจกับสถานการณ์
1: ของที่เก็บเอาไว้ข้างบนอย่าพึ่งเอาลงมา
0: อย่าพึ่งเอาลงมาแม้ว่าฝนมันจะซาลงไปแล้วหรือแม้แต่น้ำมันจะทรงตัวแล้วอย่าพึ่งเอาของลงมาร
1: ถก็อย่าพึ่งเอาไว้เข้ามาข้างล่างเอาไปไว้ปลอดภัยก่อน
0: ปลอดภัยก่อนตอนนี้ฟังข่าวจากทางภาครัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะยิ่งท่านนายอำเภอครับส่งข่าวด่วนเข้ามาแจ้งแบบนี้คุณผู้ชมพี่สอครับท่านบอกว่านะครับโอ้โหสถานการณ์น้ำบริเวณตำบลบางจักนี่เป็นภาพมุมสูงเลยนะครับที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองครับจุดวัดระดับน้ำบริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักระดับน้ำของแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น6เซนติเมตรนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน้อยในบางจุดแล้วนะครับขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบรวม2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนครับอำเภอวิเศษชัยชาญเองก็ร่วมไม้ร่วมมือครับทำงานเป็นทีมกับผู้นำท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมทั้งหลายทั้งปวงนะครับหน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนกันอย่างใกล้ชิดประชาชนก็ฟังเสียงตามสายฟังประกาศจากทางภาครัฐนะครับพร้อมกับเตรียมกำลังครับวัสดุอุปกรณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้นะครับได้กำชับไปถึงทุกภาคส่วนนะครับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็คอยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายลงมาเพิ่ม
1: และในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้แน่นอนนะครับว่านอกจากจะมีเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องระมัดระวังแล้วนะครับเรื่องของโรคต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในช่วงน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมีการพูดคุยนะครับ
0: มีปัญหาหลายคนเพราะว่ารถลาม้าช้างเนี่ยจอดแช่น้ำบางทีฝ่าน้ำเข้าไปแล้วรถดับหลายคนหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับจะซ่อมยังไงหรือแม้แต่จะดูแลทรัพย์สินของท่านที่เป็นรถอาจจะเคลื่อนย้ายไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆเพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องของการเยียวยาแม้ว่ากระทรวงแรงงานเองก็จะมีทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือแม้แต่ทางอาชีวะเองก็จะมีน้องๆฟิตเนสเนี่ยเข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อภัยมันใหญ่หลวงเนาะประชาชนได้รับผลกระทบรถหลายคันนะครับเสียจากน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็รอข้อมูลนะครับว่าถ้าพร้อมแล้วอาจจะโฟนอินพูดคุยในการดูแลเบื้องต้นนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราท่านดร.รัฐยศเจียรประดิษฐ์นะครับท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับช่างดนครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับรัฐยศ
1: ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับตอนนี้แน่นอนนะว่ารถเนี่ยน้ำท่วมลุยน้ำนะรถเรามีหลายประเภทด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดรถไฟฟ้าน
0: ะครับ
1: เราจะดูแลรถของเรายังไงแยกเป็นประเภทก็ได้ครับท่านครับ
2: ครับคุณสอคุณออฟนะครับสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
1: ครับ
2: อันเนี้ยเลยในจุดของน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้น้ำเริ่มรอการระบายเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้ว
1: คร
2: ับอันเนี้ยก็จะพบเห็นในข่าวต่างๆหรือว่าตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีรถจมน้ำหลายคันนะครับคราวนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพื้นฐานตั้งแต่แรกเนี่ยคือการขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยเราประเมินสถานการณ์แล้วว่ารถเราไปไม่ได้เราก็หลีกหนีขึ้นที่สูงนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กหรือรถ EV นะครับปิดแอร์พวกนี้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วฮะคุณต่อคุณออฟนะตอนนี้เราจะดูแลยังไงหลังจากที่น้ำท่วมหรือว่ากู้รถออกมาซ่อมกันยังไงนะครับปัญหาคือว่าถ้ารถดับกลางน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเนี่ยเผลอไปสตาร์ทเครื่องในขณะที่รถดับกลางน้ำเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือก้านสูบอาจจะคดคราวนี้ค่าซ่อมค่าใช้จ่ายมันจะสูงนะถ้าท่านเจออาการลักษณะว่าเครื่องของท่านเนี่ยคือน็อกกลางน้ำ อย่าพยายามสตาร์ทครับทำได้ดีที่สุดคือดับเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออก
1: ครับ
2: หลังจากนั้นน้ำลดลงแล้วเอารถสไลด์หรือรถยกก็ยกเข้าศูนย์บริการหรือเข้าอู่ก็ได้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถสันดาปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเบนซินหรือรถไฮบริดรถไฮบริดเนี่ยจะน่าห่วงกับรถ EV น่าห่วงนิดนึงเพราะว่ามีแบตเตอรี
1: ่
2: ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับในรถ EV เนี่ยก็จะน่าห่วงหนักกว่าเพื่อนนะฮะส่วนในรถสันดาปเนี่ยถ้าเกิดว่ารถดับไปไม่เป็นไรคุณถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกนะฮะระบบไฟเนี่ยจะถูกตัดการทำงานโอกาสที่จะลัดวงจรเนี่ยค่อนข้างยาก

คราวนี้กรรมวิธีที่กู้รถออกมาแล้วเนี่ยช่างเขาจะมีวิธีละนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาจะถอดกล่อง ECU ออกมาแล้วก็อบให้แห้งทำความ

0: ทําความสะอาดพรมแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ช่างดนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ทําให้แห้งสนิทเลย
1: เดี๋ยวช่างดนครับนิดนึงก่อนได้มั้ยครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้ EV นะครับขับลุยไปในน้ําแล้วเครื่องมันดับเอาควรทําไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นฟ้าทําไงต่อครับ
0: EV ก็เหมือนกันครับต้องหยุด
1: เนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
0: แล้วก็ตัดการทํางานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้แล้วเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็ถอดขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัทเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดรัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
2: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำอย่างไรนะครับ
0: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันที่สุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียวน้ำไม่สามารถถ้อยเสียเนี่ยมันดันน้ำออกตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะความเร็วสูงเนี่ยก็ปะทะเข้าตรงกับเครื่องยนต์สวนกันเพื่อล้มทางคุณรถอาจจะดับได้
1: คลื่นมันแรง
2: ครับ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ประตูชัตเตอร์ต่างๆตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ยมันปะทะประตูบานเลื่อนหรือประตูได้รับความเสียหายกันเยอะทีเดียวนะครับ
2: ครับดังนั้นการขับรถลุยน้ำผมเห็นบางคนบอกว่าต้องเหยียบให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
0: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขาอาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอ่ะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอารามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
1: เรียบร้อยเลย
0: ใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
1: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมช่างดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
1: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับลุยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถวิบากเท่านี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยมันนะครับดับหมดนะครับ
1: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบาแบบคงที่นะครับเหยียบเลี้ยงคันเร่งแบบคงที่เนี่ยน้ำไม่มีทางเข้า
2: ครับ
0: เพราะท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามผลักน้ำออกตลอดเวลานะครับแต่ว่าแรงดันแต่ว่าต้องความเร็วต้องคงที่นะครับใช้ความเร็วคงที่นะฮะ
2: ครับ
0: แล้วก็พอพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ควรจะแตะเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากตัวผ้าเบรกอันนี้สำคัญนะครับ
1: แต่แค่ปานไหนครับแต่ย้ำๆหรือว่าแตะลึกๆครับเบรก
0: ก็แต่ย้ำๆแต่ย้ำๆครับไล่น้ำออกจากว่าเบรกคุณสอคุณน็อปเคยขับรถลุยน้ำไหม
1: ครับเบิดบ่อยครับ
0: เวลาเหยียบเบรกกระทันหันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราค่อยๆย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องย้ำๆย้ำไล่ย้ำแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดก็คือหาที่สูงครับแล้วก็จอดรถไม่ควรลุยน้ำอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติอะเราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขากลัวเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทําให้รถของผู้ที่มีสติอ่ะดับกลางน้ําไปเลย
2: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจครับอารามตกใจก็สตาร์ททําแล้วนะคราวนี้ต้องเดินเบาทิ้งเครื่องยนต์
1: ไป
0: เกิดขึ้นครับเพราะว่ามีน้ำซักพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
1: อาการเป็นไงฮะ
0: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
2: เหมือนสะอึกสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอจุดระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูปเคร
1: ื่อง
0: ยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
1: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียว

0: นะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณช่างโดนมากครับ
2: ยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างโดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
0: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
1: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกินอาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจาน
0: ล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
1: ด้วยนะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
0: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะ
1: บาง
0: ท
1: ีเ
0: ร
1: าม
0: ีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากแม่ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบูทเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ใช่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 105เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับชมสัญญาณพิเศษก่อติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
0: ใกล้แล้วครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านกอดติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยและก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
1: ครับ เอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
0: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
1: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
1: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
2: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
0: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตย
2: เหนือหัวเข่าค่ะแต่ว่าถ้าในบ้านก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
1: โอ้นะครับ
0: แล้วส่วนตรงนับท่านวิโรจน์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดี
0: เมื่อกี้ได้ยินที่คุณเตยเขาได้
3: ครับ
0: ซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
3: 22แยก6คร
1: ับ
0: ใช่ไหมครับคุณเตย
3: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเผื่อจะได้พูดคุยกันครับ
3: ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอที่แจ้งนิดนึงครับอันนี้ครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้ในรอบของที่มีวิกฤตเรื่องฝนตกหนักเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยมันเกินกว่าที่เครื่องมันจะรับได้คือน้ำเนี่ยมันล้นจากคลองขึ้นมาบนถนนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการสูบน้ำวนถึงแม้ว่าเราดึงน้ำจากถนนไปในคลองก็กลับมาที่ถนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปิดเครื่องปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนรัตนาธิเบศรคลองเนี่ยครับคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนรัตนาธิเบศรมาโผล่ด้านที่เป็นร้านอ้าเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
0: ครับ
2: คุณวิโรจน์นิดนึงแน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: เปิดครับสตาร์ตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
0: ยังคงสูบอยู่
3: ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับ
0: และ
3: แต่คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
2: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูเหมือนประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
3: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนข้ามมา
3: ใช่ใช่ครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีกสองเครื่องครับทั้งหมดมันจะมีสามเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอะเราก็เดินเครื่องสูบตลอดให้สังเกตงี้ก็ได้ครับเวลาที่ดูที่สถานีครับมันจะมีน้ำระบายออกตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องสูบคือเราเห็นน้ำเลยครับเดี๋ยวยังไงในเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับ
2: ได้ค่ะ
0: จะเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับว่าในบานประตูที่เรียกว่าอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามแผนหรือว่าตามสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นั้น
1: ที่ตกแช่กัน 3-4 วันแบบนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันเร่งเต็มที่แต่ร้อนเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นในซอยรัตนาธิเบศร์22อาจจะพวกกระสอบทันแล้วนะ
0: อาจจะไม่ทันในช่วงนี้
1: ก็ต้องรอสถานการณ์ให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำนนทบุรีนะลดลงไปก่อนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าพยายามสูบเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนก็คิดว่าวันนี้หรือว่าค่ำวันนี้นะครับน้ำในหลายจุดจะลดลงอาจจะลดลงทีละนิดแต่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่าน NBT ก็เป็นสื่อกลางนะครับพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแบบน
0: ี้เรียกว่าเนี่ยพอได้พูดแบบนี้ก็ได้เห็นทั้งสองฝั่งว่าอีกฝั่งนึงทำงานอย่างเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้มาสื่อสารนะอีกฝั่งนึงพี่น้องประชาชนก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นนะครับไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไปแอบดูแล้วก็ได้เห็นกันจุดท้ายได้อธิบายและเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจของทั้งสองฝั่งเป็นกำลังใจสองฝั่ง
1: ใช่ครับเห็นเครื่องสูบน้ำอยู่จริงๆมันมีอีกเครื่องนึงอยู่ใต้ประตูอยู่ใต้น้ำกำลังทำงานอยู่เหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับทางท่านสุชาตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย

0: สั่งเร่งระบายน้ำทั่วประเทศนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยตอนนี้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยแล้วกว่า 9,000 ครัวเรือนนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับผนึกกำลังกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมกับเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับติดตามสถานการณ์ทุกภัยตรวจสอบระดับน้ำและก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับโทษ
1: ครับ
0: แล้วก็พร้อมกับเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถนะรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับหลังจากได้ข้อสั่งการเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11
1: ฐานการกินน้ำดื่มแล้วก็ของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการอุทกภัยในพื้นที่ดินแดงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจจากคนไทยนะครับเพื่อกระจายส่งต่อไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลังจากพื้นที่50เขตของกทม.ประสบภัยนะฮะกันครบทั้ง50เขตเลยโดยนะครับทางกรุงเทพเองเปิดรับบริจาคนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่เพจของกรุงเทพมหานครใครที่พอจะมีกำลังนะครับในการช่วยเหลือรับบริจาคได้นะครับส่งสิ่งของน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะครับของกินของแห้งสายทุกสายของ NBT ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรับฟังปัญหาจากประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็รับทุกข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆแล้วเราก็ประสานต่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทม.หรือพื้นที่จังหวัดปริมณฑลนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลืออีกด้านนึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีด้วยทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปที่ศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกทม.เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับคู่สายของ NBT 5คู่สายนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์5คู่สายให้นะครับให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับหรือได้ติดตามกันสักหน่อยนะครับว่าจะสามารถโทรเข้ามาได้อย่างไรนะครับสำหรับการโทรขึ้นมาที่เพจนะครับหรือว่าช่องทางสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมของทั้ง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้ร่วมมือกันนะครับเบอร์5เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับรับแจ้งเหตุก็ได้นะครับที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะ Facebook ของ NBT NBT นะครับแล้วก็ Facebook ของ NBT Connect นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมข้อมูลเอามาเพื่อที่จะหาทางประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ
1: ใช่ครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์โทรนี้ท่านขาดเหลืออะไรนะครับน้ำดื่มไม่พอนะครับขาดกระสอบทรายขาดอาหารการกิน
0: ยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็ของใช้สำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับ
0: ห้องน้องห้องน้ำ
1: ห้องน้ำไหวไหมหรือยังไงมีสถานที่สะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานกับเนี่ยฮะห้าคู่สายของเราโทรมาแจ้งได้แล้วเราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ารวมศูนย์ตรงนี้จะได้กระจายสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง50เขตของกทม.นะครับ
0: นะครับมากันที่เรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะครับหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เส้นทางต่างๆเครื่องบงเครื่องบินรถโดยสารสาธารณะนะครับบขช.นะครับหรือว่าขนส่งมวลชนเองก็เป็นอีกรถหนึ่งนะครับที่เราใช้เช่นเดียวกันนะครับไปดูที่ทาง BKS นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเขาออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดินรถตามปกตินะแต่ว่ามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับมีการอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่งใน6เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือทางคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เดี๋ยวนี้เขามีชื่อเท่นะครับ BKS นะฮะเปิดเผยนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่

0: รุงเทพนะครับก็คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือจตุจักรนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถราวจำนวน6สายทางหรือ6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีสายที่1คือสาย46กรุงเทพคือที่เอกมัยนะครับไประยองนะครับสาย9916กรุงเทพกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพนะที่จตุจักรนะครับไปที่องครักษ์ไปปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพที่จตุจักรนะครับองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจันทบุร
1: ีครับสมุทรสาครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านอำนาจเจริญศรีท่านแพ้วนะไปช่วยเหลือนี่นะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนำทีมของทางจังหวัดทั้งปอพอนะครับผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับลงไปที่ตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำกินตลอดจนการรับฟังปัญหานะครับความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนท่านผู้ว่าลงไปรับฟังเองแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขหรือถ้าหน้างานสั่งการได้ทันทีท่านสั่งทันทีช่วยเหลือรับดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครและคณะได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร100ชุดด้วยกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเดินเยี่ยมถึงบ้านทุกที่เลยนะครับก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบดูแลถุงยังชีพไปถึงมือชาวบ้านแล้วก็ฝากให้ชาวบ้านนั้นติดตามนะครับข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้ว่าได้ท่านผู้ว่าอำนาจเจริญศรีเนี่ยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่นำสิ่งของไปช่วยประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายได้เห็นกับตาได้เข้าใจและทีมงานเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าขาดเหลืออะไรมีปัญหาในการประสานงานตรงไหนบ้างท่านผู้ว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ว่ากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยอย่างหนักเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะทำให้รัฐนั้นมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความจำเป็นขณะเดียวกันครับทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะปัจจัยด้านฝนที่ยังอาจจะตกลงมาต่อเนื่องนะยังไว้ใจไม่ได้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็มีเพิ่มเติมลงมาด้วยปริมาณน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาหากระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณที่น้ำไหลเข้าท่านผู้ว่าก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่แจ้งเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ว่ากำชับไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับทำงานกันเป็นทีมนะรวมจิตรวมใจกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางทำงานเป็นทีมดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครัวเรือนต่างๆตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปช่วยเหลือได้หลายจุดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนะแล้วก็สามารถรับฟังปัญหาแล้วก็จัดวางแผนแนวป้องกันต่างๆเพื่อดูจุดเสี่ยงนะครับจุดไหนขาดเหลืออย่างไรท่านผู้ว่าเกาะติดตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนี่ที่สมุทรสาครครับ
0: ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหากันอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถยนต์พอเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี
1: ้
0: น้ำท่วมแบบนี้เรื่องของการเคลมประกันหรือว่าการที่จะได้เงินชดเชยประกันภัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางคปภ.นะครับเขาเข้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมกับมีการบริษัทประสานกับบริษัทประกันภัยให้เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและไปสำรวจความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันภัยด้วยนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่านเลขาธิการคปภ.นะครับท่านชูชัดประมูลผลนะครับท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับจนเกิดน้ำท่วมทางคปภ.เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยเป็นเรื่อง

0: สำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรจะตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและสำหรับบ้านเรือนรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางสำนักงานคปภ.มีข้อแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้อันนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้น้ำท่วมบ้านและรถยนต์ทำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก็คืออ่านให้ครบถ้วนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยครอบคลุมถึงไหนนะครับในกรณีไหนบ้างน้ำท่วมแบบนี้นะครับครอบคลุมหรือไม่นะครับก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายให้ครบถ้วนผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องถ่ายภาพบันทึกวิดีโอความเสียหายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้เอาประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันนะทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนนะที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับละ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบินบุรีนะคุณกฎชพรแสงเงินผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจากเฟซบุ๊กของคุณกฎชพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กของคุณกฎชพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้ความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะครับ
1: ครับเขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรธตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฎชพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบินบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณกฎชพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่สามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์วิหารแดงนะครับนางสาวสุขุมาห้องนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยละเดินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมขอไม่ใช่ขออภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยางชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบ

0: อบถุงยางชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมและไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดคลองใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองหมูนะครับทางนี้เองทางจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลสุขภาพและก็การติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้ความเดือดร้อนนั้นมีน้อยที่สุดคร
1: ับนี่บรรยากาศที่วิหารแดงสระบุรีนะครับเอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบินบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบินบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบินบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทางพื้นที่กาญจนบุรีนะ
0: ครับ
1: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
0: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผเนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ข่าวนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรนินทร์ชัยรสนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอราน2นวมิน81เขตบึงกลุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้วส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นที่นะครับตอนนี้ติดต่อคุณสุกัญญาไปเรียบ
0: แล้วก็ประสานไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะครับ แล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาแล้วนะครับทางให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดกับทางคุณมณีรัตน์นะครับ
1: ครับผมอีกท่านนึงนะครับคุณแจงครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่เสรีไทย41หมู่บ้านเจริญกลางซอย9นะครับแจ้งเข้ามาผ่านทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่มีอาหารเลยครับแล้วก็อยู่กับคนแก่คนสูงอายุ83ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวตอนนี้น้ำท่วมไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับก็ส่งต่อนะครับทางทีม NBT ส่งต่อไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ให้ติดต่อกลับทางศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็แจ้งเบอร์มาแล้วนะครับว่าถ้าคุณแจงรับชมอยู่นะโทรไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่อได้แต่ NBT โทรไปประสานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ข้อมูลต่างๆก็มีเบอร์โทรของคุณแจงไว้ด้วยก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ NBT ของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางทีมงานนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับเป็น Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT-NBTFacebook ของ NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819 kHz ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได้แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับเกาะติดกันได้เราเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะฮะเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยมาเจอผมกับน้องอ๊อฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องอ๊อฟ
1: กับน้องบิน
0: นะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวนะ
1: ก็
0: ค
1: ือข่
0: าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HD เกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้ว

0: ต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะฮะต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลข่าวสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเศษๆนะครับจะมีการแถลงก็ขอให้เกาะติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนน้องครับ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
0: อันนี้น่าเป็นห่วงวกกลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่ไหมน้องคร
1: ับมันวนอยู่ครับ
0: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างไอ้ที่เหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

ติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาครับเสนาธิการทหารตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับพลเอกชิดชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมทั้งติดตามการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงตรวจเยี่ยมการประกอบอาหารจากรถครัวสนามสำหรับแจกจ่ายผู้ประสบภัยณอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแขวงศรีกันเขตดอนเมืองเสนาธิการทหารได้ตรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราวทางด้านการจัดพื้นที่รองรับประชาชนการอำนวยความสะดวกและการจัดบริการพื้นฐานตลอดจนการประกอบอาหารเพื่อประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันได้ติดตามการบริหารจัดการภายในพื้นที่เพื่อการดำเนินงานสามารถรองรับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้จัดกำลังพลและทรัพยากรที่จำเป็นสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลและสิ่งจำเป็นได้อย่างทั่วถึงครับบริษัทขนส่งจำกัดยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางครับแต่ทางบริการรถร่วมแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกในอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตาม

ตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่ารถโดยสารของบริษัทขนส่งยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางเช่นเดียวกับสถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งได้แก่สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2ขนส่งเอกมัยขนส่งสายใต้บรมราชชนนีขนส่งสายใต้ปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรที่เปิดให้บริการตามปกติส่วนรถร่วมให้บริการล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีและสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีติดตามข่าวต่างประเทศครับอินเดียประกาศภัยแล้งในรัฐมหาราชตะโดยระบุว่ากินพื้นที่ภัยแล้งเกือบทั้งรัฐแล้วครับรัฐบาลอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่เกือบ74ของรัฐแล้วส่วนผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งที่เป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าสำคัญของอินเดียส่วนทางการรัฐมหาราชตะรายงานว่าที่ผ่านมาได้พยายามช่วยเหลือภาคการเกษตรของรัฐมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งครอบครัวและคนงานในภาคการเกษตรด้วยหลังพบปัญหาที่ทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่สามารถฝ่าวิกฤตและดำเนินอาชีพต่อไปได้ภัยแล้งทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐเช่นฝ้ายอ้อยถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและการที่มีปริมาณฝนน้อยยังกระทบให้ผลผลิตน้อยลงไปอีกด้วยติดตามข่าวอีกครั้งนะครับในรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำเวลา17 นาฬิกาครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่อยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งการเตรียมพร้อมรับมืออย่าประมาทผู้ว่าอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยากำชับเตรียมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหลังระบายน้ำเพิ่มทหารปกครองชาวบ้านช่วยเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโรงพยาบาลนครปฐมรับมอบเงินบริจาค100ล้านบาทจากครอบครัวเชี่ยวชาญวลิศกิจเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารไตเทียมและผู้ป่วยใน6ชั้นติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง MBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันวันที่27กันยายน2569นะครับ
2: ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรก

0: ให้แก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในจังหวัดลพบุรีสิงห์กรรมการและรองเลขาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารโดย10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมพลทหารคณสนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยพลทหารคณสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อระเบิดขออภัยครับจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีการพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องนี้ยังความซาบซึ้งและนับเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลตลอดจนครอบครัวสืบไป
1: องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจำนวน3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเขาขวางอำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียน79คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม11คนโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียน42คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนและโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอำเภอโคกเจริญเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน81คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม10คนทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10รวมทั้งยึดแนวทางการปฏิบัติงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะให้นักเรียนสำนึกในความเป็นไทยเกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้นำแนวทางดังกล่าวไปปลูกฝังให้เด็กได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีและสนับสนุนเด็กที่มีพฤติกรรมดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไปค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมครับจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเพื่ออุทิศถวายพระกุศล

0: แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จังหวัดชัยนาทประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมโดยมีนายวิทยาชภานนท์และนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปลัดจังหวัดชัยนาทในอำเภอ5เมตร75เซนติเมตรและส่วนขนาดเล็กอำเภอละ1ซุ้มมีขนาดความสูง7เมตรกว้าง4เมตร45เซนติเมตรนะคะสำหรับจังหวัดชัยนาทและอำเภอเมืองชัยนาทได้กำหนดสถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆค่ะได้ใช้วัดหรือว่าสถานที่ในแต่ละพื้นที่ที่อำเภอกำหนดค่ะ
0: จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารวิมลคุณากรศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ช่อดอกชัยพฤกษ์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชัยนาทรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทฝ่ายทหารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทในอำเภอทั้ง8อำเภอประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดข้าราชการพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครับทั้งนี้จังหวัดชัยนาทได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดชัยนาทประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้เกินเป้าหมายกว่า 104,855 ดอกคิดเป็น 111.86% และกิจกรรมในวันนี้ครับซึ่งเป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ช่อดอกชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอของจังหวัด1ช่อและอำเภอทั้ง8อำเภออีกอำเภอละ1ช่อรวมทั้งหมด9ช่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: พักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลยค่ะโดยในวันนี้เนี่ยทีมข่าว MBT ภาคกลางของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีรายงานเข้ามาด้วยนะคะพักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูข่าวเดี๋ยวอัปเดตนี่คอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาตลอดเลยนะคะอย่างในพื้นที่กาญจนบุรีนะคะคุณนิตยาก็บอกว่าที่หน้าร้านบานาน่าฟาร์มตอนนี้ก็ท่วมเยอะมากนะคะต้องเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้เลยด้วยนะคะอย่างในพื้นที่ปากเกร็ดเองเนี่ยน้องอาร์มอมรเทพก็บอกมาว่าแจ้งวัฒนะปากเกร็ด37ตอนนี้น้ำไม่ได้ท่วมขนาดนั้นนะคะ
2: ยังปลอดภัยด
1: ีใช่ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับจุดที่ทีมข่าวของเราก็จะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานพัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอกรได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เสริมความแข็งแรงรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำกรณีมีน้ำรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามการติดตั้งแนวป้องกันน้ำค่ะโดยมีพระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหารให้ข้อมูลสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมขณะที่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ทหารและอส.เร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรสูง1เมตร90เซนติเมตรค่ะพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องนะคะเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาสู่พื้นที่ภายในวัดค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีซึ่งยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญค่ะพร้อมทั้งเน้นการป้องกันเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีทั้งน้ำจากภาคเหนือและฝนจากภาคตะวันออกโดยต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและผันน้ำออกด้านนอกนะคะออกด้านข้างนะคะรวมถึงผันน้ำลงทุ่งด้วยเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาสมทบและส่งผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่มีการระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว5อำเภอ64ตำบล301หมู่บ้านและ14ชุมชนด้วยกันนะคะและได้มีการเตรียมพร้อมแนวป้องกันและมาตรการรับมือในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
0: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยากำชับให้เตรียมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหลังมีการระบายน้ำเพิ่มครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมด้วยนางสุธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านครับโดยระดับน้ำเหลืออีกแค่ประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงตลิ่งชั้นนอกในการนี้พระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรี

0: อยุธยาและเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหารได้ประสานความร่วมมือกับทหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนระดมกำลังยกแผ่นบังเกอร์ป้องกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่วัดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะครับเดินทางไปติดตามการติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ำที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามโดยมีนายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานครั้งนี้ครับโดยขณะนี้พื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอบางบานเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินและพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยกำชับให้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์พักพิงรวมไปถึงหน่วยแพทย์กำลังพลและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและการดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบครับ
1: จังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่หมู่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ฝากให้ทางจังหวัดนั้นเป็นหน่วยกลางสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ความต้องการอื่นๆด้วยค่ะปองค่ะโดยของจังหวัดอ่างทองนะคะให้เป็นหน่วยงานกากถูกถ้าหากว่าถูกพื้นที่ต้องการสิ่งใดนะคะก็ขอใหเร่งร้องขอเข้ามาได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ทันต่อการรับมือนะคะแล้วก็ต้องเตรียมการก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะสำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขอให้ประชาชนรับฟังการแจ้งเตือนการระบายน้ำจากกรมชลประทานหากมีความจำเป็นที่จะต้องระบายก็จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนนะคะและเพื่อความไม่ประมาทค่ะก็ขอให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามข้อมูลจากผู้นำท้องที่หรือทางอำเภอตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้รับมือได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ก็ต้องดูครับว่าฝนที่ตกมาเมื่อ 2-3-4 วันที่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายิ่งไปอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ลงมาด้านล่างมากเท่านั้นนะครับต้องเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์วันนี้พรุ่งนี้ครับว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าก็ต้องคอยของกรมชลประทานเนี่ยก็จะรายงานสถานการณ์วันหนึ่งหลายระบายน้ำมาที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเราหยิบใครจะได้รับผลกระทบก็ดูรายงานสถานการณ์ของกรมชล
0: ทหารฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับช่วยกันเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นทองครับกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11นะครับกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกและชาวบ้านช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบครับนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนแห่งนี้ครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้กับการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงที่ยังสร้างไม่เสร็จและปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ก็ถูกน้ำท่วมครับทางด้านของนายณัฐธีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงซึ่งถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวตลิ่งเข้าท่วมบ้านริมน้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพในเบื้องต้นและขอให้ผู้ประสบภัยดูแลตัวเองขณะเกิดสถานการณ์และหากต้องการความช่วยเหลือนะครับขอให้ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อจะได้แจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมกำลังคนเครื่องจักรรวมไปถึงพาหนะที่จะใช้ในช่วงน้ำท่วมต้องพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านนายปิตุพงษ์เทพวีรพงษ์นายอำเภอป่าโมกเปิดเผยว่าปริมาณน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3

0: 3หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่7ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกบางส่วนยังสามารถรับสถานการณ์ได้โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทหารครับเร่งเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่หมู่ที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและถ้าหากน้ำนั้นเอ่อล้นเข้ามาก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ 40-50 หลังคาเรือนพร้อมสำรวจและเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ช่วงนี้นะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งก็มีหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะคะโดยทางรัฐบาลเองก็ได้ระดมเตรียมรับมือค่ะแล้วก็กับสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้นะคะโดยล่าสุดค่ะรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมปากเกร็ดนะคะพร้อมย้ำค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็มีความห่วงใยนะคะและสั่งให้ครม.ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยไปติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะ
2: มาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่อำเภอปักเกร็ดนะคะยืนยันกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะห่วงใยประชาชนสั่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนระบายน้ำและฟื้นฟูโดยเร็วค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปักเกร็ดนะคะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะกำชับให้ครม.ทุกคนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศและเรียกประชุมครม.ด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำสูงขึ้นค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนสำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะคะได้แก่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้แก่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือนะคะและตำบลบ้านใหม่ค่ะส่วนสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของให้กำลังใจพร้อมรับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดทราบว่าสาเหตุหลักค่ะมาจากฝนตกต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้กรุงเทพมหานครระบายน้ำไม่ทันนะคะแล้วก็ไหลลงสู่จังหวัดข้างเคียงแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ประตูระบายน้ำในปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นแล้วค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการระดมกำลังพลจากทหารตำรวจและกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในเรื่องของอาหารการกินนะคะทางร้านสะดวกซื้อภาคเอกชนค่ะได้เติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วค่ะ
3: ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าทุกที่อยู่ในขาขึ้นแล้วก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็ได้นะคะคือน้ำเริ่มลดแล้วฝนก็หยุดตกแบบฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อไปยังกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT นะคะจะโทรไปที่เบอร์ call center ซึ่งท่านคงจะเห็น forward line ต่างๆกันนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าท่านยังติดอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้านท่านมีคนท้องมีเด็กมีคนติดเตียงไฟดับถูกตัดไฟหรือมีความจำเป็นเนี่ยท่านแจ้งไปได้แล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนไม่ใช่เฟคนิวส์ติดตามได้ทางทีวีช่อง11ทีวีช่อง9หรือว่าทางออนไลน์ทั้งหลายนะคะของทางสำนักข่าวไทยช่อง11ซึ่งก็มี NBT Connect NBT World มี NBT มากมายนะคะที่

0: จะให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสื่อสารกับท่านด้วยโดยตรงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเราลงมาดูแลเต็มที่นะคะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังฝากย้ำพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะฝากย้ำกับพี่ภัยได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทุกช่องทางค่ะและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่ทัศน์ NBT และช่องทางออนไลน์นะคะ NP Connect และอสมทค่ะ
2: ขอบคุณข้อมูลจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีทีมข่าว NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังประสบกับอุทกภัยด้วยครับ
3: ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะทาง NBT นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าก็มาติดตามสถานการณ์น้ำค่ะในพื้นที่ภาคกลางก็ยังมีให้ได้อัปเดตกันนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสาน

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมกับช่วงนี้ค่ะรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันอาจจะมีพื้นที่หลายพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมนะครับแต่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีปีนี้ทั้งปีนะครับพบว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยครับทำให้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเขาก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือกับภัยแล้งในปีหน้าติดตามได้จากรายงานครับ

0: ฝนที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตก

0: ตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
1: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
0: พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมออซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
1: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
0: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
1: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่บ้านแพ้วติดตามสถานการณ์น้ำตรวจระบบระบายน้ำคลองดี3ค่ะพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะบริเวณประตูระบายน้ำคลองดี3หรือคลองดอนราวตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อตรวจสอบระบบการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับฟังข้อมูลจากผู้นำท้องที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยนะคะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยให้ติดตามระดับน้ำและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังหรือมีน้ำเอ่อล้นเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

0: ีค่ะพร้อมกันนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานและหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรสาครเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยบริหารจัดการประตูระบายน้ำและระบบชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองนครปฐมนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมผิวจราจรและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในบางเส้นทางครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองนครปฐมนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายสำคัญในพื้นที่ตัวเมืองรวมถึงบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ครับโดยเฉพาะถนนขวาพระบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7และสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่ชุมชนบางแห่งยังคงมีน้ำท่วมสูงรถยนต์สามารถสัญจรได้ด้วยความระมัดระวังขณะที่รถจักรยานยนต์และผู้ใช้ทางอาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำและคลื่นน้ำจากการสัญจรของรถยนต์ครับขณะที่บริเวณคลองเจดีย์บูชาถนนเทสาซอย7ระดับน้ำนั้นท่วมสูงล้นคลองเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงรถยนต์ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายหลายคันครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐมได้ทำการปิดเส้นทางการสัญจรเพื่อความปลอดภัยแล้วส่วนที่บริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟหน้าวัดพระงามพระอารามหลวงและหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7ยังคงมีน้ำท่วมสูงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนนั้นสัญจรได้นอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้หลายคันครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับช่วงห้างโลตัสนครปฐมขาเข้ากรุงเทพมหานครล่าสุดยังคงมีน้ำท่วมสูงครับแต่สามารถสัญจรได้ยัง2ช่องทางหลักส่วนทางคู่ขนานยังไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นแขวงทางหลวงนครปฐมก็ได้นำแท่งแบเรียร์นะครับมาวางตลอดแนวน้ำท่วมขังแสดงสัญลักษณ์ป้องกันรถยนต์เสียหลักขึ้นเกาะกลางถนนเพื่อบรรเทาผลกระทบและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทางนี้ทางจังหวัดนครปฐมครับขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะทางลอดและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเหตุฉุกเฉินหรือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันทีครับซึ่งในขณะนี้เองสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งดำเนินการระบายน้ำรวมถึงดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดครับ
0: ปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยานะคะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบระดับน้ำสูงขึ้นนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาตำบลอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีค่ะอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลกลุ่มเปราะบางหากมีความต้องการช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีครับคิกออฟเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569คนเครื่องจักรแผนและการประสานงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานจัดกิจกรรมคิกออฟเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับเพื่อบูรณาการการทำงานและเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกตามนโยบายของกรมชลประทานโดยให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามสถานการณ์ฝน

0: ปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุสามารถเข้าเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้การเตรียมความพร้อมนั้นยึดหลักคนพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมแผนพร้อมและการประสานงานพร้อมเพื่อให้สามารถระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนในปีนี้ครับสำหรับทางจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีทั้งพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรจึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังรวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนประชาชนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: พักกันอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซฟวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะที่หอประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน13หมู่บ้านมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ128กองทุนสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจำนวน20หมู่บ้านพร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน386หมู่บ้านนะคะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน13คันที่บริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีครับจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับณห้องประชุมพลิบพลีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนจำนวน17แห่งครับเพื่อนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อมนำแนวทางสันติวิธีและความร่วมมือของคนในชุมชนมาปรับเปลี่ยนผู้เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับมาเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณอำเภอวัง
1: ไทยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินผ่านโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนะคะโดยมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่สนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับโฉนดที่ดินนะคะที่จะนำมามอบเป็นผลการดำเนินงานในท้องที่ตำบลหนองโรงและอำเภอและตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน352แปลงด้วยกันค่ะซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะกว่า46ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งงานนี้ก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต3และเขต2รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินซึ่งก็เป็นผลจากการผลักดันของส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมที่ดินค่ะโดยเน้นย้ำว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นรากฐานของชีวิตและความมั่นคงของครอบครัวซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายสำคัญในการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศเพื่อมอบเป็นหลักประกันความมั่นคงและกรรมสิทธิ์ถือครองให้แก่ราษฎรค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวิตนี่คือปลาคุณต้องโรยเกลือก่อนแล้วค่อย
1: okay.
0: ปล่อยปลาออกมาคุณเอามันไปกองต้องเอามันขึ้นมาจนกว่ามันจะเต็มราง
1: โอเคครับโอเค
0: แล้วคุณก็ต้องจับมันเอาไว้แล้วคุณก็ต้องดันมันออกไป
1: จัดไป
0: เข้ามาทางนี้เลยมาๆๆ
1: ครับ
0: พอมันใกล้จะเต็มแล้วผมก็โดดไปทาง
2: ปลาพวกนี้จะไปอยู่ในสำรับอาหารในเรือของล็อบสเตอร์ในอีกไม่กี่วัน
1: แจ๋วเลย
0: แค่นั้นแหละ
1: โอเค
0: แล้วก
1: ็แล้วตอนนี้เราจะ
0: ตอนนี้ก็รอให้มันเต็มเสื้อก่อน
1: โอเคต้องเอาตัวติดไว้ตรงนี้จะได้ไม
0: ่ติดตัวไว้เลยคุณจะพิงมันก็ได้นะจะเอ็นตัวหรือจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เอามือของคุณลงด้านข้างแบบนั้นเอาเราจับรางแล้วก็ดันไปเลย
1: โอ้
0: ไม่เป็นไรหรอกระวังที่รอมันเต็ม
1: โอเค
0: ถ้าคุณมีเวลาก็ก้มลงไปเก็บได
2: ้1ดอลลาร์ได้หลายปอนด์ดังนั้นนักจับล็อบสเตอร์จึงซื้อปลาโพกี้หลายตัน
0: เอาละเปลี่ยนถังเลย
1: โอ้นั่นดีขึ้นนะคิดว่าเราคงไม่เสียปลาไปหรอกโอเคนั่นเป็นถังสุดท้ายแล้ว
0: กดปุ่มปิดเกลือได
1: ้โอเค
0: ให้เสร็จถังนั้นก่อน
1: โอเค
0: หมุนไปตรงนั้นเลย
1: หมุนไปเลยเสร็จแล้วเหรอ
0: ใช่เลย
1: เอาละพวกขอบคุณจิมมี่ตอนนี้ปลาพอกี้เตรียมตัวไปหาเหล่าล็อบสเตอร์แล้วงานเป็นไงบ้าง
3: ดีครับเรากำลังบรรทุกเหยื่อไป25ถังสิ่งที่คุณต้องทำคือควบคุมสิ่งนี้
1: ควบคุมสิ่งนี้เหรอ
3: ว่าวนี่คือขึ้น
1: โอเค
3: ลงคือลงง่ายมากเลยใช่ไหมคุณทำได้อยู่แล้ว
1: ผมจะทำเอง
3: เอาละ
1: เราจะดูกันว่ามันจะไปถึงไหนเจ้าเครื่องยักษ์เครื่องน
3: ี้เอาละขึ้นไปช้าๆค่อยๆนะ
1: โอ้ทำอย่างนี้นะโอ้ขึ้นแล้วนะ
3: ทำได้ดีมากเลยละ
1: เวียงมันไปเหรอ
3: เอามันลง
1: เอาลงแล้วนะแต่ละถังมีปลาโพกี้เพียงพอสำหรับล็อบสเตอร์100กล่องแต่ละถังหนักเท่าไหร่กันเหรอ
3: ก็400ปอนด
1: ์400ปอนด์นะ
3: คุณก็ชิน
1: ใช่เอาละเจอร์รี่แบรนด์นักเสียบโพกี้
4: ระวังเลยโดนตลอดเวลาเลยล่ะ

0: ัดเวลาอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
0: เอาละส่งให้ผมสักอันนะขอผมดูคุณหน่อย
1: เข้าไปตรงเหงือก
0: เข้าไปตรงเหงือกตรงนี้นะ
1: ใช่ใช่เข้าไปตรงนั้น
0: โอเคคุณต้องเอามันไปไว้ตรงกลางนิ้วแบบนี
1: ้
0: โอเค
1: เราต้องรีบหน่อยแล้ว
0: เอาล่ะก็แบบว่าเราก่อนเราต้องช้าลงหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับมันเหรอ
1: ใช่เราต้องดึงทุ่นปูนั้นขึ้น
0: อันไหนของเรามีทุ่นเต็มไปหมดเลย
1: สีเหลืองกับดำทางนั้น
0: สีเหลืองกับดำนี่กำลังเชียร์ทีมรูน
1: ใช่ใช่
0: หรือบอสตัน
1: เก่งกา
0: บอสตันที่เก่งชะกาด
1: เก่ง
0: เรายังพูดได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคดีแล้วกำลังเตรียมดึงตรงขึ้นมาแล้วจู่ๆฝนก็กระหน่ำใส่เรือสภาพอากาศตอนนี้ไม่เป็นใจครับแถมยากลงเรื่อยๆผมแทบจะโดนเหวี่ยงออกจากเรืออยู่แล้วแต่เฮ้ยก็เป็นวันที่น่าดื่มด่ำอีกวันนึงดาดฟ้าเริ่มลื่นโอเค
2: จับราวด้วย
0: โอเคแล้วไงต่อ
2: ก็แค่เกี่ยวข้างใต้ของมัน
0: โอเคผมอยู่ที่เมนทำงานบนเรือล็อบสเตอร์แต่สภาพอากาศแย่มากนี่เป็นฤดูร้อนของเมนครับพวกเขาบอกให้ผมกลับมาเดือนกุมภาพันธ์และดูว่าพวกเขาทำงานกันยังไงจากดาดฟ้าเรือนี้เราต้องดึงทุ่นที่ติดกับกรงต่อๆกันนี่คือกรงอันแรกครับเอาละเรามีไม่กี่ตัวในนี้นะเกิดอะไรขึ้นล็อบสเตอร์เข้าไปได้ยังไง
2: ตามทฤษฎีแล้วมุมของกรงนี้เป็นรูอย่างดีให้พวกมันเข้ามาได้นะ
0: โอเค
2: และมีเหยื่อ okay. คอยล่อมันแล้วพอพวกมันเข้าไปแล้วพอเดินไปเดินมารอบๆตัวของมันก็มีแต่กำแพงเต็มไปหมดเลย
0: โอ้โอเคมันมาในห้องนั่งเล่น
2: ใช่
0: มาเยี่ยมงานปาร์ตี้เล็กๆสักหน่อยใช่ไหม
2: หลังจากมันกินแล้วก็จะอยู่ในกรงแบบนี
0: ้คุณรู้ได้ไงว่ามันมีเท่าไหร่และต้องเก็บอันไหนหรือว่าโยนอันไหนลงไป
2: คุณต้องการจำนวนมันการจำนวนด้วยการดูมัน
0: โอเค
2: ดูขนาดแล้วก็วัดจากลูกตา
0: คร
2: ับมันโยนกลับไปไม่ได้เห็นตัวนั้นไหม
0: ตัวนั้น
2: นั่นโยนลงไปได้เลย
0: แค่นิดเดียว
2: พวกมันจะไปรวมกันอีกฝั่งนึงดังนั้นถ้ามันใกล้กันต้องเช็คทั้งสองฝั่ง
0: โอเค
2: แล้วก็ต้องเช็คเพศของมันด้วย
0: ครับ
2: ถ้ามันตัวใหญ่ประมาณนี้น่าจะเป็นตัวผู้ซึ่งมันใช้ได้เอาละลองกันเลยนี่เป็นตัวเมียที่มีไข
0: ่ว้าวดูไข่พวกนี้สิกี่ฟองกันเนี่ยก็มันวางไข่ทีเดียวเลยเหรอครับ
2: ใช่ถ้าตามปกตินะบางครั้งมันก็ไม่ได้มีเต็มท้องบางครั้งไข่ก็เยอะกว่านั้นอีก
0: ครับ
2: ตัวนี้มีตัววีอยู่แล้ว
0: ตัววีเหรอครับ
2: ใช่เหมือนตัวนี
0: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ก็ตัวเมีย
0: โอ้ใช่
2: ไม่มีไข
0: ่โอเค
2: มีคนทำตัววีบนตัว
0: โอเคครับ
2: เราก็จับมันไม่ได้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคเราแม่แม่กลับไปได้โอเคผมได้เหยือกกรงเหล็กแล้วนะครับโอเค
1: แกมันออกเชือกตรงนั้น
0: แกเชือกจากตรงนี้เหรอใช่ไหม
1: ใช่
0: เย่
1: สามารถปล่อยส่วนปลายไว้ได้นะแล้วก็ดันมันออกมาอย่างนั้นแหละแล้วใส่มันกลับเข้าไป
0: โอเค
1: ก
0: ็โอเคโอเคครับอันนี้หมายเลข
1: ไว้ตรงนี้นะ
0: ไว้ตรงนี้นะ
1: ผมจะไปมาแล้วก็เริ่มมัดล็อบสเตอร
0: ์แล้วมัดล็อบสเตอร์เหรอ
1: ใช
0: ่โอเคแล้วเราจะทำยังไงล่ะ
1: ผมจะโชว์ให้ดูเอามันมา
0: โอ้
1: หมุนสักเล็กน้อย
0: นั่นไง
1: ก็โยนใช่ผมโยนมันไว้ตรงนั้น
0: โอเคตรงนั้นน่าจะเย็นสำหรับพวกมันงานที่นี่ดูไม่มีวัน
1: นั้นนี่คือลังที่เราโยนมันลงไปแล้วใส่เข้าไปในแทงก์ออกซิเจน
0: เอาละโอเคเอาละผมก็ลองดูหน่อยนะคุณทำดูเหมือนง่ายจังนี่อาจจะเป็นคำถามโง่ๆนะผมต้องกังวลกับเจ้าพวกนี้ไหมมันหนีบเจ็บหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่มันไม่กัดหรอ
0: ใช่ไม่กัดแต่หนีบเจ็บละสิใช่ไหม
1: ใช่ผมไม่เอานิ้วไปให้มันหนีบหรอก
0: หยิบหนังยาง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: ไปรอบๆแล้วก็บิดยาง
0: บิดยาง
1: บิดเร็วมันจะง่ายขึ้น
0: แบบนี้เหรอโอเคโอเคครับ
1: ดูนั่นสิใช่แบบนั้นละ
0: เอามันไว้ในนั้นโอเคต่อไปเอาละทำไมเราต้องมัดพวกมันด้วยล่ะ
1: ก็มันมีพวกนักฉีกกับนักขยี้ที่กล้ามแข็งแรงแล้วถ้ามันอยู่ในแท้งเดียวกันแล้วก็มันจะเริ่มฆ่ากันเองโดยการฉีกพวกเดียวกัน
0: โอ้จริงเหรอ
1: ใช่เราก็เลยมัดมันไว้เพื่อไม่ให้มันฆ่ากันเอง
0: คุณบอกว่ามันมี2ประเภทมีนักฉีกแตกต่างก
1: ัน ใช่ตัวนั้นเป็นนักขยี
0: ้โอ้
1: ใช่
0: ตัวนักขยี้โอเค
1: ตัวนั้นเป็นนักฉีกแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
0: โอเคงั้นตัวที่ใหญ่กว่าก็จะทำร้ายตัวอื่นได
1: ้ใช่โดยเฉพาะบนกระดองหลัง
0: นี่แหละหน่วยกล้าท้างานจี๊ดไงต่อเราได้ล็อบสเตอร์แล้วแล้วเราเตรียมเหยื่อแล้วและตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องโยนกรงลงไป
1: และพวกเขาจะเริ่มอีกครั้งเมื่อพร้อมแล้ว
0: โอเค

0: แล้วพวกเราล่ะยืนตรงนี้เหรอ
1: ใช่จนกว่าแบบว่าจับเชือกไว้จนกว่าจะเริ่มเนี่ย
0: โอเคสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
0: เป็น
1: หวังว่าจะว่ายได้นะ
0: ผมว่ายน้ำได้เอาละเริ่มแล้วนะเชือกไปแล้ว
1: คอยมองเชือกด้วย
0: ตอนนี้แค่มองไปก่อน
1: ใช
0: ่โอเค
1: มองไปก่อน
0: โอเคจนกว่าเราจะได้

0: เอาล่ะเจอร์มี่เราใส่ลังเต็มแล้ว
1: โอเค
0: ถึงเวลาปิดกันแล้วเราจะแค่โยนมัน
1: เอาไปไว้ไหนอะ
0: ต้องประทับตราก่อน
1: โอเค
0: มีแท่งอยู่ข้างหลังนั่น
1: โอ้
2: ทางเดินแห่งชีวิต

0: สักแห่งในทะเลนี้สูตร DNA ของเราเองได้ก่อตัวขึ้นมาประกายไฟแรกของชีวิตได้ถูกจุดขึ้นแล้วมาพบกับบรรพบุรุษของเราเซลล์รูปง่ายๆเช่นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแรกสุดและเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เพิ่มรูปแบบและกระจายไปทั่วโลกแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ทะเลแห่งชีวิต
1: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
2: มันเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กหรือว่ารถที่ไม่ได้ยกสูงบริเวณโรงพยาบาลนครนายกมุ่งหน้าไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชนเนื่องจากน้ำยังมีท่วมถนนหลายจุดและอาจไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางส่วนพื้นที่ตอนเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เขื่อนและรีสอร์ทริมแม่น้ำขณะนี้ยังไม่มีรายงานน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติมนะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่นครนายกก็คือสี่แยกประชาเกษมครับแนวริมแม่น้ำนครนายกและพื้นที่ในเขตตัวเมืองตอนนี้เฉพาะเขตตัวเมืองคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณ
3: ค
2: ือน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่หลายจุดขณะเดียวกันฝนก็ยังตกก็เรียกได้ว่าในพื้นที่นครนายกลักษณะตกเบาตกหนักตกเบาสลับจุดกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ
3: เรียกได้ว่าสถานการณ์ก็ยังคนน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งนี่ก็คือภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็ตอนนี้เองค่ะเราก็มีผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆที่น้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าไปในจังหวัดนครนายกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะผู้สื่อข่าว NBT รายงานสดจากโทรศัพท์จังหวัดนครนายกค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะคุณณัฐวรรณคุณสัตตคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณที่มาสวัสดี
4: ตอนนี้ดิฉันนะคะก็ได้เกาะติดสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครนายกนะคะถือว่าก็เกินมา24ชั่วโมงแล้วนะคะกับการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกต้องบอกว่านะคะดิฉันอยู่มานะคะก็เป็นคนนครนายกด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่มาแล้วก็ไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนเมื่อวานนี
3: ้ค่ะ
4: 70ปีเขาบอกเขาอยู่มาไม่เคยท่วมแบบนี้ถือว่าท่วมใหญ่มากมันท่วมแบบเป็นโดมิโนเลยเริ่มต้นนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากน้ำปากคลองมะเดื่อ
2: ค่ะ
4: แล้วก็น้ำในเขื่อนคลองขุนด่านประการชนนี้เก็บน้ำมาเยอะมากก
2: ็
4: เลยฝนตกมาต่อเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้ามาก็ทำให้มีฝนจับ

0: นน้ำไว้มากก็เลยจำเป็นต้องระบายน้ำแต่การระบายน้ำครั้งนี้มันมากเกินที่เราจะรับไหวคลองน้ำแม่น้ำของเรารับไม่ได้เลยท่วมหลากขอเล่าเรื่องตัวเองก่อนนะคะ
1: ครับเชิญครับ
0: ทำกล่าวเก็บภาพสถานการณ์ต่างๆในช่วง4โมงเย็นไปสัมภาษณ์ไปดูพื้นที่อ่างน้ำเริ่มขึ้นละตอน4โมงเย็นเราก็ไปทำงานเก็บทุกอย่างประมาณ6โมงกลับเข้าบ้านค่ะถึงปากซอยเข้าบ้านไม่ได้แล้วน้ำท่วมแบบอุ๊ยจากเมื่อกี้ไปช่วยเขาขนของไปสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยเองทันทีค่ะต้องบอกว่ารอบนี้ชาวนครนายกนะคะได้รับผลกระทบหนักไปตามๆกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเกิดจากเขื่อนที่ระบายน้ำแล้วก็มีน้ำหลากลงมาพี่น้องที่ทำธุรกิจกลางเต็นท์รีสอร์ตตามแม่น้ำใครที่อยู่ตามแม่น้ำนครนายกทั้งหมดได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วก็ตามมาทยอยมาตามพื้นที่จากตัวเขื่อนนะคะจะเห็นให้เห็นภาพจากตัวเขื่อนก่อนได้รับผลกระทบก่อนเราซึ่งดิฉันปักหลักอยู่ที่สี่แยกประชาเกษมตำบลสาริกาจะอยู่โซนกลางๆก่อนที่จะถึงแมคโครก่อนถึงตลาดเท่งเก่าจะเป็นสี่แยกใหญ่จะอยู่ตรงนี
1: ้
0: น้ำจะไหลจากตรงนั้นก่อนมาถึงเราพอมาถึงเราชาวบ้านก็ยังไม่ได้ขนของก็แบบมาเจอกับน้ำก้อนใหญ่มามวลเดียวเลยช่วง5โมงเย็นก็ท่วมหลากเป็นราบคาบเลยจากฝั่งบ้านดิฉันที่อยู่ฝั่งขวาน้ำข้ามถนนไปฝั่งซ้ายแล้วก็ต่อเนื่องไปพื้นที่อื่นไปจนถึงกลางคืนในช่วงแถบโซนตัวเมืองเที่ยงคืนที่1ที่2ที่3ก็ได้รับผลกระทบกันไปใครที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำนครนายกได้รับผลกระทบหมดก็ถือว่าเมื่อคืนต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเป็นช่วงพีคที่เราได้รับน้ำเพิ่มขึ้นแต่วันนี้เริ่มมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเวลา15นาฬิกาเขื่อนขุนด่านประการชนได้หยุดการระบายน้ำทำให้พวกเราทุกคนได้หายใจได้หายคอน้ำที่เคยข้ามถนนจากฝั่งขวาไปท่วมหลากฝั่งซ้ายตอนนี้ไม่ท่วมแล้วจากการขับรถนะคะติดตามพื้นที่พบว่าโซนสี่แยกประชาเกษมหนักเพราะว่ามันจะมีลอดลำธารแม่น้ำนครนายกมาต่อเนื่องแล้วโซนที่ดิฉันอยู่เป็นโซนทุ่งนาเยอะล้นน้ำหลากแบบเป็นทุ่งน้ำแล้วเหมือนเราอยู่ฝ่ายน้ำเลยเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเลยนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาหลังจากที่มีการหยุดการปล่อยน้ำปรากฏว่าน้ำที่เคยข้ามทางไม่ข้ามแล้วเริ่มมีข่าวดีก็คือน้ำลดลงต่อเนื่องก็เป็นโดมิโนเหมือนกันใครโดนก่อนลดก่อนตอนนี้ทางในเมืองเช็คข้อมูลแล้วก็ลดเช่นกันแต่น้ำมันก็ยังไหลหลากต่อตอนนี้พบว่านะคะน้ำในตัวเมืองนครนายกเริ่มลดแต่ก็ยังมีการกระจายออกไปทางด้านหลังโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็สี่แยกสามสาวค่ะเริ่มมีน้ำเอ่อเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ค่ะ
1: คุณจันทิมาเท่าที่ได้ฟังข้อมูลมาก็คือน้ำจากเขื่อนที่มีการระบายแล้วก็วันนี้เมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมามีการเขื่อนขุนด่านหยุดระบายน้ำภาพรวมในพื้นที่มีการแจ้งเตือนประชาชนหรือการถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเท่าที่ทราบ
0: ค่ะในการแจ้งเตือนในส่วนตัวของดิฉันนะคะก็คือได้รับการแจ้งเตือนเราอยู่ในพื้นที่นครนายกนะคะในช่วงวันเสาร์พอดีก็ได้รับการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในช่วงเวลา 11:07 นะคะเป็นครั้งที่1ก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองนครนายกนะคะเทศบาลแล้วก็อำเภอเมืองให้รู้ว่าตอนนี้มีน้ำหลากแล้วก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนนครนายกให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพรับผลกระทบ
1: ครับ
0: อ่ะเราได้รับชุดที่หนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ค่อยสนใจเราก็คิดว่าอุ้ยบ้านเราไกลน้ำเหมือนที่ฉันนี่ค่ะอุ้ยบ้านเราไกลน้ำมาไม่ถึงหรอกเราก็คิดอย่างนั้นมันก็เป็นบทเรียนสำคัญให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมทั้งดิฉันโอ้ยได้รับปุ๊บต้องเปลี่ยนค่ะต้องทำตามท่วมไม่ท่วมก็ต้องทำไว้ก่อนไอ้เราก็ได้รับอะไม่ท่วมหรอกเราก็นู่นนั่นนู่นนี่ไม่ได้ทำตามแต่พอหลังจากนั้น5โมงเย็นน้ำมาจริงๆค่ะแล้วก็มีการเตือนครั้งที่2ในช่วงเวลา 17:47 เตือนว่าให้ออกจากพื้นที่อย่าลังเลน้ำท่วมอ่ะแต่ครั้งนั้น มันท่วมแล้วมันไม่ทันแล้วในครั้งที่สองก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะทางภาครัฐก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีเสียงตามสายแต่ว่าในโซนที่ดิฉันอยู่นะคะโซนอบต.สาริกาเสียงตามสายจะไปไม่ทั่วถึงจะฟังไม่ชัดแบบเหมือนเป็นเสียงลอยๆเบาๆข้อความไม่ชัดเจนค่ะ
1: ครับนั่นเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับทีนี้น้ำที่เหมือนที่คุณจะที่มาบอกว่าน้ำตอนนี้นครนายกเริ่มลดลงตามลำดับแน่นอนแหละน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ต่างๆที่พื้นที่ด้านล่างพื้นที่ไหนบ้างครับที่ควรต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ณขณะนี้ครับ
0: อ๋อที่ลดลงนะคะระดับเซนติเมตรก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือในโซนที่ไปดูวันนี้ขับตระเวนดูนะคะในโซนที่หลากใกล้ๆเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะที่โซนแถวร้านคาเฟ่หนงอะค่ะที่เมื่อวานก็มีน้ำป่าไหลหลากโซนนั้นน้ำลงไปแล้วตอนนี้จะมาหนักอยู่ตั้งแต่สี่แยกประชาเกษมน้ำสูงตรงเมนหลักใหญ่เลยถนนหลักใหญ่ไปจนถึงโรงพยาบาลนครนายกจุดนี้รถเล็กยังควรเลี่ยงการสัญจรไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวรถพังไปดับกลางทางระดับน้ำยังสูงอยู่เลี่ยงไปก่อนเดี๋ยวรออีกสักพักคาดว่าระดับน้ำน่าจะดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
2: เข้าใจว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือกันเห็นว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วไม่แน่ใจว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยยอมฟ้าฝนมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ
0: ฟ้าฝนสภาพอากาศนครนายกนะคะก็ยังโปรยปลายมาเป็นระยะนะคะในช่วงเช้าก็มีโปรยๆบ้างแต่ว่าไม่หนักไม่ถี่ตลอดเวลาโดยสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครนายกพบว่ามีฝนตกทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับทราบว่าเมื่อคุณจติมาได้บอกไปสักครู่ครับคุณจติมาเองนอกจากไปทำข่าวแล้วตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยด้วยพื้นที่ที่บ้านที่น้ำท่วมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็บอกแล้วนะคะเมื่อวานออกไปทำข่าวปุ๊บ2ชั่วโมงเท่านั้นกลับมาเข้าบ้านไม่ได้จ้าทุกอย่างยังอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เลยระดับน้ำก็ประมาณเมตรถึงเมตร20เมื่อวานก็เลยไปอยู่บ้านพี่ข้างๆกันไปอาศัยเขาอยู่แต่เราเห็นแล้วอู้ระดับน้ำสูงมากอยู่ไม่ได้แน่นอนลดเรากลัวมีปัญหาจากประสบการณ์ที่แบบเหมือนแม่สายเราอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวน้ำมาเราก็กลัวออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเมื่อเช้าเราก็ไปใหม่แต่นี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ค่ะสถานการณ์น้ำก็ยังไม่ลดลงจนถึงขั้นที่จะสามารถเข้าไปดูบ้านตัวเองได้ค่ะแต่ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนน่ะน้ำหนึ่งน้ำใจมีให้กันมากมายเลยแบบทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแถวนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ใครที่สร้างใหม่พื้นที่เขาถึงสูงบ้านที่พื้นที่สูงที่สร้างใหม่ก็เอื้อเฟื้อให้เพื่อนบ้านไปจอดรถได้นี่ขอชื่นชมมากมากค่ะ
1: ครับเอาละครับขอบพระคุณคุณจันทิมานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยครับขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการฟื้นฟูก็ส่งกำลังใจให้คุณจันทิมาด้วยและขอบคุณด้วยที่รายงานให้เราได้ทราบกันนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ
0: ค่ะคุณสัตตาคุณคุณณัฐวรรณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่คุณจันทิมารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับหลักๆที่น่าสนใจคือมีนัยยะสำคัญของเหตุการณ์ก็คือว่าเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อบ่ายสามที่ผ่านมาหยุดการระบายน้ำแล้วนะครับน้ำที่ท่วมในพื้นที่ริมคลองมะเดื
2: ่
1: อพื้นที่เขตเมืองในบางจุดตอนนี้เริ่มทยอยลดลงและเขาคาดว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะไหลไปยังพื้นที่ต่างๆที่เป็นที่รับน้ำต่อไปซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือฝนคุณณัฐวรรณฝนเป็นคงเป็นปัจจัยหลักยังตกสลับหยุดนะครับไม่ตกต่อเนื่องตลอดทีเดียวตกบ้างสลับหยุดบ้างแล้วก็มาตกบ้างสภาพจะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะแล้วก็มักจะเป็นแบบนี้ในทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้ก็เลยต้องเฝ้าระวังก่อนอย่างที่คุณสัตตคุณบอกเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหลายพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาเร็วมาแรงเตรียมตัวไม่ทันจริงๆรวมถึงคุณจันทิมาของเราด้วยนะคะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับเอาละครับไปดูความช่วยเหลือกันบ้านนะครับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับส่งทีมอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วครับที่นั่นก็หนักเหมือนกันครับไปช่วยผู้ประสบภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สระแก้วหลังฝนตกหนักต่อเนื่องคุณผู้ชมครับทำให้ระดับน้ำในบางพื้นที่เนี่ยท่วมสูงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0: ซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันชนชอซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครยกผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ค่ะขณะที่ข้อมูลถึงวันที่26กันยายนนะคะทางจังหวัดสระแก้วเองก็เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาฉกรรและอำเภอวังน้ำเย็นนะคะโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานแล้วเนี่ยอย่างน้อย774คนแบ่งเป็นอำเภออรัญญประเทศ6คนอำเภอเมืองสระแก้ว449คนอำเภอเขาฉกรร2พัฒนานครนั้นยังไม่ได้ระบุยอดค่ะและในส่วนของอาคารกาญจนเวท
0: มหาเจริญบ้านตาหลังในครับยังสัญจรได้ครับขอความร่วมมือในการใช้รถด้วยความระมัดระวังจุดที่2เป็นเส้นทางบ้านแก่งสะเดาคลองใหญ่ครับจุดนั้นน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้ครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและจุดที่3เส้นทางคลองใหญ่บ้านด่านชัยเขาฉกรรรถยนต์ผ่านได้บางช่วงครับแต่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะว่ากระแสน้ำยังไหลเชี่ยวเสี่ยงเกิดอันตรายครับส่วนเส้นทางหรือว่าทางหลวงหมายเลข359เขาหินซ้อนสระแก้วขณะนี้สามารถผ่านได้แล้วนะครับโดยเดินทางต่อไปได้จนถึงแยกสะขวัญรถเล็กยกเว้นรถเล็กนะครับแล้วก็รถยนต์รถเก๋งโหลดต่ำเนี่ยเนื่องจากสภาพเส้นทางอาจมีน้ำท่วมขังและมีความเสี่ยงต่อการสัญจรครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วนะคะก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขค่ะโดยน้ำท่วมขังอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนั้นต้องประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.เป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยและจัดจุดบริการทดแทนให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปรับการรักษาแล้วก็ยังคงรับยาได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับจุดบริการทดแทนนะคะก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสระแก้วโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งนะคะย้ายไปให้บริการชั่วคราวที่วัดรีนิมิตอำเภอโคกสูงส่วนรพสต.โนนหมากมุ่นค่ะให้ประชาชนไปรับบริการที่รพสต.โคกสูงอำเภออรัญญประเทศรพสต.ท่าข้ามให้ไปรับบริการที่รพสต.คลองน้ำใสและอำเภอวัฒนานครรพสต.บ้านห้วยเดือให้ไปรับบริการที่รพสต.หนองหอยค่ะส่วนรพสต.บ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศขณะนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างเฝ้าระวังและประเมินระดับน้ำหากว่าสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นจนจำเป็นต้องปิดบริการก็จะประสานให้ประชาชนเข้ารับบริการทดแทนที่รพสต.บ้านโรงเรียนตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทั้งนี้นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง9อำเภอยังคงเปิดให้บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยตามปกติตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ค่ะ
0: ครับสถานการณ์ภาพรวมเรียกได้ว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะหย่อมฝนนะครับที่ตอนนี้ตกหนักตกมากอยู่ที่ภาคตะวันออกนครนายกที่คุณจันทิมารายงานไปเมื่อสักครู่ที่สระแก้วที่ปราจีนบุรีก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงรวมถึงที่จันทบุรีด้วยคุณณัฐวันที่จันทบุรีก็ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับเราจะไปดูที่จันทบุรีนะครับฝนตกต่อเนื่องครับตอนนี้ก็ยังตกขณะที่ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบุรีที่นั่นยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมเชื่อมั่นว่าคลองพักดีรำไพจะสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากคุณจินตนากุศลครับรายงานจากจังหวัดจันทบุรีครับเชิญครับ
2: ติดตามบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรนะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะ

0: ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันทน์ต่างก็มาประเมินสถานการณ์เพื่อเทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไพค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะเอ่อท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงและจากการที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันนะคะก็พบว่าพี่น้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักดีลำไพนั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักดีลำไพนั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่เคยมีเหตุน้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอมหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
1: ฉันเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันเหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื้ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะฮะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
0: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะอย่างสูงสุดไม่ประมาทนะคะเตรียมพร้อมยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอำเภอ29ตำบล153หมู่บ้านนะคะว่าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน2รายค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทําให้การเคลื่อนย้ายนั้นลําบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนากุศลรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: ขอบคุณคุณจินตนานะครับรายงานมาจากริมน้ําจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับจุดที่คุณจินตนารายงานอยู่รับสังเกตน้ําในคลองน้ํามากฝนก็ยังตกอยู่แต่ชาวบ้านเขาเชื่อมั่นนะครับว่าคลองพักดีลำไพซึ่งเป็นคลองระบายน้ําจะสามารถระบายน้ําออกสู่ทะเลได้ครับ
3: ใช่ค่ะและอย่างที่คุณจินตนารายงานเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง รวมไปถึงที่ตําบลวังใหม่อําเภอนายายอามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าจากสอยดาวไหลหลากเข้าท่วมตําบลวังใหม่กระทบถึง10หมู่บ้านบางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบ3เมตรเลยนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองค่ะก็ได้เร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังคง

0: น่าเป็นห่วงค่ะหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอสอยดาวไหลผ่านคลองวังบ่าและคลองวังตะโนดเข้าท่วมทั้ง10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่6ชุมชนเชิงเขาได้รับผลกระทบหนักระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วนายนฤทธิ์กิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ระบุนะคะว่าน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วโดยระดับน้ำขึ้นเร็วบางช่วงระดับน้ำเพิ่ม10ถึง30เซนติเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งจุดที่น้ำสูงสุดก็จะสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวค่ะรถทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถสัญจรได้จำเป็นต้องใช้รถยกสูงเข้าช่วยเหลือเท่านั้นเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 5,700 คนเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าพื้นที่น้ำท่วมดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยานำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ก็ได้ปรับสถานที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสิ่งของช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มอาหารและระบบประสานงานด้านสาธารณสุขด้วยโดยจะใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกับชุมชนให้ผู้นำหมู่บ้านนั้นเข้ามารับอาหารแล้วก็น้ำดื่มเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านรวมไปถึงผู้ที่อพยพมาอยู่ในจุดรวมพลที่ปลอดภัยด้วยนะคะทางด้านชาวบ้านตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเลยบ้านถูกน้ำท่วมสูงทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดเพราะว่าขนย้ายไม่ทันไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ท่วมครับหนักนี่ถูกหัวเลยช้าผมเข้าไปไปเอาหมาเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ย
2: ข้าวของในบ้านเป็นไง
1: เรียบร้อย
2: หายหมด
1: เอาไม่ทันเลยครับไม่เคยเจอครับเจอแค่หัวเข่าเต็มที่
2: ผมก็เปียกไม่มีผมนอนเลยค
1: ่
2: ะ
1: มันก็ยังไม่รู้เลยจะปรึกษากันอยู่เนี่ยหาทำงานครับซื้อหม้อข้าวใหม่ซื้อตู้เย็นใหม่อะไรแบบใหม่หมดเลยครับพูดง่ายๆอ่ะครับผ่อนเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมด
0: เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่ายังมีชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านเนี่ย1หลังแต่ว่าไม่ยอมออกจากพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเข้าพูดคุยทำความเข้าใจและเกลี้ยกล่อมอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นย้ายออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะ
3: ครับขณะที่ทหารจากกรมประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกตัญญูสถานจันทบุรีนำเรือไปช่วยอพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่บ้านคลองเขาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ครับพร้อมนำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยชาวบ้านบอกว่าเคยประสบเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าน้ำมาไวและสูงด้วยนะครับเพียง10นาทีก็ท่วมจุดอพยพไม่ทันสร้างความเสียหายและกระทบความเป็นอยู่เป็นวงกว้างครับ
0: ส่วนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองวังตะโนดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญฝั่งตะวันตกของจังหวัดจันทบุรีครอบคลุมพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยขณะนี้ค่ะทางชลประทานก็ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนวังตะโนดครบทั้ง4บานแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องด้วยกันเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากตอนบนให้ไหลลงพื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะส่วนทางด้านของนายธนพลกิจการนายกอบจ.จันทบุรีก็บอกว่าปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าทุกปีเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะอำเภอแก่งหางแมวมีฝนตกและน้ำเติมเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อที่จะประเมินและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
4: เราจะสูบอีก2เครื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีเห็นมีผักตบที่ลอยมาจากตอนบนเนี่ยนะครับมันยังติดค้างตอหม้อนะครับของคอสะพานซึ่งเดี๋ยวจะต้องดำเนินการเอาขยะออกเพื่อให้ระบายน้ำเนี่ยเดี๋ยวรวดเร็วเพราะนั้นวันนี้มวลน้ำจากตำบลขุนซ่องตำบลพะวาในส่วนของอำเภอแก่งหางแมวเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วมวลน้ำเนี่ยกำลังลงมาสู่ตอนล่างเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่จะลงออกสู่ทะเล
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูความช่วยเหลือจากรัฐบาลครับที่ระดมเจ้าหน้าที่รวมถึงครม.ในการช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่เดี๋ยวกลับมาครับ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามชมรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับเกาะติดรายงานแจ้งเตือนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับรัฐบาลได้ระดมกำลังรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝนยังตกต่อเนื่องแต่ประตูระบายน้ำหลายจุดสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอปากเกร็ดพร้อมทั้งย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งคณะรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงติดตามกับคุณสมรรัตน์รุ่งมณีรายงานจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนนทบุรีมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่อำเภอ4ชั่วโมงพร้อมกับเร่งบูรณาการทุกอย่างให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ค่ะจังหวัดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำสูงขึ้นค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนสำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะคะได้แก่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้แก่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือนะคะและตำบลบ้านใหม่ค่ะส่วนสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของให้กำลังใจพร้อมรับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดทราบว่าสาเหตุหลักมาจากฝนตกต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้กรุงเทพมหานครระบายน้ำไม่ทันนะคะแล้วก็ไหลลงสู่จังหวัดข้างเคียงแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ประตูระบายน้ำในปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นแล้วค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการระดมกำลังพลจากทหารตำรวจและกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในเรื่องของอาหารการกินนะคะทางร้านสะดวกซื้อภาคเอกชนค่ะได้เติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วค่ะ
3: ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าทุกที่อยู่ในขาขึ้นแล้วก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็ได้นะคะคือน้ำเริ่มลดแล้วฝนก็หยุดตกแบบฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยัง

0: มีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อไปยังกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT นะคะจะโทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งท่านคงจะเห็น forward line ต่างๆกันนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าท่านยังติดอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้านท่านมีคนท้องมีเด็กมีคนติดเตียงไฟดับถูกตัดไฟหรือมีความจำเป็นเนี่ยท่านแจ้งไปได้แล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนไม่ใช่เฟคนิวส์ติดตามได้ทางทีวีช่อง11ทีวีช่อง9หรือว่าทางออนไลน์ทั้งหลายนะคะของทางสำนักข่าวไทยช่อง11ซึ่งก็มี NBT Connect NBT World มี NBT มากมายนะคะที่จะให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสื่อสารกับท่านด้วยโดยตรงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเราลงมาดูแลเต็มที่นะคะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังฝากย้ำพี่น้องประชาชนค่ะว่าหากประชาชนประสบภัยนะคะผู้ประสบภัยค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะขออีกค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะฝากย้ำกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าหากประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทุกช่องทางค่ะและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้รวมถึงสื่อภาครัฐอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะทางวิทยุโทรทัศน์ NBT และช่องทางออนไลน์นะคะ NBT Connect และอสมทค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: ครับความช่วยเหลือยังคงมีต่อเนื่องคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับนางสิริลักษณ์พึ่งเนียมพร้อมด้วยนางกัญจนาสร้อยอินทรกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมครับลงพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมไปมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบาง10คนครับแบ่งเป็นตำบลลำพญาตำบลแล้วก็หลังผู้ราชการจังหวัดเนี่ยได้มอบหมายนะครับทางนางสาวอนุชาจันทมนตรีทางท่านผู้ว่าอนุชาเนี่ยได้สั่งการให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดเตรียมถุงยางชีพไว้200ถุงเพื่อกระจายความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆหลายตำบลทั้ง7อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับและช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ในเบื้องต้นสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครปฐมคุณผู้ชมครับเกิดจากน้ำเนี่ยท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยนะครับทำให้น้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วนะครับทั้งในเขตชุมชนบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองและพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำท่าจีส่งผลกระทบในพื้นที่ทั้ง7อำเภอครับ
2: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครเองนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้ลงพื้นที่สถานีประตูระบายน้ำบางน้ำจืดเพื่อที่จะตรวจสอบระบบสูบน้ำหลังจากฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยพบว่าเครื่องสูบน้ำนั้นชำรุดถึง2เครื่องแต่ว่าก็ได้สั่งเร่งซ่อมด่วนแล้วเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะหลังจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ลงพื้นที่สถานีประตูระบายน้ำบางน้ำจืดตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบระบบสูบน้ำและติดตามประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าสถานีแห่งนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด8เครื่องด้วยกันแต่ว่าสามารถใช้งานได้เพียง6เครื่องแล้วก็ชำรุดเสียหายไป2สะสมเพิ่มขึ้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะจึงได้กำชับติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ไปดูที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับหลายพื้นที่น้ำก็ยังท่วมครับเราติดตามมาตั้งแต่2วันก่อนที่เริ่มเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับน้ำฝนตกหนักน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงมาตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งน้ำนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ติดลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่กระแสน้ำบางจุดไหลเชี่ยวจนประชาชนไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพน้ำท่วมพื้นที่หมู่ที่4บ้านตำบล

0: จันทึกครับที่บ้านสับม่วงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ต่ำทำให้ชาวบ้านบางส่วนอพยพออกมาไม่ทันครับทางนายสมปองรอดตุ่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทึกได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยและทีมเรือเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังครับในการนำเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปยังชุมชนก่อนที่จะช่วยอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่น้ำท่วมออกมาได้ครับ
1: เมื่อวานนี้มันยังไม่ท่วมเวลามันจะขึ้นประมาณเที่ยงคืนคือออกไปไหนไม่ได้แล้วน้ำมันเชี่ยว
2: ตอนนี้ที่ข้างในนั้นประมาณน้ำประมาณเพียงไหนเพื่อ
1: นก็นี่แหละ
2: เพียง
1: ออกไปไหนไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นมันก็ยังเดินได้อย
2: ู่อ๋อแต่ตอนนี้มันลดหรือว่ามันเพิ่มขึ้น
1: ไม่ได้แล้ว
2: ตอนนี้มันยังเพิ่มขึ้นอยู่หรือว่ามันเริ่มลดลงแล้วครับ
1: ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
2: ๆอ๋อยังไม่ลดเลยใช่ไหมครับ
1: เพิ่มจนออกไปไหนไม่ได้เลย
2: ติดอยู่ข้างในกี่วันนะพี
1: ่มาตั้งแต่เมื่อวานมีติดเลยเข้ามาแล้วออกไม่ได้เลย
3: ทั้งนี้นะคะทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกและหน่วยกู้ภัยค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังและอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงหรือว่ากระแสน้ำนั้นเริ่มไหลแรงก็ควรที่จะรีบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยทันทีค่ะ
0: นั่นคือภาพรวมสถานการณ์น้ำรวมถึงความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆครับติดตามต่อได้นะครับในช่วงของข่าวค่ำ NBT นะครับทั้งหมดนี้คือรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่วงนี้คุณณัฐวรรณผมสัตตคุณดำเกลี้ยงเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

้จากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสุขทั้งความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
0: วันนี้ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านกลับมาจากอังกฤษนะครับก็ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยท่านได้ย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะมีการร่วมกันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจะมีการเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีการแถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทางนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนด้วย
2: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
0: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วนะครับโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมที่จะนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อ

0: ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่ม
1: ที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้แก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนำความปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองเปรมประชากรด้วยนะครับพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยท่านนายกแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้กับประชาชน
0: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โซนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับโซนเป็นโซนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
2: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้จัดถุงยังชีพจำนวน170ชุดและมีการจัดเข้ากล่องและเครื่องดื่มดูแลผู้ประสบภัยตามวงรอบขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านจำนวนกว่า600ชุดส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรก็ได้รับผลกระทบไปถึง39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนประชาชนกว่า 69,000 รายครับโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ตอนนี้170คนหากประชาชนได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานได้ที่สายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณเขตหลัก4แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับพร้อมกับมีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมกันลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยียวยาและการจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติด้วย

0: และจากการหารือกันกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นร่วมกันนะครับว่าควรพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนจึงได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วย
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของตุ๊กตุ๊กหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านยังน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับนายกรัฐมนตรีได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันนะครับและที่ประชุมกำหนดให้วันที่28แล้วก็29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษด้วยครับในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลสั่งการระดมจับพักกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าไปสนับสนุนการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟแล้วก็ซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้าน
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
0: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 นผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนช่วงปี2554หรือไม่นั้นนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดโดยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สายด่วนกทม.

0: หมายเลข1555หรือจะเป็นสายด่วนของปภ.นะครับหมายเลข1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: นอกจากนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลประกาศให้วันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้คือจันทร์ที่28และอังคารที่29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษครับแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้แล้วล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติครับแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะครับจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกพับไปครับ
0: ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณเขตร่มเกล้าราชกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตนเองประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของทส.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนะครับทางทส.ได้สนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับการจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่าตัวท่านเองได้เร่งบูรณาการข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับลงพื้นที่ด้วยตนเองโดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและมีการประสานการช่วยเหลือโดยให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงขณะเดียวกันนะครับก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการระบายน้ำการเดินทางเข้าออกชุมชนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดขาดแคลนกำลังคนหรืออุปกรณ์จำเป็นจะต้องเร่งประสานส่วนกลางเข้าสนับสนุนทันทีทางนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางทส.จะบูรณาการทำงานร่วมทั้งภารกิจในการรับส่งและอพยพประชาชนการจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีนายสยามช้างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลักครับ
1: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และเรือพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวน2ลำอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่ถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงสะพานข้ามคลอง1หลังคาแดงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำใน NBT News ช่วงค่ำกันต่อนะครับโดยคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังรับชมรายการของเราอยู่นะครับและอยากจะร่วมบริจาคนะครับทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับได้แก่อาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมและอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มและน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและสิ่งของจำเป็นนะครับเช่นหมอนที่นอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับได้แก่ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับประกอบด้วยเบอร์0816112878อีกเบอร์นะครับ0954957960และเบอร์โทรศัพท์0945512949อีกเบอร์นะครับ0631696949และหมายเลขโทรศัพท์0868980856นะครับนั่นคือจุดแรกที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดที่เขตนี้นะครับหรือที่ศูนย์นี้สามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894461855อีกเบอร์นะครับเป็น0959264555และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0860223778ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ครับ
1: ด้านกรมทางหลวงก็แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 รวมถึงดอนเมืองโทเวด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมให้กับประชาชนครับจากเดิมที่กำหนดเวลาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะครับแต่ว่าให้ขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่29กันยายน2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เช่นเดียวกับทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT ครับขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวออกไปจนถึง 24:00 นของคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างนะครับและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคงต้องรอลุ้นนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่เนี่ยจะมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเรียกว่าคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายเส้นทางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับล่าสุดทางทีมข่าว NBT ของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตรงข้ามวัดหลัก4ซึ่งยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพรทิวากันทิยาใจครับคุณพรทิวาครับเชิญครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะทีมข่าวยืนอยู่ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นวัดหลัก4นะคะแม้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ยังมีรถของประชาชนที่ยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในน้ำยังคงท่วมสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ านหน้าแข้งเลยค่ะซึ่งรถนะคะก็จะสัญจรได้นะคะอย่างสะดวกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะไม่สามารถสัญจรบริเวณช่องทางซ้ายได้ถ้าหากว่าช่องทางซ้ายสุดเนี่ยรถก็จะต้องเป็นรถที่ยกสูงนะคะแต่ถ้าหากว่ารถคันเล็กหรือว่ารถไม่ได้สูงมากเนี่ยการผ่านไปก็จะเป็นไปอย่างทุลักทุเลแล้วก็อาจจะเสี่ยงเกิดรถดับรถติดได้นะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้เนี่ยยังคงมีป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็ยังคงมีประชาชนสัญจรอยู่ค่ะแต่ก็จะค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าบริเวณป้ายรถเมย์ตรงนี้เนี่ยการขึ้นรถเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับประชาชนย่านนี้ที่เดินผ่านมากันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเนี่ย
3: อ๋อจะไปส่งผู้โดยสารในซอยเนี่ยครับผม
2: เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้กับการสัญจรประชาชน
3: มันก็ลำบากนิดนึงครับพี่เพราะว่าน้ำปริมาณน้ำมันยังไหลท่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝนตกเติมลงมาเรื่อยๆครับผม
2: คนเยอะไหมคะในซอยช่วงนี้
3: มันก็มีทั้งที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในครับที่มาจับจ่ายซื้อของกันครับ
2: อย่างวินมอเตอร์ไซค์นี่เรากังวลเรื่องรถดับหรือว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆด้วยไหมคะ
3: ครับมันก็มีผลนะครับถ้าเกิดว่าดับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะขาดรายได้ครับ
2: ประชาชนที่เขามารอคิวหรือว่าใช้บริการวินนี่นานไหมคะในแต่ละเที่ยวอะค่ะ
3: นานครับส่วนมากก็ในซอยที่วินพักอาศัยอยู่น้ำก็จะท่วมครับเขาก็เลยต้องไปจัดแจงที่อยู่อาศัยของเขาครับคนก็จะน้อยลงตามสัดส่วนไปครับ
2: สอบถามสถานการณ์ในซอยหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งรถลำบากไหมคะ
3: ก็ลำบากครับในซอยเนื่องจากว่าในซอยข้างหลังมันเป็นคลองล้อมรอบด้วยชายคลองทีนี้น้ำมันก็จะเอ่อตามลำดับถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่ลดง่ายๆครับ
2: คาดว่าสถานการณ์น้ำเรากังวลไหมคะตอนนี
3: ้ก็มีส่วนครับก็ต้องพยายามดูพยากรณ์ตลอดเวลาครับว่ามันจะตกเพิ่มหรือลดลงครับก็ภาวนาให้มันลดลงครับ
2: ส่วนตัวเราติดตามข่าวติดตามพยากรณ์ต่างๆด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับก็ดูทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็ดูในข่าวทีวีบ้างครับ
2: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องน้ำหรืออะไรต่างๆไม่ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนเรื่องรถเรื่องถนนก็ดีค่ะ
3: ครับอยากฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอะไรก็ดีครับช่วยลงมาดูแลนิดนึงครับตอนนี้การสัญจรลำบากมากครับผม
2: ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณย่านซอยวิภาวดีรังสิต70แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทีมข่าวก็ยังได้มีโอกาสไปสำรวจบนถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะที่บนถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณโทรคมนาคมค่ะซึ่งบริเวณหน้าโทรคมนาคมที่ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อที่ทีมข่าวไปสำรวจนะคะก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำนะคะท่วมขังอยู่ค่ะแต่ขณะเดียวกันถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมีการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ประชาชนที่สัญจรบนถนนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบริเวณริมทางเท้าก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางมาจนถึงจุดนี้นะคะซอยวิภาวดีรังสิตก็พบว่าในช่วงที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะก็มีประชาชนนะคะนำรถยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนที่นำรถมาจอดนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT ว่าเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินนะคะแต่ก็มีความจำเป็นต้องนำรถออกมาจอดไว้ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมสูงจนกระทั่งน้ำเข้าถึงบริเวณลิฟต์ในที่พักเลยนะคะทำให้สามารถไม่นำรถไปจอดในพื้นที่เดิมได้ค่ะนอกจากนี้ประชาชนก็ยังสะท้อนถึงการเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์ทำให้ประชาชนเนี่ยออกไปจับจ่ายซื้อสิ่งของได้อย่างยากลำบากแล้วก็สินค้าบางประเภทเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนเราไปฟังเสียงประชาชนที่ทีมข่าวไปพูดคุยกันค่ะ
4: ที่ค่อนข้างต่ำเราก็เลยเอารถมาจอดกันข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ที่ในคอนโดก็ท่วมจมเป็นอย่างนี
2: ้ใช่ประมาณ3
4: วันแล้วค่ะใช่น้ำยังไม่ลดเลยตอนแรกเมื่อเช้ามาดูลดลงนิดนึงแล้วกลางวันเนี่ยฝนมันก็เติมมาอีกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกตอนนี้คอนโดเขาก็กำลังระบายน้ำออก3จุดแล้วตอนแรกมีจุดเดียวค่ะใช่ในลิฟต์ก็มีน้ำนะขึ้นลิฟต์ไปก็จะได้ยินเสียงน้ำน่ากลัวมากเพราะว่าเราอยู่ชั้น8เนาะเออใช่
2: กังวลห่วงทรัพย์สินไหมคะรถมาจอดข้างนอก
4: ห่วงค่ะก็เที่ยวออกมาดูเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมีรถ2คันอีกคันนึงก็จะอยู่ที่ทำงานอันนั้นห่วงมากใช่เพราะเราดูไปดูไม่ได้ค่ะ
2: ณะที่ประชาชนที่ยังคงเดินทางอยู่บนถนนนะคะก็แสดงความกังวลว่าหากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์การเดินทางเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ผ่านข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของปริมาณฝนและก็ปริมาณน้ำในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าที่บ้านเป็นคนชอบซื้อตุนไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหมดแล้วก็เลยออกเนี่ยค่ะกับว่าฝนหยุดตกก็เลยจะออกมาดูกับข้าวบ้างอะไรอย่าง
5: น
4: ี้
5: ในครัวบ้านนี้ยังปลอดภัยไหมคะ
4: ปลอดภัยค่ะใช่แต่ว่าคือรอบแต่ว่ารอบบริเวณแรกๆค่ะน้ำท่วมก็คือออกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว
5: ในหม
4: ู่
5: บ
4: ้
5: าน
4: ใช่ใช่ค่ะ
5: สูบน้ำหรือว่าระบายน้ำได้เร็วไหมคะตรงนั้น
4: ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้าตราบใดที่ฝนมันไม่ตกลงไปมากกว่านี้ใช่
5: ตอนน
4: ี้
5: เราห่วงอะไรมากที่สุดคะนอกจากทรัพย์สินหรือว่าบ้านอะไรของเราแล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเราห่วงอะไรลดเร็วไหม
4: ก็เนี่ยค่ะข้อห่วงเรื่องที่ว่าถ้าน้ำมันยังขึ้นอยู่อย่างนี้มันก็สัญจรลำบากไปทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
5: ตอนนี้เรามีความกังวลไหมว่าฝนมันจะตกไม่หยุดแล้วน้ำมันเติมลงมาอีกเพราะปัจจัยมันคือฝนใช่ไหมคะ
4: กังวลค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นสูงมากกว่านี้น้ำก็จะเข้ารถนะใช่
5: ต
4: ั
5: วเองติดตามข่าวตามสถานการณ์อะไรตลอดเวลา
4: ตลอดค่ะก็ดูข่าวทุกวันใช่ตั้งแต่เช้าเย็นๆดูตลอดค่ะ
5: จะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต่างๆไหมคะ
4: คือก็จริงๆคือเราเข้าใจในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าก็คืออยากให้ช่วยแบบว่าคนที่ประสบปัญหาหรืออะไรเงี้ยถ้าแก้ไขได้โดยเร็วก็อยากจะให้แก้ค่ะ
2: และอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทีมข่าวพบบนถนนค่ะก็คือมีรถยนต์บางส่วนเกิดขัดข้องแล้วก็จอดเสียอยู่บนถนนนะคะทำให้เจ้าของรถเนี่ยก็ต้องลงมาเข็นรถด้วยตัวเองซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังสูงนะคะถ้าหากว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนเนี่ยสามารถติดตามมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะคะได้จากหน้าเว็บไซต์โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ตั้งเว็บไซต์ไว้นะคะเป็นแบงคอกค่ะมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเส้นทางนั้นเนี่ยรถติดน้ำท่วมขังหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าหากเส้นทางไหนเนี่ยที่ไปแล้วนะคะมีรถติดเป็นเวลานานนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเกิดจากน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรค่ะคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทีมข่าว MBT ของเราก็จะคอยรายงานสถานการณ์นะคะน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
0: คุณพรทิวากันทิยาใจนะครับก็รายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงข้ามวัดหลักสี่นะครับก็ทำให้เห็นภาพนะของการจราจรในพื้นที่ของปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพรทิวาบอกว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะมีการเดินทางจะดีที่สุดนะครับ
1: ใช่นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน22จังหวัดน้ำท่วมระดมทีมแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับล่าสุดก็ให้การดูแลเชิงรุกไปแล้ว 5,512 คนจัดให้บริการทางการแพทย์แล้ว 4,622 ครั้งและคัดกรองสุขภาพจิตไป 3,139 คนพบว่ามีผู้มีความเครียดสูง8คนนะครับได้รับการดูแลจิตใจตามระบบและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนกว่า 23,700 รายการขณะที่สถานพยาบาลเองได้รับผลกระทบไป32แห่งปิดให้บริการไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือ16แห่งได้แก่ที่ปราจีนบุรี1แห่งสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนครราชสีมา1แห่งฉะเชิงเทรา5แห่งครับแต่ละแห่งก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะครับเช่นเปิดให้บริการเฉพาะเคสอุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็จัดสถานที่ให้บริการทดแทนปรับเปลี่ยนทางเข้าออกโรง งพยาบาลแจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยรวมถึงใช้โรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียงมารองรับประชาชนโดยให้ผู้ตรวจราชการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานงานกับส่วนกลางถ้าหากมีความติดขัดเรื่องไหนแล้วก็ให้ดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้วยครับส่วนพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพใกล้เคียงช่วยสนับสนุนเรื่องการส่งออกซิเจนยาระบบสื่อสารเวชภัณฑ์ไปจนถึงเชื้อเพลิงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานนอกจากนี้ยังส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิง106แห่งใน8จังหวัดรองรับได้ 5,105 คนมีผู้รับบริการสะสม 1,925 คนด้านในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำ5ข้อสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสำรองทรัพยากรจำเป็นไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเร่งแจ้งเตือนประชาชนรักษาความต่อเนื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกและเฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินถล่มอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่29กันยายนนี้ครับ
0: ส่วนการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนอกจากจะระวังความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับทั้งการจมน้ำไฟฟ้าดูดนะครับและรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังพิเศษใน3เรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการจมน้ำโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงน้ำลึกหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นสภาพพื้นด้านล่างได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังนะครับส่วนระวังต่อมาก็คือระวังไฟฟ้ากรณีที่น้ำท่วมเข้าบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้าและไม่ควรสัมผัสกับปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือไม่ควรเดินลุยน้ำในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำและระวังสัตว์มีพิษนะครับอย่างเช่นงูตะขาบและแมงป่องที่อาจจะหนีน้ำแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านเราโดยควรใช้ไฟฉายส่องก่อนที่จะเดินทางหรือไม่ควรใช้มือเปล่าค้นหาของตามซอกซอยต่างๆนะครับซึ่งหากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบไปโรงพยาบาลและจดจำลักษณะของสัตว์เอาไว้เพื่อแจ้งให้ข้อมูลแก่แพทย์ในการรักษาต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้เฝ้าระวัง6โรคกลุ่มเสี่ยงสำคัญในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับโรคแรกเลยก็คือโรคไข้ฉี่หนูจากการสัมผัสน้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลโรคต่อมาก็คือโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานโรคระบบทางเดินหายขออภัยนะครับโรคระบบทางเดินอาหารที่น้ำท่วมอาจจะพัดพาเชื้อโรคไปปนกับอาหารน้ำดื่มภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้โรคที่มียุงเป็นพาหะนะครับโดยหากมีไข้ติดต่อกัน2วันหรือรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดควรจะรีบพบแพทย์โรคตาแดงจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการตาแดงหรือตาพร่ามัวจึงควรล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและอีกโรคนึงนะครับก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมความชื้นโคลนหรือการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักพิงที่มีคนจำนวนมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้นะครับแม้อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำได้ยากดังนั้นการดูแลตนเองซึ่งหากพบความผิดปกตินะครับอย่างเช่นมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อท้องเสียตาแดงมีผื่นหรือมีอาการทางเดินหายใจควรที่จะรีบพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำตัวอยู่ครับ
1: ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ก็แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ให้ใช้บริการพบแพทย์ทางออนไลน์แทนได้ครับซึ่งสามารถใช้บริการผ่านทาง LINE ID @ clinic นะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพและปริมณฑลสิทธิ์บัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยครับให้ใช้บริการแพทย์ทางไกลสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ยังสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: กลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าที่บริเวณแยกนิด้ายังคงมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าสัญจรไปบริเวณนั้นครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทานอยู่ที่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านเสรีไทยนะครับเมื่อช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงหน้าสถาบันนิด้าจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนะครับแต่ผู้ที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากขณะที่บริเวณแยกนิด้ามีน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าหรือประมาณ 40-50 เซนติเมตรบนถนนศรีบูรพาจากรามคำแหงและถนนเสรีไทยก็มีผู้นำรถยนต์มาจอดไว้1ช่องจราจรและที่ถนนศรีบูรพาเลียบคลองลำพังพวยมีระดับน้ำสูงเช่นเดียวกันรถเล็กไม่ควรสัญจรผ่านบริเวณนั้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่โครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันยังคงสูงมากกว่า1เมตรโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1-7ด้วยซึ่งวันนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปส่งต่ออาหารถึงประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทน์โดยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันนิด้าเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับทางด้านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ทำในหลัก3มิติหลักนะครับได้แก่การอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือสิ่งจำเป็นทำได้สะดวกและการป้องกันอาชญากรรมทั้งออนไลน์และออนกราวครับ
6: ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจัดสายตรวจนะครับตรวจตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนที่อาจจะมีการอพยพออกมาจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมครับเราก็ให้ตำรวจเนี่ยช่วยไปตรวจสอบดูแลมีการขอสนับสนุนเรือนะครับในการออกลาดตระเวนนะทั้งน้ำด้วยครับ
5: ในส่วนของกรณีที่รถยกอะค่ะตอนนี้ที่มีการเริ่มปรับแล้วก็ฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคานะคะตอนนี้เรามีการควบคุมยังไงบ้างไหมคะ
6: อันนี้ก็ต้องมีการขอความร่วมมือก่อนนะครับว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าใช้ตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาค่าบริการนะครับผมอยากให้ช่วยเหลือด้วยกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องการบริการหรือค่าการเรียกรับอันที่มันเกินอัตราที่กำหนดหรือว่าที่มันเกินจริงมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องกลับดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับรถยกของตำรวจเองนะครับเราก็มีแล้วตอนนี้เราก็ประสานความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้เราให้มันร่วมด้วยช่วยกันนะครับยกรถพี่น้องชนที่ได้ความเดือดร้อนตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
1: จากกรุงเทพขยับไปดูปริมณฑลนะครับทางจังหวัดนนทบุรีออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกฉบับหนึ่งครับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปักเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปักเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปักเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมและรวมไปถึงเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนอยู่ด้วยนะครับวันนี้เองนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการระบายน้ำและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยครับโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้อย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยได้ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อที่จะประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยและตลาดแสงจันทร์ที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปักเกร็ดเพื่อที่จะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยมีการเข้าไปเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับและได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
7: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงศัพท์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและที่อำเภอปักเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึงบางพื้นที่เนี่ย1เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ

รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: ไปดูสถานการณ์น้ำในต่างจังหวัดบ้างนะครับหลายจังหวัดก็ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องได้ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงหวานที่ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงไปกว่า80เซนติเมตรแล้วนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทำให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือต้องเร่งนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายเพื่อให้ยังสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้นขณะเดียวกันก็มีผู้ประสบภัยที่รถดับอยู่กลางทางซึ่งอยู่ระหว่างโทรขอความช่วยเหลือจาก191ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านนำทีมค้นหาออกมาช่วยนำตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยพอดีครับเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะออกมาหาของรับประทานแต่ว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้แทนอยู่ๆรถก็ดับกลางน้ำไม่คิดว่าน้ำจะสูงขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนขับเข้ามาเนี่ยน้ำยังอยู่แค่ขอบยางเท่านั้นเองครับ
1: ครับขยับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายวิรพันธ์ดีอ่อนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับ
0: ไปดูภาพมุมสูงนะครับพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนตอนนี้ทางอำเภอก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เตรียมกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมยกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกสลับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงมาท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนาข้าวได้รับความเสียหายโดยชาวบ้านต่างออกมาสำรวจระดับน้ำด้วยความกังวลครับว่าข้าวที่กำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะจมน้ำเน่าตายไปหมดหรือเปล่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้แบ่งทีมเพื่อนพึ่งพาออกเป็น3ทีมเล็กๆนะครับทีมที่1สนับสนุนฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอรัญญประเทศเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีมที่2ลงพื้นที่บ้านแก่งนะครับที่อำเภอเมืองสระแก้วซึ่งระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยลึกประมาณกว่า 2-3 เมตรทีมที่3นะครับสนับสนุนเรื่องอาหารพร้อมรับประทานให้กับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้ร่วมกับทางทีมปภ.ของจังหวัดสระแก้วโดยได้มีการนำอาหารพร้อมรับประทานจำนวน480ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมักเข่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความ
0: พื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างเร่งด่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 วันข้างหน้านี้โดยได้ไปตรวจดูบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570เป็นต้นไปครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับผู้ประกอบการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมครับโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าถึงกรุงเทพแต่ปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอีกซึ่งอันดับแรกต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะลงมาอีกในอนาคตอันใกล้นี้นายวราวุฒิยอมรับนะครับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้เก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ยังไม่ 100% จึงมีการหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งให้

0: ตำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันท่วงทีจากนั้นนายวราวุธได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยครับ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็กำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วครับนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมทั้งให้แจ้งมายังกรมเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกำชับให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทางนี้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดครับคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NV

0: ของปริมาณการเติมสินค้าการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อที่จะรับมือหลังได้ตามปกติขณะที่ร้านสะดวกซื้อบางจุดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่อาจจะยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งอยู่บ้างส่วนตลาดสดและตลาดกลางส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีการจำหน่ายสินค้าเพียงแต่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากจำนวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางเข้าตลาดลดลงจากข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยเบื้องต้นนะครับทางกรมการค้าภายในจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักที่จำเป็นจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดให้มีสินค้าเพียงพอพร้อมคุมเข้มไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและจะร่วมเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการเปิดปิดให้บริการของร้านและสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์การขนส่งเพื่อให้สามารถเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับได้แก่กลุ่มผักใบอ่อนอย่างเช่นผักชีขึ้นช่ายและตั้งโอซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นแต่กะหล่ำปลีมะเขือเทศและแตงกวามีราคาปรับลดลงโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณสภาพอากาศและการขนส่งเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนครับ
1: บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแต่ว่าบริการรถร่วมนั้นแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกครับนายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางนะครับเช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติทั้งหมดครับแต่ในส่วนรถร่วมนะครับล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีอย่างไรก็ตามแนะนำประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาสถานีขนส่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที่ได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีครับ
0: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดพร้อมกับมีการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะครับทั้งก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับโดยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังอันตรายจากกระแสน้ำแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก็คืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำเข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ออกคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับแนวทางปฏิบัติก่อนเกิดน้ำท่วมประชาชนควรปลดเมนสวิตช์ก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่และเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำขณะที่เกิดน้ำท่วมนะครับหากเป็นบ้านชั้นเดียวและมีน้ำทะลักเข้าภายในตัวบ้านควรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและอพยพออกจากพื้นที่บ้านทันทีส่วนถ้าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับควรจัดให้มีระบบสวิตช์แยกแต่ละชั้นและตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างเมื่อมีน้ำท่วมถึงและที่สำคัญก็คืองดการใช้งานปลั๊กสวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาดตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสวิตช์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะส่วนภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงไปแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจากช่างผู้ชำนาญให้แน่ใจก่อนที่จะนำกลับมาใช้งานโดยไม่ควรตรวจสอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายด้วยตนเองเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทางนี้หากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน PEA Connect Center หมายเลข1129โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ

0: as well as parts of the central and eastern regions. However, the situation in Bangkok has begun to show signs of easing, with water levels expected to decline to moderate or light levels, and the situation is not expected to worsen further. The Prime Minister also thanked all ministers who had visited affected areas to support relief operations. He instructed provincial governors nationwide to urgently provide close assistance to residents with a focus on safety. Officials were also ordered to prepare shelters, food, relief supplies, and medical facilities. Following discussions with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan, it was agreed that special public holidays should be considered in certain areas to help alleviate flood impacts and facilitate travel for the public. In the provinces, declining water levels are observed in Sat Kaeo, while Chanthaburi is bracing for possible inundations, and Nakhon Nayok province is already experiencing deluges. Personnel from the Chanthaburi Disaster Prevention and Mitigation Office have changed the warning flag for the Chanthaburi River from yellow to red to alert people living along watercourses to exercise the highest level of caution. The water level in Chanthaburi River has critically risen to 3.5 meters. Particular attention is being urged along canals, downstream areas and low-lying areas. People in the risk locations are advised to move belongings to higher ground and closely follow official updates. The Chanthaburi Provincial Incident Command Center reported that flooding has affected 8 districts, 29 sub-districts, 153 villages and 936 households with 2 fatalities. In Nakhon Nayok province, flood water has reached the main road in front of Nakhon Nayok Hospital and Pratinburi intersection. Traffic is hindered and drivers of small vehicles are advised to avoid these spots. In Sat Kaeo province, water levels in several areas have begun to recede as rainfall has eased. In the capital district, water levels have risen by approximately 5 to 10 centimeters. However, travel in and out of some villages remains difficult, and small vehicles in these locations still cannot reach the main road. Positive signs are observed in several districts, with officials saying that they expect water levels to continue falling if no significant rainfall occurs. Fourth Army Area Commander Lieutenant General Norathip Poinok visited the Southern Border Province's police force in the capital district of Yala to review operations and address challenges facing security personnel in the region. As Director of Internal Security Operations Command Region 4, Lieutenant General Norathip met with commanders and personnel from Yala, Patani, Narathiwat, Songkhla, and Border Patrol Police units operating in the Southern Border Provinces. The visit focused on operational challenges and field unit proposals to enhance security efforts and ensure operations align with local conditions and community needs. Lieutenant General Norathip emphasized the need for integrated cooperation across
1: เมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียส่งผลกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่วนทางเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้มีการรายงานนะครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 คนที่อยู่ภายในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตและแมสซาชูเซตส์และพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณอากาศสัญญาณที่ใช้ในการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้าไปอยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
2: สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียและอินโดนีเซียดัชนีความเสี่ยงโลกซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ193ประเทศได้ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจาก2ปัจจัยหลักครับก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศกับ

0: ความเปราะบางทางสังคมซึ่งรวมถึงขีดความสามารถการรับมือและปรับตัวต่อภัยพิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอดจึงทำให้ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติในอันดับต้นๆมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็เลยทำให้เผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกก็ยังทำให้ต้องเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกับประเทศไทยและเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชานะครับได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะทำและยังได้เฝ้าระวังพื้นที่ริมฝั่งโขงที่มีน้ำหนุนสูงขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศของกัมพูชาก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักลงมาอีกในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: วัสดีครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้ครับสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้นฝนจะตกน้อยลงหลังจากตกหนักมาหลายวันครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะครับหลังจากที่ตกหนักมาในหลายพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าครับที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมไปที่ประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดทั้งวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถือว่าเบาลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่บริเวณถนนสายหลักยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่แยกแครายจนถึงสถานี MRT แครายยังมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรไปได้คาดว่าน้ำจะแห้งและไม่เกินวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีฝนตกลงมาเติมเนื่องจากขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วฝั่งตะวันตกของภาคกลางจึงยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างที่กาญจนบุรีเริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนจังหวัดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในช่วงคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับในช่วงนี้ก็จะไปที่เหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครับภูริพลบุญสอนนะครับก็ออกตัวนำเดี่ยวแล้วคว้าเหรียญทอง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์อีกครั้งครับการแข่งขันที่เอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในวันนี้นะครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่กรีธาที่นางโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอทเลติกสเตเดียม วิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวพุทธพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่ที่7ครับพุทธพลออกตัวดีวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกพุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวครับทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีครับซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเท่ากับสถิติของทวีปเอเชียด้วยแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่เวลา 20.10 วินาทีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่งเจ้าตัวก็ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ 9.90 วินาทีด้วยเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีนครับเวลา 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของซูชิมิซุคุโบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
2: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
4: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
2: เมื่อกี้3-4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูเซนโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจบอกไม่ถูกจริงครับ
4: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสำเร็จ
2: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์สองมากๆครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
4: มีอะไรอยากพูดถึงโค
2: ้
4: ชไหมคร
2: ับโค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: สาววิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศสันติเปเรราลมกรดสาวสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียจากจีนที่เข้าอันดับ2เวลา 22.93 วินาทีและเหรียญทองแดงฮาริตาบาดราจากอินเดียเวลา 20.20 วินาทีส่วนจิรพัฒน์ขานออนตานักวิ่งไทยเข้ามาเป็นอันดับ8เวลา 23.65 วินาทีครับต่อที่กลุ่มพิธีสารนะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวครับการแข่งขันแบดมินตันที่อิชิโนมิยะซิตี้มูนิสิปาลยินเมเซียมชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับเจ้าวิวกลุ่มพิธีสารมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกในเกมแรกกลุ่มพิธีสารเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามและแพ้ไปก่อนนะครับ16-21แต่ว่าจากนั้นเกมที่2กลุ่มดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปแบบสบายๆครับ21-10เสมอกัน1-1ต้องตัดสินในเกมสุดท้ายกลุ่มเป็นฝ่ายตบทำแต้มนำตลอดและเอาชนะไป21-13ครับทำให้นักตบลูกขนไก่มือ3ของโลกผ่านเข้ารอบตัดเชือกโดยจะเข้าไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 12:30 นาทีครับพร้อมกันนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ส่งผลให้วิวกุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองแดงได้จากประเภททีมชายมาแล้วครับต่อที่หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันสยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้เมต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันสยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ครับส่วนอันสยองผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน
5: ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นมันก็น่าจะมีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
3: ขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเฉินนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลซชานคู่มือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ไต้หวันครับประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะ2เกมรวด 21-18 และ 21-14 นะครับผ่านเข้ารอบแต่เชือกคู่ของไทยก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับต่อกันที่มวยสากลนะครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับที่นิชิโอยินเมเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนนะครับเจอกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ว่าโฟกัสนัทนิชาในมุมแดงนั้นอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเฉือนชนะไป3-2เสียงนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับ
6: การชกฟอร์มการชกวันนี้กับน้ำมืออุซเบ
7: ย์ก็เด็ดเดี่ยวค่ะสู้สีนิดนึงแต่ว่าทำเป็นด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เหรียญรางวัลนี้มา
6: พอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
7: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีจิตนิดๆตรงในค่ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
6: ่
7: ะ
6: คู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
7: สไตล์คล้ายๆกับอุซเบย์นะคะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงเหรียญทองให้ได้
3: สำหรับในรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจะพบกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบเดียวกันจันแจ่มสุวรรณเพลงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในรุ่นเดียวกับจันแจ่มครับตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะขาดลอย5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนจันแจ่มก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับทีมข่าวกีฬาอินดิวิทีซึ่งเดินทางไปทำข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ที่ต้องมาเยือนให้ได้ครับติดตามได้จากรายงานครับ
8: ปราสาทนางโอย่านะครับคือแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมืองนางโอย่าเมืองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครๆที่มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินให้ได้กันสักครั้งครับปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา

0: 500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอะยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอะยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมท่าสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ต่อที่ทีมนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์ด้วยการเฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างสนุกครับการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับที่โอกาซากิชูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมวันแรกในรอบแรกกลุ่ม B ครับทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกล่าสุดเจอกันไทยนั้นแพ้อินโดนีเซียมา2ต่อ3เซตใน AVC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมมีทั้ง2ทีมเล่นกันได้สูสีผลัดกันชนะและแพ้ทีมละ2เซตต้องมาตัดสินในเซตสุดท้ายและเป็นทีมไทยเฉือนชนะไปอย่างสนุกครับเซตตัดสินนั้นชนะ25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยทำไป34คะแนนจากตบ30แต้มและบล็อกอีก4คะแนนธนัททำเพิ่มอีก24นะครับนัดที่2ของทีมไทยก็จะเจอศึกหนักครับพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา14นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียพบกับคีร์กีสถานครับขณะที่ทีมตะกร้อชายไทยในประเภททีมเดี่ยวก็ประเดิมคว้าชัยชนะ2นัดรวดครับการแข่งขันสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม A นะครับทีมไทยก็ลงสนาม2นัดติดต่อกันครับนัดแรกชนะฟิลิปปินส์2เซตรวดนะครับโดยเอาชนะไป15ต่อ9แล้วก็มาชนะญี่ปุ่นอีกนะครับในทีมเกมที่2ครับชนะไป15ต่อ9ญี่ปุ่นชนะในเซตที่2 16ต่อ17และทีมไทยชนะ15ต่อ9ทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซตทำให้ทีมไทยชนะ2นัดรวดครับชนะทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นครับและการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับทางด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทบุคคลหญิงที่ IG Sky Expo Hall B นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยนักกีฬาไทย ST วริรยาสุกเกษมสาวน้อยวัย14ปีผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับปรากฏว่า ST วริรยาทำคะแนนรวม 102.85 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับ7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุดนะครับ 23.24 คะแนนทำคะแนนช่วงทริกได้ 79.61 คะแนนปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในอันดับที่7เหรียญทองเป็นของจูหยุนหลิงจากจีนทำไป 166.57 คะแนนเหรียญเงินโอดะยูเมกะของญี่ปุ่น 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงชุยเหยินซีจากจีนครับ 156.60 คะแนนครับ สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครับเจ้าภาพขออภัยครับจีนครับนำห่างที่115เหรียญทอง46เหรียญเงินแล้วก็34เหรียญทองแดงอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน10เหรียญทองอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองครับเท่ากับไทยที่อยู่อันดับ6ไทยได้ไปแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมสนามฝึกซ้อมและที่เก็บอุปกรณ์มูลค่าเสียหายเกือบ20ล้านบาทครับจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกวันที่25กันยายนสร้างความเสียหายอย่างหนักรวมถึงสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่เก็บอุปกรณ์แข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักได้รับทราบเหตุจึงได้รีบลงพื้นที่พบว่าอุปกรณ์ต่างๆเสียหายจำนวนมากรวมทั้งเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและเกลือแร่จมน้ำไปเกือบทั้งหมดสถานที่แห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ใช้เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยในบางครั้งและที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับรายการระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจากการจมน้ำทั้งคานเหล็กกว่า150อันพรมปูพื้นสำหรับแข่งขันทั้งซึ่งเจ้าตัวนั้นนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ก็ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันรถของเจ้าตัวรวมทั้งของนัทกมลวาสนานักกีฬาเทควันโดซึ่งทั้งคู่ได้จอดไว้บริเวณด้านหน้าสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยภายในกกท.ถูกน้ำท่วมรวมทั้งนักกีฬาเช่นเดียวกันนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยนะครับเป็นการแข่งขันทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมดครับเชียงใหม่แชมป์เก่าในเสื้อแดงนะครับเจอกับรองแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าแชมป์เก่าเชียงใหม่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้37ต่อ24คะแนนครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครในเสื้อม่วงพบกับเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครคู่นี้นักขว้างหนุ่มเมืองหลวงนำโดยนักกีฬาชุด4เกมส์เอาชนะไปได้40ต่อ30ครับซึ่งหลังการแข่งขันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติไทยครับ
1: กับผมดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

0: ต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มาใช้สนามแข่งขันนี้ณที่นี้และก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีทั้งหมด5ทีมชายและก็5ทีมหญิงทั้งหมดทั่วประเทศไทยมาแข่งขันครั้งนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากมายเช่นมีการพักโรงแรมมีการแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายอาหารการกินและก็ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
1: ต่อที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A นะครับอังกฤษก็แพ้สเปน2-3ครับผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A กลุ่ม3อังกฤษเปิดสนามเวมเบลีย์สเตเดียมเจอกับสเปนแชมป์ฟุตบอลโลกทีมล่าสุดนะครับสเปนขึ้นนำก่อนจากลามินยามาลครับแต่ว่าจากนั้นอังกฤษยิง2ประตูรวดนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนและแฮร์รี่เคนแซงนำ 2-1จากนั้นแฮร์รี่เคนพลาดจุดโทษครับแล้วก็สเปนมายิง2ประตูรวดจากอเล็กซ์ไบนาและมิเกลโอยาซาบาลทำให้สเปนแซงชนะอังกฤษไป3-2ครับวันนี้คู่ในกลุ่มเดียวกันเชกเกียแพ้โครเอเชีย1-2ครับส่วนผลในคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับลีกปีกลุ่ม1นอร์ทมาซิโดเนียแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับ0-3แล้วก็มีทางด้านของลีก4กลุ่ม1อาร์เบเนียชนะเบลารุส2-0ซามาริโนแพ้ฟินแลนด์0-7ในลีก4กลุ่ม3นะครับก็มีสโลวาเกียนะครับที่ชนะมอลโดวาได้2-0และลีก4กลุ่ม4ไอซ์แลนด์เสมอเอสโตเนีย1-1บัลแกเรียแพ้ลักเซมเบิร์ก1-2ครับทีมเทนนิสยุโรปก็แซงนำทีมเวอร์นะครับ7-5ในศึกเทนนิสประเภททีมที่อังกฤษครับการแข่งขันเทนนิสเลเวอร์คัพที่โอทูอารีนากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภททีมระหว่างทีมยุโรปเจอกับทีมเวิลด์นะครับวันที่2ของการแข่งขันในประเภทเดียวกาลอสอันกาลาสนักหัวสเปนมือ3ของโลกจากทีมยุโรปเจอกับเทเลอร์ฟริตนักหัวบริการมือ10ของโลกจากทีมเวิลด์คู่นี้ดวล3เซตอันกาลาสชนะไป6-3 4-6และ13-11นะครับยุโรปไล่ตามตีเสมอเป็น5-5คะแนนครับส่วนประเภทคู่ยุโรปส่งแคสเปอร์รุดกับอเล็กซานเดอร์ซอเวเลฟพบคู่ของอเล็กซานเดอร์บูบริกกับเบรนดอนนากาชิมานะครับเซตแรกคู่ของรุดและซอเวเลฟชนะ6-4และเซตที่2เกมสูสีมากขึ้นครับตัดสินด้วยไทเบรกคู่ของยุโรปเอาชนะไป7-6ไทเบรก9-7ครับทำให้ชนะไป2เซตรวดสำหรับทีมยุโรปทำให้ยุโรปขึ้นนำ7-5พรุ่งนี้จะแข่งขันเป็นวันสุดท้ายนะครับอีก4คู่ประเภทคู่2แมตช์และเดียวอีก2แมตช์ครับยูนะนิชิมูระโปรญี่ปุ่นขึ้นนำเดียวในกอล์ฟแอร์พีเจทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟแอร์พีเจทัวร์รายการฟอร์มาต NW Arkansas Championship ที่สหรัฐอเมริกาวันที่2ของการแข่งขันครับอัสตินคิมโปรสาวมือ22ของโลกชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับทำ7เบอร์ดี้จบ18หลุมเก็บเพิ่ม7อันดับพารวม2วัน11อันดับพาเท่ากับ2นักกอล์ฟสาวจีนจางมิเชเล่กับหลิวแมรี่ครับอยู่อันดับ2ร่วมตามหลังยูนะนิชิมุระโปรสาวญี่ปุ่นที่ขึ้นไปผู้นำครับจบ2วันทำไป16อันเดอร์พาส่วนชาริฮาวโปรสาวอังกฤษเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้รวมเป็นเสียอันเดอร์พารวม2วัน10อันเดอร์พาครับเท่ากับ2โปรร่วมชาติรอตตี้โวตและโจดี้เอ็ดเวิร์ดชาดอฟแล้วก็2โปรจากเกาหลีใต้ชุนอินจีและคิมเอลิมรวมทั้งยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นอยู่ที่5ร่วมตามหลังผู้นำ6สโตรกผลงานโปรสาวไทยครับปัจจรีอนันต์ฤกษ์การชนิตีวรรณแสนจบที่9อันดับพาอยู่14ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ3อันดับพาสุวิชยาวินิจฉัยธรรม1อันดับพาและประพังกรชวัฒนกิจจบอีเวนต์พาไม่ผ่านการตัดตัวครับปิดท้ายครับกีฬาที่สปอร์ตอัปเดตวันนี้ชมไฮไลฟ์บอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกา DC United เสมอกับแวนคูเวอร์ไวท์แคป3-3ครับ

่านสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่ให้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อ17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

Learn the SNBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงถึง17 นาฬิกาแล้วเวลา 22 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกา

ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครและวัดอุบจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประถาม10นาทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความหวันนายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชา

สนถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ามหาราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคายและมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์ยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปพัดมหาวัชระราชธิดาครประกอบด้วยวัดระฆังโคศิศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชาภานร

0: ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทัน
1: วิกฤตพระบรมราชินีนาถพระและไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำมาหาหอศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูงเครื่องทองแดงเส้นใหญ่กัญชงเพื่อเศรษฐกิจในตลอดพระ

0: ไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหาทิศในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวง
1: ใช้ขอให้มีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้
2: สูงขึ้นเพื่อปฐมาจารย์ผู้ถ่ายรู้ที่10ได้รับล้วนมีครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงอยู่ที่ทำให้หนึ่งศิลป์จากรุ่นสู่รุ่น
3: ไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
4: อ้าวสารดีที่น่ารู้และควรรู้แต่ตอนนี้ครับในสภาพแวดล้อมตอนนี้

0: ไปลืมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่หอพักล่ะอพาร์ตเมนต์ล่ะเขาจะชาร์จโมงอ่ะคือจะกิน1ยูนิตโดยประมาณคือที่ดู BTU มี2แบบนะครับเน้นความเย็นดูได้ขนาด BTU นะครับแต่เราทำระบบดีก็โอเคแต่ว่าข้อดีดีกว่านั่นเองนะครับเห็นไหมครับแอร์ออกมาเป็นลมเย็นพ่นออกไปใช่ไหมกิจการกินความร้อนไม่พองไม่ยุบถาเลยแต่ตัวข้างบนวัดมาได้21องศาเห็นไหมครับแต่ต่างๆอันนี้คือพัดลมแล้วดูพัดลมกันที่ผมเน้นย้ำคือพัดลมไอเย็นแต่ก่อนจะไปครับประมาณ3-4เมตร5เมตรนะครับแต่ตัวเล็กล่ะแต่ซื้อมานะซื้อตามออนไลน์หรือทำอะไรครับย้ำนะครับเพราะที่เห็นภาพนะครับผมตัวติดมิเตอร์ไว้ด้วยจาก45ความชื้นกลายเป็น5กี่ชั่วโมงได้เลยสวิงออกไม่ดีนะครับค่อนข้างจะชื้นแล้วพอชื้นเมื่อน้ำเต็มมันจะตัดเองเพราะมีลูกน้ำนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือของดีที่ไม่แพงจะไม่มีต้องคอยถอดหลังพึ่งมาเป่าฝุ่นและไม่ใช้ได้และในนาทีคอยน่าจะออกแสงอุณหภูมิขณะใช้งานเหมือนกันลัดยกง่ายเติมง่ายแล้วก็ไม่ที่ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับ 8,000 BTU ก็พอแหละตอนนี้ราคา 3,000 น้ำปกติก็พอเย็นแล้วนะครับอันมันมีมาหมดดิสทับงานจะทำงานแรงต้องใช้ประสบการณ์นั่นดีๆไปอย่างมากมายครับอย่าทุ่มขาดเยอะมากทางลูกจ้างนะแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อไปย้ำครับผมนอก็ได้เรียนอะไรก็แล้วขอให้มีวุฒิก่อน
1: ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเรื่องมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒน
2: การอยู่ในประเทศไทยก็จะ
3: ความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถปรีขีด NBT ภาษาไทยนะครับ
5: สุดกันหน่อยนะครับว่าตลอดทั้งวันเป็นอย่างไรนะครับ
4: เดี๋ยวเจอแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจเหมือนกัน18นาฬิการอบนี้ปทุมธานีอย่างเงี้ยครับ
5: นี่ Hit to the Point ประชาชน
4: ลงพื้นที่ด้วย
5: ทั้งพื้นที
4: ่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมด้วยใช่มั้ย
5: ครับมีการตะวันออกแต่ในเขตกรุงเทพนั้นภัยเป็นสำคัญเลยตลอดจนถึงวันหยุดราชการพิเศษในบางพื้นที
6: ่มันถูกราชการพิเศษเนี่ย
4: ครับ

0: เองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
1: ให้การช่วย
2: สถานการณ์น้ำท่วมหรือ JIC เติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขัง
0: แต่สำหรับภารกิจด้านการจัดสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: ผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำกรณีนะครับโรคไข้ดินที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับที่พบบ่อยนะครับก็แต
2: ่ทันทีจมน้ำหรือแม้แต่
3: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมันอยู่ตรงไหน
2: ครับ
3: คลองมันอยู่ตรงไหนจริงแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่างหัวขวดตรงที่มันหมุนฝาเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาลำน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู่ฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ
2: ์ต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงก่อนมันมี
3: ก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญาการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะพอนะครับ
0: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่าน
2: กันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั้น
4: ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากเข้าโรงทั้งโรงครัวพระราชทาน
0: โดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ5
2: มาประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามกรณ์นะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไร
5: ตอนนี้เราจมน้ำหยุดเป็นอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยอย่างดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเรา
0: ดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วจากของการทานข้าว
2: ใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ
5: หมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้มาเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำ
0: การที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรืออย่างไร
6: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้นะครับเขาเรียกว่าย่านเทียนนนท์นะครับ
0: ครับ
6: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำมากเหมือนกัน
0: ครับ
6: ครับประยุนศักดิ์รังสิตนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงที
0: ่ครับ
6: นะครับก็ได้ระดมนะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนทั้งซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นทุ่งเราเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นาแล้วลูกกะวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยกรณี
2: จะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้ว
6: ขยะนะครับในบ้านของ
0: คร
6: ับ
0: ครับท่านนายกครับ
6: งั้นที่ต้องการชัยพฤกษ์บุษรินนะครับเรา8127889ครับ
5: สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะ
0: ตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมา
2: เกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
0: ครับ
2: รวมถึงรักษาโรคและด้านสาธารณสุขบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาอำเภอ587ตำบล 2,500
0: มานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วย

0: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับ
2: บินคุณอ๊อฟครับ
0: ครับตอนนี้ที่สระบุรีสถาน
2: ะนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรครั้ง25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมชัยนาทตอนนี้ระบายมาที่สองรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายมันเกินเทียบเท่าปี64-66ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองระพีพัฒน์นะคร
0: ับ
2: อันนี้แยกเดี๋ยวต่อไปนะครับป
0: ั
2: จจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาคือณปัจจุบันเนี่ย62มิลนะครับ262มิลนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงนี้นะครับก
0: ็
2: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญธรรมเจริญธรรมแล้วก็ทั้งคลองเรือมาทั้งเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่น้ำเส้นนี้ก็จะไปวังน้อย
0: รั
2: ชดาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับเช่น
0: ครับ
2: แล้วก็หมู่หนึ่งบ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักนะครับทางเดียวกันก็รับน้ำ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดเนี้ยเราปัจจัยในน้ำถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะ
0: ครับครับ
3: ท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาข่าวมาที่ MPT ส่วนกลางได้ขยายของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไ
2: งเข้าสู่การประชุมของกชพอกชวจไปนะคร
0: ับ
2: จะเป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันเราก็ดำเนินการสั่งการในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยช่วงคอนะครับซึ่งปัจจุบันมาพักค้างพักพิงนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองนั้นนะครับ
0: ขณ
2: ะเดียวกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงวางชีพนะครับไปช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเราอย่างที่บอกนำเรือเนี่ยนะที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยพอเนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกัน
3: สระบุรีนะครับ
0: ครับมาดูเรื่องของการเปิดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด20รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทาสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับเขตประเวศหรือต้องการสอบถาม0894 46
3: ต่างนะครับซึ่งทาง NBT ของเราที่

0: 17 นาฬิกาแล้วเวลา22
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกัน27กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉัน
0: แสงโชติกุลครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมทันก็คือคลองเปรมประชากรพร้อมแสดงยืนยันจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที
2: ่เดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเอาสร้างเขื่อนเรียบร้อยมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับ
0: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับได้จัดถุงยังชีพ170ชุดอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ3

0: ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับเขนไว้สาลีอนุสรหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานสายด่วน1เพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมอาทิระดมยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพได้นำรถบรรทุกทหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทางนี้ยังได้สั่งการทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่ม
1: ต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูล
0: และปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากเมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะ
3: คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
2: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00

0: งและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801-2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
2: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกระแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่ง

0: เอาน้ำลงให้ได้
1: ยังจะแค่ชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
0: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างเมื่อวานเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
2: ใช้ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูดน้ำออกจากพื้นที่รัฐบาล
0: ผมว่าถ้าผมให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่สำหรับเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
3: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
0: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเรามีตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนท่านบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้นคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนนะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมกเพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาลาดกระบังต
4: ่อขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
3: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะ ด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและ

0: จังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
1: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์มอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบ

0: เรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
1: เมื่อเวลา 18:00 น.ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
2: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
3: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนก็จะบอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมไปดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้โดยสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งแล้วก็พร่องต่ำสุดจนไปดูเห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราจะพร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากขุดลอกได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
2: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
3: อาจจะยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่า จะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่เราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีเรื่องโซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับการทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาไม่จะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องขอกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องขอกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
2: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดประทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณแยกชาร์เตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกลุ่มดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาฮิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาฮิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่16สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์ นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
0: นี่ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ก็มีผลกรีธานะครับก็ภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
0: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมาที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนล้มกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโยเหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
4: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้
5: ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
4: เมื่อกี้สามสี่ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
5: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความ
4: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีกสองท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์สองมากที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขนาดเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
5: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
4: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่ คอยผลักดันเราแล้วก็ชื่อมันในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อย่าให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่มกดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16-21จากนั้นเกมที่2กลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทางคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21-10สมัยกัน1-1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21-13ครับทำให้กลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 12:30 นาทีพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับทางด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันซยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชิโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาเฉือนชนะ3-2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทนิชาจะไปเจอกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5-0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างหวุดหวิดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2-3เซตในรายการ ABC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทุกประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุด ของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬา MBT ที่ไปรายงานกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโงย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
6: ปราสาทนางโงย่าหรือว่านางโงย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนางโงย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งครับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งต่างหากงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมท่าสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอร่ามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กัปตันทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10:00 นเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสเซนต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2020

0: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสเซนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกอีก1ปีครับฮัสเซนเข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึก FIFA อาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นาทีนัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5ตุลาคมที่เกลล่าบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
1: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
2: ส่งท้ายเข้าดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
1: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์ให้สิทธิประสาทวิชาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่พระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่อยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งการเตรียมพร้อมรับมืออย่าประมาทผู้ว่าอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยากำชับเตรียมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหลังระบายน้ำเพิ่มทหารปกครองชาวบ้านช่วยเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโรงพยาบาลนครปฐมรับมอบเงินบริจาค100ล้านบาทจากครอบครัวเชี่ยวชาญวลิศกิจเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารไตเทียมและผู้ป่วยใน6ชั้นติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง MBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง MBT ภาคกลางนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนุชนาถสุข

0: สมกริตค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันวันที่27กันยายน2569นะครับ
0: ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในจังหวัดลพบุรีจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในจังหวัดลพบุรีการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568พระราชทานโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาและมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยครอบครัวของ10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนณบ้านเลขที่20/2หมู่ที่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดย10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมพลทหารคณสนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยพลทหารคณสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อระเบิดขออภัยครับจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีการพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องนี้ยังความซาบซึ้งและนับเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลตลอดจนครอบครัวสืบไป
0: องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจำนวน3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเขาขวางอำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียน79คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม11คนโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียน42คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนและโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอำเภอโคกเจริญเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน81คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม10คนทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10รวมทั้งยึดแนวทางการปฏิบัติงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะให้นักเรียนสำนึกในความเป็นไทยเกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้นำแนวทางดังกล่าวไปปลูกฝังให้เด็กได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีและสนับสนุนเด็กที่มีพฤติกรรมดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไปค่ะ

0: จังหวัดนครปฐมครับจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จังหวัดชัยนาทประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมโดยมีนายวิทยาชภานนท์และนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปลัดจังหวัดชัยนาทนายอำเภอทั้ง8อำเภอผอ.ศูนย์ปภ.16ชัยนาทและโยธาธิขออภัยค่ะและโยธาธิการและผังเมืองชัยนาทนะคะร่วมพิธีท่ามกลางสายฝนที่ตกมาทั้งคืนค่ะทำให้ในพื้นที่บวงสรวงเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนนะคะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคซึ่งมีข้อสั่งการสำคัญให้จังหวัดและอำเภอเมืองดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางจำนวน1ซุ้มซึ่งมีขนาดสูง9เมตรกว้าง5เมตร75เซนติเมตรและส่วนอำเภออื่นๆค่ะให้จัดสร้างซุ้มขนาดเล็กอำเภอละ1ซุ้มมีขนาดความสูง7เมตรกว้าง4เมตร45เซนติเมตรนะคะสำหรับจังหวัดชัยนาทและอำเภอเมืองชัยนาทได้กำหนดสถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆค่ะได้ใช้วัดหรือว่าสถานที่ในแต่ละพื้นที่ที่อำเภอกำหนดค่ะ
0: จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารวิมลคุณากรศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ช่อดอกชัยพฤกษ์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธี

0: กิจกรรมครับทั้งนี้จังหวัดชัยนาทได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ใน 111.86% และกิจกรรมในวันนี้ครับซึ่งเป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ช่อดอกชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอของจังหวัด1ช่อและอำเภอทั้ง8อำเภออีกอำเภอละ1ช่อรวมทั้งหมด9ช่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: พักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลยค่ะโดยในวันนี้เนี่ยทีมข่าว MBT ภาคกลางของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีรายงานเข้ามาด้วยนะคะพักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อโอเค
5: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
6: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
7: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
8: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
9: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูข่าวเดี๋ยวอัปเดตนี่คอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาตลอดเลยนะคะอย่างในพื้นที่กาญจนบุรีนะคะคุณนิตยาก็บอกว่าที่หน้าร้านบานาน่าฟาร์มตอนนี้ก็ท่วมเยอะมากนะคะต้องเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้เลยด้วยนะคะอย่างในพื้นที่ปากเกร็ดเองเนี่ยน้องอาร์มอมรเทพก็บอกมาว่าแจ้งวัฒนะปากเกร็ด37ตอนนี้น้ำไม่ได้ท่วมขนาดนั้นนะคะ
0: ยังปลอดภัยดี
1: ใช่ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับจุดที่ทีมข่าวของเราก็จะลงพื้นที่ไปรายงานกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งสั่งการค่ะเตรียมรับมืออย่างไม่ประมาทค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมพร้อมรับมือนะคะโดยคณะค่ะลงพื้นที่ไปติดตามการติดตั้งแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณโดยรอบวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรจำนวน138แผ่นค่ะพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำกรณีมีน้ำรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราช

0: าดวรวิหารเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามการติดตั้งแนวป้องกันน้ำค่ะโดยมีพระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหารให้ข้อมูลสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมขณะที่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ทหารและอส.เร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรสูง1เมตร90เซนติเมตรค่ะพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องนะคะเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาสู่พื้นที่ภายในวัดค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีซึ่งยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญค่ะพร้อมทั้งเน้นการป้องกันเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีทั้งน้ำจากภาคเหนือและฝนจากภาคตะวันออกโดยต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและผันน้ำออกด้านนอกนะคะออกด้านข้างนะคะรวมถึงผันน้ำลงทุ่งด้วยเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาสมทบและส่งผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่มีการระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว5อำเภอ64ตำบล301หมู่บ้านและ14ชุมชนด้วยกันนะคะและได้มีการเตรียมพร้อมแนวป้องกันและมาตรการรับมือในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยากำชับให้เตรียมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหลังมีการระบายน้ำเพิ่มครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมด้วยนางสุธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านครับโดยระดับน้ำเหลืออีกแค่ประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงตลิ่งชั้นนอกในการนี้พระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหารได้ประสานความร่วมมือกับทหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนระดมกำลังยกแผ่นบังเกอร์ป้องกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่วัดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะครับเดินทางไปติดตามการติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ำที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามโดยมีนายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานครั้งนี้ครับโดยขณะนี้พื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอบางบานเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินและพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยกำชับให้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์พักพิงรวมไปถึงหน่วยแพทย์กำลังพลและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและการดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบครับ
0: จังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่หมู่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ฝากให้ทางจังหวัดนั้นเป็นหน่วยกลางสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ความต้องการอื่นๆด้วยค่ะชาวบ้านจิตอาสาพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอส.นะคะและเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบค่ะและนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำนะคะและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินการทำแนวป้องกันน้ำท่วมพร้อมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานและได้อำนวยการประสานให้กับเทศบาลตำบลโพสะในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองค่ะโดยของจังหวัดอ่างทองนะคะให้เป็นหน่วยงานกลางแล้วก็ย้ำว่าถ้าหากว่าถูกพื้นที่ต้องการสิ่งใดนะคะก็ขอให้เร่งร้องขอเข้ามาได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ทันต่อการรับมือนะคะแล้วก็ต้องเตรียมการก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะสำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขอให้ประชาชนรับฟังการแจ้งเตือนการระบายน้ำจากกรมชลประทานหากมีความจำเป็นที่จะต้องระบายก็จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนนะคะและเพื่อความไม่ประมาทค่ะก็ขอให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามข้อมูลจากผู้นำท้องที่หรือทางอำเภอตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้รับมือได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ก็ต้องดูครับว่าฝนที่ตกมาเมื่อ 2-3-4 วันที่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายิ่งไปอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ลงมาด้านล่างมากเท่านั้นนะครับต้องเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์วันนี้พรุ่งนี้ครับว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของกรมอุตุในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยก็จะรายงานสถานการณ์วันหนึ่งหลายรอบนะครับก็ต้องดูว่าทางกรมชลประทานเนี่ยระบายน้ำมาที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเราอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่าถ้าระบายมา 1,800 1,900 2,000 เนี่ยใครจะได้รับผลกระทบก็ดูรายงานสถานการณ์ของกรมชล
1: ทหารฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับช่วยกันเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11นะครับกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกและชาวบ้านช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบครับนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนแห่งนี้ครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้กับการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงที่ยังสร้างไม่เสร็จและปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ก็ถูกน้ำท่วมครับทางด้านของนายณัฐิมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงซึ่งถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวตลิ่งเข้าท่วมบ้านริมน้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพในเบื้องต้นและขอให้ผู้ประสบภัยดูแลตัวเองขณะเกิดสถานการณ์และหากต้องการความช่วยเหลือนะครับขอให้ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อจะได้แจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมกำลังคนเครื่องจักรรวมไปถึงพาหนะที่จะใช้ในช่วงน้ำท่วมต้องพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านนายปิตุพงษ์เทพวีรพงษ์ในอำเภอป่าโมกเปิดเผยว่าปริมาณน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่7ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกบางส่วนยังสามารถรับสถานการณ์ได้โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทหารครับเร่งเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่หมู่ที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและถ้าหากน้ำนั้นเอ่อล้นเข้ามาก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ 40-50 หลังคาเรือนพร้อมสำรวจและเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
0: ช่วงนี้นะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งก็มีหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะคะโดยทางรัฐบาลเองก็ได้ระดมเตรียมรับมือค่ะแล้วก็กับสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้นะคะโดยล่าสุดค่ะรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมปากเกร็ดนะคะพร้อมย้ำค่ะว่า นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีความห่วงใยนะคะและสั่งให้ครม.ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยไปติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะ
3: มาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนัก

0: ายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่อำเภอปักเกร็ดนะคะยืนยันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะห่วงใยประชาชนสั่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนระบายน้ำและฟื้นฟูโดยเร็วค่ะนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปักเกร็ดนะคะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะกำชับให้ครม.ทุกคนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศและเรียกประชุมครม.ด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำสูงขึ้นค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนสำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะคะได้แก่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและในเขตที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้แก่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือนะคะและตำบลบ้านใหม่ค่ะส่วนสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีสุขภาพนะคะได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของให้กำลังใจพร้อมรับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดทราบว่าสาเหตุหลักค่ะมาจากฝนตกต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้กรุงเทพมหานครระบายน้ำไม่ทันนะคะแล้วก็ไหลลงสู่จังหวัดข้างเคียงแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ประตูระบายน้ำในปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นแล้วค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการระดมกำลังพลจากทหารตำรวจและกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในเรื่องของอาหารการกินนะคะทางร้านสะดวกซื้อภาคเอกชนค่ะได้เติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าทุกที่อยู่ในขาขึ้นแล้วก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็ได้นะคะคือน้ำเริ่มลดแล้วฝนก็หยุดตกแบบฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อไปยังกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT นะคะจะโทรไปที่เบอร์ call center ซึ่งท่านคงจะเห็น forward line ต่างๆกันนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าท่านยังติดอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้านท่านมีคนท้องมีเด็กมีคนติดเตียงไฟดับถูกตัดไฟหรือมีความจำเป็นเนี่ยท่านแจ้งไปได้แล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนไม่ใช่เฟคนิวส์ติดตามได้ทางทีวีช่อง11ทีวีช่อง9หรือว่าทางออนไลน์ทั้งหลายนะคะของทางสำนักข่าวไทยช่อง11ซึ่งก็มี NBT Connect NBT World มี NBT มากมายนะคะที่จะให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสื่อสารกับท่านด้วยโดยตรงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเราลงมาดูแลเต็มที่นะคะ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังฝากย้ำพี่น้องประชาชนค่ะว่าหากประชาชนประสบภัยนะคะผู้ประสบภัยค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะขออีกค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะฝากย้ำกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าหากประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทุกช่องทางค่ะและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้รวมถึงสื่อภาครัฐอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะทางวิทยุโทรทัศน์ NBT และช่องทางออนไลน์นะคะ NBT Connect และอสมทค่ะ
2: ขอบคุณข้อมูลจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีทีมข่าว MBT ภาคกลางนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังประสบกับอุทกภัยด้วยครับ
3: ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะทาง NBT นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าก็มาติดตามสถานการณ์น้ำค่ะในพื้นที่ภาคกลางก็ยังมีให้ได้อัปเดตกันนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมกับช่วงนี้ค่ะรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันอาจจะมีพื้นที่หลายพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมนะครับแต่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีปีนี้ทั้งปีนะครับพบว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยครับทำให้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเขาก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือกับภัยแล้งในปีหน้าติดตามได้จากรายงานครับ

0: นที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมออซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่บ้านแพ้วติดตามสถานการณ์น้ำตรวจระบบระบายน้ำคลองD3ค่ะพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะบริเวณประตูระบายน้ำคลองD3หรือคลองดอนราวตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อตรวจสอบระบบการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับฟังข้อมูลจากผู้นำท้องที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยนะคะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยให้ติดตามระดับน้ำและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังหรือมีน้ำเอ่อล้นเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะพร้อมกันนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานและหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรสาครเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยบริหารจัดการประตูระบายน้ำและระบบชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมค่ะ
0: สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองนครปฐมนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมผิวจราจรและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในบางเส้นทางครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองนครปฐมนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายสำคัญในพื้นที่ตัวเมืองรวมถึงบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ครับโดยเฉพาะถนนขวาพระบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7และสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่ชุมชนบางแห่งยังคงมีน้ำท่วมสูงรถยนต์สามารถสัญจรได้ด้วยความระมัดระวังขณะที่รถจักรยานยนต์และผู้ใช้ทางอาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำและคลื่นน้ำจากการสัญจรของรถยนต์ครับขณะที่บริเวณคลองเจดีบูชาถนนเทสาซอย7ระดับน้ำนั้นท่วมสูงล้นคลองเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงรถยนต์ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายหลายคันครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐมได้ทำการปิดเส้นทางการสัญจรเพื่อความปลอดภัยแล้วส่วนที่บริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟหน้าวัดพระงามพระอารามหลวงและหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7ยังคงมีน้ำท่วมสูงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนนั้นสัญจรได้นอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้หลายคันครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับช่วงห้างโลตัสนครปฐมขาเข้ากรุงเทพมหานครล่าสุดยังคงมีน้ำท่วมสูงครับแต่สามารถสัญจรได้ยัง2ช่องทางหลักส่วนทางคู่ขนานยังไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นแขวงทางหลวงนครปฐมก็ได้นำแท่งแบริเออร์นะครับมาวางตลอดแนวน้ำท่วมขังแสดงสัญลักษณ์ป้องกันรถยนต์เสียหลักขึ้นเกาะกลางถนนเพื่อบรรเทาผลกระทบและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทางนี้ทางจังหวัดนครปฐมครับขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะทางลอดและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเหตุฉุกเฉินหรือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันทีครับซึ่งในขณะนี้เองสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งดำเนินการระบายน้ำรวมถึงดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดครับ
1: ปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยานะคะเพิ่มการระบายน้ำ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะ ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบระดับน้ำสูงขึ้นนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาตำบลอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีค่ะอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลกลุ่มเปราะบางหากมีความต้องการช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีครับคิกออฟเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569คนเครื่องจักรแผนและการประสานงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานจัดกิจกรรมคิกออฟเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับเพื่อบูรณาการการทำงานและเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกตามนโยบายของกรมชลประทานโดยให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุสามารถเข้าเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทางนี้การเตรียมความพร้อมนั้นยึดหลักคนพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมแผนพร้อมและการประสานงานพร้อมเพื่อให้สามารถระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนในปีนี้ครับสำหรับทางจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีทั้งพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรจึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังรวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนประชาชนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: พักกันอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะที่หอประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน13หมู่บ้านมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ128กองทุนสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจำนวน20หมู่บ้านพร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน386หมู่บ้านนะคะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน13คันที่บริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีครับจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับณห้องประชุมพลิบสารกลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนจำนวน17แห่งครับเพื่อนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อมนำแนวทางสันติวิธีและความร่วมมือของคนในชุมชนมาปรับเปลี่ยนผู้เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับมาเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินมีจุดเริ่มต้นมาจากพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณ อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2546และทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดจนก่อให้เกิดเป็นแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทั่วประเทศครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินผ่านโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้กับประชาชนนะคะโดยมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่สนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับโฉนดที่ดินนะคะที่จะนำมามอบเป็นผลการดำเนินงานในท้องที่ตำบลหนองโรงและอำเภอและตำบลดอนตะเพ็ดอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน352แปลงด้วยกันค่ะซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะกว่า46ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งงานนี้ก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต3และเขต2รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินซึ่งก็เป็นผลจากการผลักดันของส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมที่ดินค่ะโดยเน้นย้ำว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นรากฐานของชีวิตและความมั่นคงของครอบครัวซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายสำคัญในการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศเพื่อมอบเป็นหลักประกันความมั่นคงและกรรมสิทธิ์ถือครองให้แก่ราษฎรค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามทีภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
6: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
7: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อเป็นญาติคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
8: จะเป็นหนึ่งในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
9: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
10: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียนเน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
6: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียนเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
11: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
12: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
13: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
14: โอเค
6: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครู

ครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครู

ัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมได้ทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการขุดหาพลอยอัญมณีของจังหวัดตราดซึ่งในอดีตนั้นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เคยหลับไหลผู้คนคึกคักนะครับในการที่จะมาขุดพลอยโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยนะครับท่านเสรีสำราญจิตท่านจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์จำลองเป็นหุ่นนะครับให้เห็นถึงวิถีชีวิตในการขุดพลอยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนะครับวิวัฒนาการและวัดแห่งนี้ครับมีพลอยอัญมณีอยู่เป็นจำนวนมากและก็ได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมเราไปติดตามรับชมบรรยากาศเหล่านั้นกับท่านเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยกันขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับเราได้จัดตั้งขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่9นะครับทุ่งบ้านไร่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2516เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการความเจริญด้านการขุดพลอยนะครับแล้วที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละเป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเองเราเล็งเห็นความสำคัญนะครับในเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เห็น วิถีชีวิตของปู่ย่าตายายนะครับที่เคยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเคยขุดพลอยนะครับเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเราที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามนะครับแล้ววิธีการขุดทำอย่างไรวิธีการหาแร่นะครับเราจะต้องสังเกตจากอะไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเกิดนะครับของพลอยนะครับไปจนถึงกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด7ห้องนะครับในห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นการเล่าการกำเนิดของพลอยนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งย้อนอดีตไปจนถึงยุคไดโนเสาร์นะครับที่มีการระเบิดของภูเขาไฟนะครับแล้วก็มาเจอกับแร่รัตนชาตินะครับทำให้หินนะครับมีสีกลายเป็นพลอยนะครับแล้วก็ในห้องที่2นะครับห้องที่เรายืนณจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่บอกเล่าห้องนี้เป็นความสำคัญมากกับเด็กลูกหลานของชาวจังหวัดตราดของพี่น้องอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งจะได้เห็นว่าปู่ย่าตายายที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบ่อไร่ในอดีตเนี่ยในการขุดพลอยยุคก่อนที่จะมีเหมืองแร่เนี่ยนะครับเราใช้แฉลงนะครับใช้แฉลงใช้ตะแกรงในการล่อนพลอยนะครับจะต้องทำด้วยมือนะครับวิธีการขุดอย่างไรนะครับแล้ววิธีการหาสายแร่นะครับทำอย่างไรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหาพลอยในอดีตนะครับแล้วห้องที่3นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการล่อนพลอยนะครับว่าภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะครับในการที่จะคัดแยกดินหินนะครับออกจากอัญมณีนะครับเพื่อให้ได้อัญมณีมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาอย่างไรในการทำตะแกรงขึ้นมาในการล่อนพลอยนะครับส่วนจะเป็นห้องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยุคที่มีวิวัฒนาการในยุคแรกๆในการทำเหมืองพลอยนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ช่วงราวๆปี 2516-17 นะครับที่มีนายทุนนะครับที่เข้ามาทำเหมืองพลอยเนี่ยนะครับมาจากทางจังหวัดจันทบุรีก็ไปนำต้นแบบนะครับที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าแยกเนี่ยนะครับมาจากทางภาคใต้แล้วก็เอามาผลิตกันในอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมเหมืองพลอยขึ้นนะครับในยุคนั้นก็จะเฟื่องฟูนิดนึงแล้วส่วนในห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องที่จำลองตลาดพลอยนะครับตลาดพลอยของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราจะมีพ่อค้าจากกรุงเทพนะครับพ่อค้าจากจันทบุรีนะครับมานั่งนะครับก็จะซื้อพลอยจากในพื้นที่ซึ่งจะเป็นพลอยดิบนะครับซึ่งห้องที่5เนี่ยเราก็จะจำลองในส่วนนั้นนะครับส่วนห้องที่6นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเผาพลอยในยุคแรกเริ่มเลยนะครับเผาจากเบ้าดินนะครับในยุคแรกเริ่มแล้วก็แต่ในปัจจุบันเนี้ยก็วิวัฒนาการก็จะเป็นเตาเผาไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรไนพลอยนะครับทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เห็นเครื่องมือในการเจรไนพลอยในอดีตว่าเขาทำเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับในความตั้งใจที่เราจะสร้างเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองยมณีแห่งนี้เกิดขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งขุดพลอยเก่านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยด้านข้างที่เป็นสระน้ำเนี่ยก็จะมีความลึกประมาณ 3-40 เมตรนะครับเพราะว่าในอดีตนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นเหมืองพลอยใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่เรานะครับแล้วในปีหนึ่งเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็รองรับนักศึกษานะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะครับที่เกิดในจังหวัดตราดนะครับมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดพลอยในบ้านเกิดตัวเองนะครับว่า
เราเกิดในจังหวัดตราดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทัพทิมสยามเนี่ยการทำการหาหอยเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญอย่างหนึ่งก็นักศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีนะครับของมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับก็มาเยี่ยมชมมาศึกษาอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับอำเภอบ่อไร่เราเนี่ยทำไมถึงมีแร่รัตนชาติอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับภาคธรณีวิทยาเนี่ยก็เคยเข้ามาศึกษาหินบักซ้อที่อำเภอบ่อไร่นะครับท่านก็ยืนยันว่าไอ้หินบักซ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลนนทรีเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอัญมณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตก็ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟนะครับพลอยที่เกิดขุดขึ้นได้จากอำเภอบ่อไร่นะครับเราก็จะเป็นพลอยแดงนะครับพลอยแดงทับทิมสยามที่เราใช้ชื่อคำว่าทับทิมสยามหรือคิงรูบี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าพลอยแดงที่เกิดจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเป็นแดงสีเลื่อนนกนะครับเราถึงเรียกว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับพลอยแดงเราก็ขุดพบขึ้นได้จากหลายๆที่หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญเมืองแพร่นะครับแต่ความสวยงามของสีสันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยของพลอยแดงเนี่ยก็ทับทิมสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดจากอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็เคยรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีเนี่ย66ประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูหลายๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแต่ก็รู้ว่าทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาเยี่ยมชมนะครับว่าเราก็เคยได้รับนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามในที่แห่งนี้นะครับตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในอดีตเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องพลอยเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของพลอยเนี่ยเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคนะครับก็พี่น้องที่เกิดอยู่ในพื้นที่นะครับในอดีตเองเนี่ยเราค้นพบพลอยเนี่ยเราจะไปทำตัวเรือนหรือจะไปทำใส่สร้อยใส่แหวนต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะพลอยที่มีความสุกสว่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าพลอยดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหายากแล้วในยุคต่อมาเนี่ยเมื่อพลอยดิบเนี่ยที่มีความสวยงามเนี่ยหายากก็มีการเผาพลอยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นแนวภูมิปัญญาความคิดของพี่น้องที่คนรุ่นเก่านะครับคิดขึ้นมาว่าพลอยเนี่ยสามารถไปเผาไฟนะครับด้วยความร้อนเป็นพันองศาเนี่ยทำให้มีประกายแสงออกมานะครับทำให้เกิดความสวยงามได้นะครับทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเนี่ยตั้งแต่เตาเผาปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นไฟฟ้านะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบ่อไร่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของทับทิมสยามเนี่ยเราก็ถูกนำไปขึ้นตัวเรือนนะครับทำให้ในการประกอบกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัญมณีทับทิมสยามนะครับเราก็เป็นสินค้าโอท็อปที่แปรรูปนะครับอัญมณีเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นอะไรนะครับก็จะมีดาราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยมากกว่า10ท่านนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายคณะที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้มาแวะเวียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับที่เกิดอยู่ณแผ่นดินของอำเภอบ่อไร่แห่งนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือมาจากต่างประเทศนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่เราแห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งนึงนะครับที่ท่านจะได้เห็นประวัติความเป็นมาในการเกิดของอัญมณีท่านก็จะได้เห็น

ครับนอกจากท่านจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีของทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับมาเที่ยวน้ําตกคลองแก้วแล้วนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่นี้ก็ยังเป็นสถานที่อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ห้ามพลาดนะครับเพื่อเข้ามาอำเภอบ่อไร่นะครับก็คือวัดบ่อไร่นะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นแหล่งรวมใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยศาสนาพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาต่างๆนะครับเราก็มาร่วมทำบุญกันที่นี่นะครับแล้วก็มาพัฒนาวัดนะครับแล้วก็วัดนี้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับซึ่งอยู่ในโครงการนะครับบ้านวัดประชารัฐนะครับซึ่งทางประชาชนพี่น้องชาวอำเภอบ่อไร่นะครับก็จะมาร่วมกันทําบุญมาร่วมกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่ยุคคู่กับการพี่น้องประชาชนเข้ามาแสวงโชคขุดหาพลอยนะครับวัดนี้ก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาโดยตลอดครับท่านใดที่เข้ามานะครับนะสถานที่แห่งนี้นะวัดบ่อไร่นี้ก็ห้ามพลาดนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเมื่อมาถึงนะครับก็อยากให้ไปพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับไปกราบไหว้ขอพรองค์พระใหญ่นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนในอำเภอบ่อไร่ถ้าจะต้องเดินทางไปค้าขายหรือว่าทําสิ่งใดนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับก็จะมากราบไหว้ขอพรพระใหญ่องค์นี้นะวัดบ่อไร่ครับ

ท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมเช่นเคยครับรายการของเรานั้นนะครับจะได้นําหลักพุทธธรรมจากพระอาจารย์นะครับให้ทุกท่านได้สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในการทํางานนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันวันนี้ทางรายการของเราจะได้กราบอาราธนาพระอาจารย์พระมหาวชิรวิทย์สุริยะรังสีปริยัติธรรม9ประโยคนะครับเจ้าอาวาสวัดบ่อไร่ตําบลบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้แสดงนะครับธรรมกถาหรือหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะนำไปใช้ปฏิบัติในการครองตนครองคนครองงานของพุทธศาสนิกชนและประชาชนโดยทั่วไปขอกราบนมัสการครับ

ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวชิรวิทย์สุริยรังสีปริยัติธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดบ่อไร่เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย

จะขอบรรยายเทศนาธรรมพอสมควรแก่เวลาหลักธรรมที่จะได้บรรยายในวันนี้อาตมาก็จะขอบรรยายเรื่องอัปปมาทธรรมก็คือธรรมคือความไม่ประมาทในชีวิตดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววจธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะซึ่งแปลใจความได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงขอให้พวกเธอทั้งหลายจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดคำว่าไม่ประมาทในที่นี้คือทั้งฝ่ายพระซึ่งเรียกว่าบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ประชาชนซึ่งเป็นพุทธบริษัท4ต้องมีสติสังวรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาประพฤติตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นก็คืออยู่ในศีลในธรรมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเรื่องศีลธรรมไว้ให้ญาติโยมให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติกันฝ่ายญาติโยมนั้นก็มีศีล5ศีล8ฝ่ายบรรพชิตมีของสามเณร10ข้อของพระภิกษุ227ข้อเป็นต้นถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักศีลหลักธรรมได้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวไม่มีความแตกแยกไม่มีความทะเลาะเบาะแว้งจะสังเกตได้ว่าอย่างเรื่องศีลธรรม5ข้อเนี่ยคนทุกคนอย่างข้อที่1เนี่ยมนุษย์ทุกคนล้วนรักกลัวรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีมนุษย์คนไหนไม่กลัวตายเมื่อเรารักตัวกลัวตายสัตว์อื่นเขาก็รักตัวกลัวตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งกันและกันเรียกว่าศีลเมตตาส่วนศีลข้อที่2เรียกว่าศีลอภัยทานเรียกว่าศีลห้ามลักขโมยเนี่ยคือทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะหวงแหนนะคนอื่นจะหวงแหนจะไม่อยากให้ใครมาลักขโมยของคนอื่นเขาหวงแหนอย่างไรนะตัวเราก็หวงแหนเช่นเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปลักขโมยของคนอื่นเขาถ้าเป็นพระภิกษุก็ปรับถึงอาบัติปาราชิกส่วนข้อที่3เขาเรียกว่าศีลครอบครัวศีลครอบครัวคือกาเมสุมิจฉาจารสถาบันครอบครัวจะอยู่ได้อย่างมีความสุขฝ่ายสามีและภรรยาก็ต้องรักเดียวใจเดียวอันนี้เรียกว่าศีลครอบครัวส่วนศีลข้อที่4เขาเรียกว่าศีลสัจจวาจาเราเนี่ยมีความต้องการอยากจะฟังคำพูดเพราะคำพูดหวานๆคำพูดจริงใจจากคนอื่นฉันใดคนอื่นก็อยากจะฟังคำพูดเพราะๆจากเราเหมือนกันฉันนั้นเพราะฉะนั้นการพูดจาที่เป็นคำจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเขาเรียกว่าศีลสัจวาจาหรือศีลสังคมส่วนข้อที่5นี่ก็เรียกศีลสุขภาพก็คือถ้าเรางดเว้นจากการดื่มงดเว้นจากการดื่มได้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพดีไม่เสียตังค์ไม่เสียสุขภาพนี่คือเรื่องศีลของคฤหัสถ์5ข้อส่วนในเรื่องของพระก็มีอีกมากมายมีเยอะมากอาตมาจะบรรยายในที่นี้ก็จะมากเวลามากความสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณ

พระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์จงมารักษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขให้พ้นภัยผ่านผู้ใดที่มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์ผู้ใดมีความโศกก็ให้หายจากความโศกเศร้าให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์พระมหาวชิรวิทย์สุริยรังสีปริยธรรม9ประโยคท่านก็ได้ให้หลักคิดทางพุทธศาสนานะครับในเรื่องของศีลซึ่งศีลนั้นเป็นปัจจัยเป็นพื้นฐานคนจะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลคนจะไปสู่สุคติไปสมาคมใดได้ก็เพราะศีลนะครับฉะนั้นศีลจึงเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมวลมนุษยชาติพวกเราสามารถนำหลักศีลนะครับไม่ละเมิดศีลนะครับไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอบ่อไร่อยากจะมาชมวิถีชีวิตนะครับหุ่นที่จำลองเกี่ยวกับการหาพลอยทับทิมอัญมณีต่างๆของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมาที่นี่นะครับมาที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับเราจะเห็นภาพบรรยากาศได้อย่างชัดเจนท่านใดจะมาเป็นเดี่ยวก็ได้เป็นกรุ๊ปทัวร์ก็ได้นะครับมากราบนมัสการท่านหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งมีศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้มาชมวิถีชีวิตชุมชนในการหาพลอยที่พิพิธภัณฑ์จำลองนะครับการหาพลอยตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีอัญมณีนะครับมีเครื่องประดับต่างๆที่เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครในโลกนะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้สัญจรครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นรายการของเราจะไปธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครับครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออมนะคะในรายการเกษตรทำกินค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพรผู้สร้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะโหบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมไปแวะสูดอากาศ

0: ประวัติที่มาของบ้านพรผู้สร้างนะครับมันก็ยาวสักนิดนึงนะครับแต่ผมจะพอจะเล่าให้พอสังเขปนะคร
1: ับ
0: ว่าจุดเริ่มต้นการเป็นมาของบ้านพรผู้สร้างนี้เป็นมายังไงนะครับจุดเริ่มต้นเลยก็ต้องเริ่มไปจะต้องท้าความไปจนถึงคุณปู่นะครับคุณปู่ผมชื่อเหงสะนีนะครับเขาได้สิทธิ์จับจองที่พอหลังจากเป็นทหารผ่านศึกแล้วเนี่ยเขาได้สิทธิ์จับจองที่ที่ชุมพรนะครับคุณปู่ก็เลยมาจับจองที่ที่ที่นี
1: ่ที่นี่เลย
0: ครับพอเรามาจับจองเนี่ยเขาจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครจับจองเลย
1: ตอนแรกก็คือเป็นป่าหมดเลย
0: จะเป็นป่าถ้าหากว่าภาษาใต้เขาจะเรียกป่าแก่น
1: ะ
0: ก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆมีทึบๆเลยมีสัตว์เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้พอคุณปู่มาอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วพอมาอยู่ปั๊บเนี่ยคนก็มาอยู่กันเยอะนะครับคนที่เป็นทหารผ่านศึกเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่กันเยอะคุณปู่ก็จับจองที่ตรงนี้โดยไม่ได้ซื้อนะครับเพราะได้สิทธิ์ของรัฐนะครับที่เป็นทหารผ่านอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมาอยู่รวมกันที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่อยู่รวมกันที่นี่แต่ว่าลูกหลานน่ะก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่มาอยู่รวมกันได้เพราะว่าแต่ละมุมมองความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณปู่มองเห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะมีแบบยาเสพติดเยอะโรคภัยไข้เจ็บคุณปู่จะบอกมาเป็นสเต็ปล่วงหน้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยอยู่กับคุณปู่ก็เลยได้สัมผัสว่าคุณปู่น่ะพูดอะไรแล้วจะเป็นอันนั้นจริงนะครับแล้วก็พอนั้น
1: ฟังไปขนลุกไป
0: ใช่คุณปู่ก็จะฝากกับลูกหลานเอาไว้บอกว่าต่อไปนะถ้าเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราจะมีคนดีเกิดขึ้นจะมีคนดีเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณปู่ก็เสียตอนนี้เราก็มาอยู่รวมกันหมดเลยนะครับเราก็จากหลังจากที่เรามาอยู่รวมกันไม่ได้
1: ก็คือบ้านเป็นหลังๆใช่
0: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องก่อนจะอยู่ลำบากมากเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าจะเป็นปาล์มทั้งหมดเลยจะเป็นปาล์มนะครับทุกคน
1: เมื่อก่อนตอนมาอยู่รวมกันก็คือยังเป็นป่าอยู
0: ่ยังเป็นป่าอยู่ครับตั้งแต่คุณปู่มาจับจองที่ตั้งแต่พ.ศ.2515ครับถ้านับมาถึงตอนนี้ก็50กว่าปีแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ผู้ดูแลคนใหม
1: ่ค
0: ่ะคุณปู่บอกเอาไว้ว่าจะมีผู้ดูแลคนดีเกิดขึ้นได้ผู้ดูแลคนใหม่เนี่ย10กว่าปี
1: 10กว่าปีใช่มั้ย
0: หลังจากที
1: ่จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันครับประมาณ10กว่าปีแล้วก็คุณปู่น่ะเค้าได้พรจากพระเจ้าผู้ดูแลก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่า
1: พรผ
0: ู้
1: ส
0: ร้าง
1: เป็นที่มาจาก
0: ใช่ใช่เป็นที่มาจริงๆแล้วมันที่นี่บางคนพอเข้ามาใช่ไหมเขาก็คิดว่าอ๋อคนไหนชื่อพรเพราะว่าคนที่ชื่อพรเป็นคนสร้างอย่างนี้ใช่ไหม
1: ตอนแรก
0: ใช่ใช่
1: คิดว่า
0: จะคิดอย่างนั้น
1: จะเป็นนามสกุลหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตรงตัวเลยเพราะว่าคุณปู่ได้พรมาแล้วก็ผู้ดูแลเราก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าพรผู้สร้างแล้วพอหลังจากที่ผู้ดูแลดูแลที่นี่ก็เลยทําให้เป็นเกิดเป็นฐานการเรียนรู้เพราะว่าเรามีเด็กนักเรียนโฮมสคูลเยอะด้วยแล้วก็ทําเป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กทุกวันนี้แล้วก็ผู้ดูแลก็ให้เราเพราะตั้งก่อนมันจะเป็นปาล์มน้ํามันหมดเลยน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับก็จะไม่ได้มีผักเราก็ต้องไปซื้อผัก
1: เมื่อก่อนยังไม่หลากหลาย
0: ใช่ๆยังไม่หลากหลายเพราะว่าที่นิคมสากลเนี่ยเขาจะให้ปลูกปาล์มส่วนมากแล้วที่เขามาจับจองที่เขาจะปลูกปาล์มเป็นทั้งนิคมสากลจะปลูกปาล์มทั้งหมดเลย
1: ก็คือเป็นส่วนปาล์มเลย
0: ใช่มีแปลงนี้แปลงเดียวครับที่คุณปู่ที่เราผู้ดูแลเราเลือกล้มปาล์มแล้วก็จะทําไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะล้มปาล์มแล้วก็ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ไร้สารเพื่อที่จะไว้ให้เราทานเอง
1: ค่ะก็คือมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยใช่มั้ยคะเป็นไร้สารพิษ 100% เลยใช่มั้ย
0: คะไร้สารพิษ 100% เลยเพราะว่าที่ไร้สารพิษเนี่ยมันมาจากเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปขายใครเราทําเพื่อทานในชุมชนเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีอยู่เป็นร้อยชีวิตใช่มั้ยครับเราก็ต้องปลูกผักเพื่อที่จะป้อนครัวเยอะมากเพราะว่าผู้ดูแลบอกผมว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากอาหารการกินน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าเราทานอาหารวันละ3มื้อถ้าเราทานอาหารโดยที่เราไม่รู้ที่มาเนี่ยมันจะทําให้เรามีสารพิษตกค้างแล้วพอเราอายุเยอะสักหน่อยเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ค่ะ
0: เยอะเราก็เลยต้องมาดูแลอาหารการกินโดยการที่เราปลูกผักไป
1: แต่ก็จะหาแบบปลอดสารพิษ 100% ยาก
0: หายากมากครับ
1: 100%จริงๆอ่ะยากมาก
0: เพราะว่าอันนี้ของเราปลูกเองเราดูแลเองแล้วก็เราก็ทานเองเพราะว่าในครัวผมจะเป็นครัวใหญ่มาก
1: ค่ะแล้วมีขายด้วยมั้ยคะ
0: ก็พอเราปลูกได้ผลผลิตแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมีแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายรักสุขภาพเพราะว่าบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: อันนี้จะเปิดมานานหรือยังคะ
0: เปิดมาน
1: านคนเข้ามาท่องเที่ยวนานหรือยังคะ
0: ทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทีแรกอ่ะเราก็ทําเพื่อเราเองแต่พอเราประสบความสําเร็จแล้ว
1: ค
0: ่ะในการพึ่งพาตนเองประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ผู้ดูแลก็อยากจะแบ่งปัน
1: ให้เป็นผู้ให
0: ้ใช่ๆอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียนหรือว่าประชาชนที่สามารถที่อยากที่ชอบแนวนี
1: ้
0: ชอบพอเพียงชอบปลูกผักชอบดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ มีแบ่งปันกับน้องๆหรือว่าประชาชนที่ชอบแนวนี้ได้อย่างเงี้ยก็มีพอมีแบ่งปันให้บ้างครับ
1: ที่มาแบบ
0: ครับผม
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ครับผมจะมีสตอรี่เยอะมากที่จริงอ่ะสตอรี่ที่มาเยอะมากเลยแต่ว่าผมอ่ะอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก็พอจะสังเกตได้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: กิจกรรมพอละสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่มั้ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมนะครับมีหลายอย่างมากเลยสมมุติว่านักท่องเที่ยวมาใช่มั้ยครับเพราะเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ค่ะ
0: เราก็จะปลูกพืชปลูกผักไร้สารที่ตามฤดูกาลของเรานักท่องเที่ยวมาถ้าหากว่านักท่องเที่ยวอยากจะทานผักชนิดไหนนะครับที่นี่เราสามารถตัดได้ทุกชนิดเลย
1: ตัดได้เลย
0: ตัดสามารถตัดในแปลงแล้วก็เซลฟี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากพืชผักแล้วเนี่ยผมยังมีผลไม้ตามฤดูกาล
1: ค่ะมีผลไม้อะไรบ้างคะที่น
0: ี่ผลไม้ตามฤดูกาลของผมนี่จะมีเป็นฝรั่งกิมจู
1: ค่ะ
0: ส้มโชกุนชมพู่แดง
1: ค่ะ
0: ชมพู่ลูกใหญ่ๆนะครับ
1: เป็นไส้แดงใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแตงโมไร้สาร
1: ค่ะ
0: เมลอน
1: ไร้สารหมดเลย
0: ครับผมจะเป็นไร้สารหมดเลยเพราะว่าผมจะเป็นแผนกทำปุ๋ยเองทำปุ๋ยเองหมดทุกอย่างเลย
1: เป็นอินทรีย์ใช่ไหม
0: เป็นอินทรีย์ไร้สารหมดทุกอย่างปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักครับเพราะปุ๋ยเรามีหลายชนิดครับปุ๋ยเราทำปุ๋ยหมักอยู่ทั้งหมด3ชนิดครับผมมีปุ๋ยหมักเศษวัชพืชมีปุ๋ยหมักเศษอาหารแล้วก็มีปุ๋ยหมักโบกชิ
1: ทำเองหมดเลย
0: ทำเองหมดทุกอย่างเลยครับ
1: แล้วเหมือนถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะอยากพักแรมมีเป็นที่พักแบบไหนบ้างคะ
0: อ๋อนักท่องเที่ยวสมมติว่าถ้าหากว่ามาแล้วชอบแนวธรรมชาตินะครับเราก็จะมีบริการอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านพักแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะชอบแบบไหนจะมีแบบปรับอากาศก็
1: ม
0: ีหรือจะมีแบบพัดลมก็มี
1: เป็นบ้านใช
0: ่ไหมใช่แต่ว่าส่วนมากแล้วที่บ้านพร้อมสร้างเนี่ยจะมีนักเรียนมาทัศนศึกษาแล้วมาเข้าค่ายพักแรมก็มีถ้าหากว่าจะมาแบบหลายคนเป็นโรงเรียนแบบเข้าค่ายพักแรมเราก็
1: อันนี้ต้องจองมาล่วงหน้ามั้ยคะ
0: ใช่จะต้องจองมาส
1: าม
0: าร
1: ถ
0: ใช่ๆสามารถจองคิวมาตามหน้าเพจหรืออินบ็อกซ์มาทางเพจบ้านพรผู้สร้างได
1: ้เป็นเพจชื่อพรผู้สร้างเลยใช่มั้ย
0: ชื่อพรผู้สร้างเลยครับสามารถอินบ็อกซ์มาทางหลังไมค์ได
1: ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมมุมต่างๆกันดีกว่านะคะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มสัตว์ปีกนะคะโหมีสัตว์เพียบเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮาร์ดแบบช่วยบอกนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะที่นี่
0: ตัวนี้นะครับจะเป็นโซนเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับนอกจากเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วเนี่ยเรายังมีนกกระทาไข่นกกระทาด้วยเราเลี้ยงนกกระทาแล้วก็เราก็เลี้ยงหอยขมรัตนะด้วยเป็นหอยขมที่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากเลย
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมีไก่สวยงามมีนกยูงแล้วก็จะมีไก่ไข่อีกหลายสายพันธุ์เลยนะคร
1: ับ ไก่มีเยอะเลยนะคะ
0: มีเยอะมากเลยนะเพราะว่าน้องที่ดูแลตรงนี้เนี่ยเค้าเป็นคนที่ชอบสัตว์ปีกนะครับเค้าก็จะเลือกสัตว์ปีกที่เค้าจะมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อที่จะเพาะขยายสายพันธุ์ด้วย
1: ค่ะเห็นไก่หน้าตาแปลกๆเยอะเลยค่ะ
0: จะเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะเลี้ยงไก่เป็นแบบเลี้ยงแบบอารมณ์ดีนะครับเราจะเปิดเพลงให้ฟังด้วย
1: โอเค
0: แล้วก็เราก็สามารถที่จะปล่อยเขาหากินตามธรรมชาติได้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยทั้งวันนะครับจะปล่อยเฉพาะเป็นเวลา
1: อันนี้น้องๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
0: เขาสามารถที่จะอยู่และเกื้อกูลกันได้เขาจะไม่ค่อยรังแกกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่หากินบริเวณนี้นะครับก็จะมีนกยูงก็มีนะครับมีหลาย
1: หน้าฝูงไหมคะ
0: ครับผมมีหลายสายพันธุ์มากนะครับแล้วเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมครับพอเขาเห็นไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็อยากจะได้ลูกไก่ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เขายังไม่เคยเลี้ยงทีน้องที่เนี่ยเขาก
1: ็มีเพาะพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้องเขาก็มีหลายคู่อยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็พอละเขาไข่ใช่ไหมครับน้องเขาก็จะไปเข้าห้องฟักแล้วก็จะเป็นตัวเล็กที่มาอนุบาลก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีนกกระทาก็มีไก่ไข่มีหลายสายพันธุ์เลยเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงแล้วเขาสามารถต่อยอดได
1: ้
0: เพราะว่าเราเป็นทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วย
1: แ
0: ล้วพอเรามีคนมาท่องเที่ยวปั๊บเราก็
1: โอ้ถ้าเด็กๆมาทัศนศึกษานี่คือเพลินเลยนะคะ
0: ใช่ครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เด็กๆมาทัศนศึกษาแล้วเด็กๆจะชอบมากนะครับเพราะว่าจะมีน้องไก่ที่ว่าเด็กๆสามารถจับได้อุ้มได
1: ้ออมเองก็ตื่นเต้นอยู่นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจะมีหลายอย่างเพราะว่าเด็กที่มาทัศนศึกษานะครับเขาจะบอกผมว่าเขาเคยกินแต่ไข่เขายังไม่เคยสัมผัสน้องไก่เลยแล้วเขาไม่รู้ว่าไก่มีกี่ชนิดบ้าง
1: ต้องมีเนี่ย
0: ครับผมมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกใหม่นะครับ
1: แปลกจริงๆค่ะแบบขนฟูมาก
0: สายพันธุ์ของไทยก็มีนะครับเป็นไก่ต๊อกนะครับไก่งวง นะครับไก่ไข่ไก่บ้านมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเราจะเอามาทีหลังๆเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไข่ดกกว่าไก่ไข่สายพันธุ์ไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการขยายสายพันธุ์อยู
1: ่
0: ย
1: ัง
0: พอมีแบ่งปันให้นิดหน่อย
1: แต่วันนี้สามารถเอากลับไปชิมได้ใช่ไหม
0: ได
1: ้ค่ะแล้วนอกจากไก่อ่ะค่ะจะมีสัตว์อะไรอีกคะที่นี
0: ่ที่นี่นะครับก็จะมีมีเป็นฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะ
0: ฟาร์มแพะแพะเราเลี้ยง2สายพันธุ์จะมีแพะ
1: เดี๋ยวขอไปดูด้วยนะคะ
0: ได้ครับจะมีแพะนมแพะเนื
1: ้อ
0: นะครับแล้วก็จะมีอีกก็คือฟาร์มกระต่ายฟาร์มกระต่ายนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันสําหรับน้องๆที่มาเที่ยวที่นี่นะครับมาทัศนศึกษาเพราะจะมีกระต่ายเยอะมากเลยนะครับนอกจากกระต่ายแล้วเรายังมีกระรอกนะครับมีนกแก้วมีนกหงส์หยกมีเม่นแคะมีหนูขวัญมีหนูแกสบี
1: ้เยอะมากเยอะมาก
0: คือเยอะมากเลยนะครับถ้ามาบ้านพรพุทธังนี่จะครบจบในที่เดียวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนไข่อะไรขายเรียบร้อยเลย
0: มีครับ
1: มี
0: แบ่งปันเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยพอเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบการสมมติถ้ามาที่แปลงผักเขาก็จะชอบตัดผักไปทานที่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยก็จะเก็บไข่ที่เล้าไก่เลย
1: อันนี้นักท่องเที่ยวก็คือสามารถเข้าไปเก็บเองได้เลย
0: ใช่สามารถเข้ามาเก็บเองได้เลยนะครับเพราะว่าพรพุทธเนี่ยเราจะเปิดพระเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่สามารถเข้ามาเดินชมข้างในได
1: ้ค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์ก็คือ
0: จันทร์ถึงศุกร์
1: ไม่ได้เปิด
0: จะเปิดแต่เฉพาะสวนอาหารอย่างเดียวด้านหน้าที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าหากว่าข้างในเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็แขกก็สามารถที่จะมาได้แต่เราก็จะเปิดพาแขกเที่ยวชมสวนเนี่ยวันละ4รอบก็จะมีเวลาจะมีเวลาอยู่ว่ามีเวลาไหนก็จะพามาเข้าชม
1: ก็จะมีช่วงเวลาอยู่
0: ครับผมก็จะมีวิทยากรที่จะพาแขกเดินชมแต่ละจุดของบ้านพรพุทธังว่าจุดนี้คืออะไรบ้างก็จะได้ความรู้ไปด้วยในการเที่ยว
1: นอกจากจะเป็นเลี้ยงสัตว์กับปลูกเกษตรแล้วใช่ไหมคะจะมีซุ้มอื่นๆด้วยอันนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ซุ้มอื่นๆนะครับก็จะเป็นองุ่นผมก็ปลูกนะแล้วก็จะเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวปลูกข้าวแล้วก็เป็นเลี้ยงปลา
1: ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็จะมีบ่อปลาด้วยเป็นบ่อปลาสุขสันต์แล้วก็บ่อปลาลดต้นทุนครับผมแล้วก็มีฐานปั๊มน้ำพลังงานฟรีด้วยน้องๆก็ชอบครับผมพี่ฮันนะครับจะพาน้องนะครับเข้าไปให้อาหารเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาชมได้เลยครับ
1: ไปเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปจ้าลองก่อน
0: เข้าไปก่อนเอาเข้ามาก่อนมาทางนี้เด้
1: อ
0: โอเคนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านพรพุทธสร้างนะครับถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้น้องไก่ก็จะมาล้อมเราแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับน้องลองจะลองให้
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะลูก
0: นะครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสน้องไก่อารมณ์ดีบ้านพรพุทธสร้างได้แบบนี้ได้เลยนะครับนอกจากสัมผัสในการให้อาหารแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสัมผัสน้องไก่ได้นะครับสําหรับเด็กๆนะครับไก่บ้านพรพุทธสร้างจะเชื่องมากนะครับเขาจะไม่จิกนะครับเขาจะใจดีมากนะครับ
1: ใจดีมากจริงๆ
0: เขาจะอารมณ์ด
1: ีน้องฟังเพลงทุกวัน
0: ใช่ๆเขาอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ว้ายว้าย
0: ถ้าน้องๆมาก็จะได้สัมผัสแบบนี้เลยนะครับ
1: โอเค
0: โอเคเราจะขึ้นมากินอาหารเลยนะครับโอเค
1: นี่โอ้โหเพียบเลยหมดแล้ว
0: โอเคนะครับเมื่อเราให้อาหารไก่เสร็จแล้วนะครับเรามาทางนี้ต่อ
1: เราไปเก็บไข่กัน
0: มาทางนี้ต่อได้เลยครับ
1: ไปค่ะ

0: ระวังน้องไก
1: ่ขอไปหน่อยนะคะลูก
0: มาทางนี้ต่อได้เลยนะครับทางนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยเราจะต้องทำเล้าให้กับเขาแต่ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยเป็ดจะไข่ที่พื้นเลยเราไม่ต้องทำเล้าให้ถ้าน้องเป็ดเนี่ยพอถึงเขาจะไข่เขาจะสามารถที่จะไข่
1: เขาจะมีขุดหลุมอะไรไหมคะ
0: เป็ดเขาจะขุดดินให้มันเป็นท้องกระทะนิดหนึ่งนะแล้วเขาก็ไข่ได้เลยแต่บางตัวเขาก็ไม่ขุด
1: ตามธรรมชาติเลย
0: ตามธรรมชาติเลยครับแต่ถ้าเป็นไก่ไข่เราต้องทำแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะมาเก็บไข่จากน้องไก่ได้เลยนะครับบางตัวก็กำลังไข่อยู่ก็มีนะครับจะอยู่ทางนี
1: ้
0: กำลังไข่อยู่ก็มีนะครับหรือว่าเราจะไปแย่งเขาก็ได้หรือว่าเราจะหยิบตรงที่ไข่แล้วก็ได้นะครับสามารถหยิบได้แบบนี้ได้เลยนะครับ
1: สดจริงๆ
0: สดจริงๆนะครับ
1: มีกำลังไข่เลย
0: กำลังไข่อยู่ก็มีนะครับเพราะตัวอยู่ทางนี้ไม่รู้ว่าไข่ออกแล้วหรือยังมีด้วยเห็นไหม
1: สดจากไก่เลยค่ะ
0: สามารถที่จะมา
1: สดมากค่ะ
0: ได้เลยนะครับ
1: ออกจากตัวไก่สดๆร้อนๆเลยค่ะอุ่นๆเลยนะ
0: อุ่นเลยครับสามารถที่จะหยิบเองได้เลยครับ
1: อันนี้จะเป็นไข่วันต่อวันเลยใช่ไหม
0: เป็นไข่วันต่อวันเลยครับไข่ใหม่เนี่ยพอเราไปต้มนะครับถ้าว่าเราจะเช็คว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่าเนี่ย
1: ถ้
0: าหากว่าเราไปต้มเนี่ยถ้าไข่ใหม่เนี่ยจะแกะเปลือกยากถ้าไข่ใหม่เนี่ยคือเราต้มแล้วเนี่ยเปลือกจะติดกับเนื้อไข่เลย
1: เข้าใจผิดมาตลอดเลย
0: มันจะแกะยากมากแต่ถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยจะแกะง่ายมากเปลือกเวลา
1: เข้าใจว่าติดเปลือกเพราะว่าเป็นไข่เก่าอันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะ
0: เป็นไข่ใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วแต่ชอบอยากจะทานกี่ลูกก็สามารถที่จะเก็บได
1: ้อันนี้เดี๋ยวขอเก็บเผื่อทีมงานด้วยนะ
0: ได้เลยครับได้เลยครับเลือกดูก่อนได้เลยครับ
1: น้องยังกกเลย
0: น้องกำลังกกอยู่ก็มีนะครับอยู่ทางนี้ด้วยไข่ยังอุ่นอยู่เลยครับผมเราเดินไปถูกทางนู้นทางนู้นก็มีเยอะนะครับ
1: ลูกขอไปหน่อยค่ะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาก็คือสามารถมาเก็บได้แบบนี้เลยเนาะ
0: แบบนี้เลยครับแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเก็บแล้วใช่ไหมครับที่บ้านพรหมผู้สร้างเราจะมีกระเช้าไว้บริการพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระเช้าสารแบบนี้แพ็คให้อย่างดีเลยครับแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวกลับไป
1: อันนี้ไก่ตรงนี้ก็คือเป็นปลอดสารพิษหมดเลย
0: เป็นไก่อารมณ์ดีครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงแบบอาหารก็เราก็ผลิตเองนะเป็นแหนแดงนะครับเป็นหนอนแมลงวันทหารดำนะครับแล้วก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็เศษอาหารที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับ

0: จุดที่2นี่จะเป็นหอยขมรัตนะนะครับผมจะให้ดูนะครับหอยขมรัตนะนี้จะเทียบ2สายพันธุ์นะครับอันนี้จะเอาตัวอย่างให้ดูนี่คือหอยขมสายพันธุ์ธรรมชาติที่ในลําธารบ้านเราจะใหญ่สุดจะตัวขนาดนี้
1: อ
0: ันนี้จะเป็นสายพันธุ์รัตนะนี่เขาจะตัวใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับการทานเนี่ยเขาจะรสชาติเนื้อเขาจะไม่กระด้างเยอะนะครับเขาจะนิ่ม
1: หวานหน่อย
0: ใช่ๆอร่อยมากแล้วจะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับผมจะเทียบกับไข่ไก่นะครับเท่ากับไข่ไก่เลยนะครับอันนี้จะเป็นไข่ไก่เนี่ยหอยขมนะครับแต่ตัวเท่ากับไข่ไก่เลยน้องคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาได้สายพันธุ์เขาสั่งสายพันธุ์มาแล้วก็อันนี้กําลังเพาะสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่จะต้องการอยากจะเลี้ยงนะครับสามารถสั่งมาได้นะครับเพราะว่าก็จะมีตัวอ่อนอยู่ตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ก็จะมีนะครับตัวเป็นอยู่ทางนี้แล้วเราก็น้องก็จะเลี้ยงไว้เยอะนะครับถ้าเยอะจะอยู่ในกระชังจะมีกระชังอยู่ข้างใต้อาคารนันทนาการมันจะมีกระชังแต่อันเนี้ย
1: ก็คือเป็นหอยหมดเลยใช่มั้ย
0: ครับใช่ครับเป็นหอยหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเอามาให้น้องๆดูว่าตัวขนาดไหนนะครับแล้วก็สายพันธุ์เขาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเอาให้ดูนี่คือตัวที่เขาตายแล้วเขาจะไม่มีฝาปิดน
1: ะ
0: ครับแต่ถ้าตัวที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่ทางนี
1: ้ก็เนื้อก็จะอยู่ข้างในเน
0: าะก็จะอยู่ข้างในครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะเกิดลูกได้นะครับในนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเกิดลูกได้เลยนะครับนี่ลูกเขาจะเป็นตัวเล็ก
1: น้องหอย
0: ตัวเล็กอยู่อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าจะให้เยอะเนี่ยจะอยู่ในกระชังครับน้องเขาเลี้ยงไว้เยอะมากการเลี้ยงเนี่ยจะง่ายมากนะครับมันจะ
1: ปล่อยไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้ได้เลยในพื้นที่ที่มีตะไคร่น้ําหรือว่าเราจะใส่ทางมะพร้าวไปในน้ําให้เกิดที่ตะไคร่ไวแล้วก็หอยก็จะมาเกาะทานแล้วอาหารของเราก็ไม่ได้มีเสริมอะไรนะครับน้องเค้าก็มีแบ่งปันนะครับถ้าหากว่าขายสายพันธุ์อยู่เนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์หอยขมรัตนะเนี่ยตัวเจริญพันธุ์ตัวพร้อมออกลูกแล้วเนี่ยน้องเค้าขายสายพันธุ์อยู่ตัวละ100บาท
1: ตัวละ
0: 100บาทนี่สามารถที่จะพาไปเลี้ยงปั๊บเนี่ยเค้าออกลูกได้เลยตัวพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้นะครับหอยขมนี่สามารถเลี้ยงได้ทุกน้ําเลย
1: โอ้เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะ
0: ไม่ยากครับผม
1: แล้วเหมือนถ้าจะไปเลี้ยงที่บ้านนะคะต้องใส่ไว้เป็นกะละมังแบบนี้ใช่มั้ย
0: ถ้าหากว่าเราไม่มีบ่อใช่มั้ยครับเราสามารถทําเป็นกะละมังอย่างนี้ก็ได้เลี้ยงเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ถ้าหากว่าเรามีบ่อใช่มั้ยครับเราก็สามารถที่จะทําเป็นกระชังเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปล่อยน้อง
1: ถ้าเป็นกะละมังแบบนี้ค่ะจะได้ประมาณกี่ตัวคะเยอะๆมั้ยคะในเนี้ย
0: ก็เยอะอยู่นะครับประมาณ5-60 ตัวได้นะครับในนี้เพราะว่าแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงในกะละมังอย่างเงี้ยเราต้องเสริมอาหารนอกให้เค้าแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงในกระชังใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: เค้าจะมีตะไคร่ธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อาหารเราก็ไม่ต้องเสริมอะไรเลย
1: อาหารนอกนี้จะเป็นอะไรคะถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ํา
0: ถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ําจะเป็นอาหารไก่และอาหารกุ้งได้นะครับนอกจากตะไคร่น้ําสามารถที่จะให้อาหารไก่และอาหารกุ้งได
1: ้เอากินกับน้องเมื่อกี้ได้เลย
0: ครับเลี้ยงรวมกันได้เพราะอะไรทําไมเราถึงเลี้ยงรวมกันทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็มาหอย
1: ก็อยู่โซนเดียวกัน
0: โซนเดียวกันหมดเลย
1: สามารถทานร่วมกันได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ข้างหลังนี้เราก็จะเป็นน้องเต่า
0: ข้างหลังนี้จะเป็นน้องเต่าชุคตะนะครับเต่านี้เนี่ย
1: ชอบนอนแบบนี้มั้ยเนี่ย
0: ก็ชอบนอนหงายหรือเปล่าเป็นเต่า
1: ชุคตะนี้แล้วอ่ะ
0: ใช่เค้าเป็นเต่าชุคตะนะครับน้องๆมาเนี่ยเค้าก็ชอบที่จะสัมผัสสามารถจับได้สัมผัสได้เค้าจะไม่กัดครับผมเค้าจะไม่กัดเค้าจะเชื่องครับน้องเต่าชูคาต้านี่จะเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่ถ้าเค้าจะอายุยืนมากแต่อันนี้เรายังเลี้ยงได้ยังไม่นานทีครับยังประมาณปีนึงได้ครับ
1: ปีนึงไซส์ขนาดนี้
0: ครับผมยังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ
1: น้องจะมีอายุประมาณ
0: อายุยืนมากครับประมาณผมว่าอยู่ที่ประมาณเป็น100ปีนะครับเต่าจะเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากนะครับเป็น100ปี
1: ต้องอยู่อีกนานเลยนะ
0: ต้องอยู่อีกนานเดี๋ยวอีก100ปีเดี๋ยวมาเจอกัน
1: โอเค
0: ครับผม
1: นี่ตัวนี้ชอบนอนหงายแน่เลย
0: ชอบนอนหงาย
1: โอเค
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราไปดูซุ้มอื่นกันอีกนะคะ
0: ครับผมโอเคครับ

0: ตัวนี้จะเป็นไก่อะไรคะ
1: อันนี้เป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นไก่สายพันธุ์ซิลกี
0: ้ซิลกี
1: ้ซิลกี
0: ้ปุกปุยมากเลยค่ะ
1: ปุยมากคล้ายๆกับขนเขาจะปุยมากนั่นจะนิ่มเหมือนแมวเปอร์เซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขนเขาจะนิ่มมากเลยก็น้องๆ น้องไก่นี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาข้างในคอกให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกไปแล้วขนเขาจะเปื้อนง่ายมากเพราะว่าถ้าหากว่าไปเป็นที่ที่ว่าเป็นเละนะครับขนเขาจะเปื้อนง่ายมากก็จะต้องเลี้ยง
0: ปุกปุยมาก
1: เลยขนเขาคล้ายๆกับแมวเปอร์เซียเลยขนเขาจะยาวมากมันจะไม่เหมือนไก่สายพันธ
0: ุ์อันนี้เขาจะมีไข่ไหมคะตัวนี้
1: เขามีครับเราเลี้ยงอยู่เป็นคู่เนี่ยเขาก็จะออกไข่แต่ว่าเขาจะไม่ได้ออกดกเหมือนกับไก่ไข่บ้านเรานะ
0: ก็คือไข่เขาก็คือกินได้เหมือนกัน
1: ก็ทานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นไปทานเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเน้นเอาไปเพาะขยายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมีสายพันธุ์ไม่เยอะนะครับพอเราเข้าไข่ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาไข่น้องเนี่ยไปเข้าห้องเพาะพัก
0: เพาะพันธุ์ยากไหมคะพันธุ์นี
1: ้ยากไหมครับเขาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องปรับอุณหภูมิกับบ้านเรานิดนึงเพราะว่าไก่นี้ที่เขาขนดกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นประเทศเมืองหนาวนะครับพอเรามาบ้านเราปั๊บเนี่ยมันอากาศร้อนนะอากาศร้อนชื้นเขาก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงนะคร
0: ับ
1: โอ้โอเคน่ารักมากเลยนะครับ
0: น่ารักจริงๆค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถที่จะมา
0: ก็คืออินบ็อกซ์ได้นะคะ
1: อินบ็อกซ์ได้
0: เลย

0: เดินกันมารอบๆนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้พี่ฮาร์ทช่วยแบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะ
1: ครับผมพี่ฮาร์ทก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านพรผู้สร้างนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยนอกจากที่เราจะเปิดรับทัศนศึกษาของนักเรียนแล้วหรือการศึกษาดูงานของราชการนะครับเรายังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแนวสุขภาพแนวอนุรักษ์วิถีด้วยลูกค้าพอมาเที่ยวสมมุติว่าเป็นวันหยุดเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงครอบครัวนะครับแล้วก็เชิงเกษตรก็คือพอมาเที่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเก็บผักอินทรีย์ไร้สารนะครับของบ้านพรผู้สร้างได้เราชอบผักไหนก็สามารถตัดในแปลงได้เลยนะครับ
0: ตัดได้จากต้นเลย
1: ตัดได้จากต้นเลยนะครับนะครับ
0: สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: บ้านพรผู้สร้างนะครับช่องทางที่สามารถติดต่อได้หลักเลยก็คือเ

0: ัดพรผู้สร้างนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ให้พิมพ์คําว่าพรผู้สร้างนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะเข้ามาที่เพจได้เลยสามารถแอดมินจะรอรับตลอดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้จะขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราเปิดมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราคํานึงถึงอาหารการกินมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทานอาหารเป็นยานะครับไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารนะครับ
1: ใช่
0: เราก็เลยเลือกอาหารที่เรากินเนี่ยเราจะรู้ที่มาหมดทุกอย่างครับเพราะว่าเราจะปลูกเองนะครับเราจะเน้นเป็นผักอินทรีย์ไร้สารนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็เลยต้องดูแลร่างกายเราจะไปดูแลตอนที่เราไม่สบายแล้วเนี่ยจะดูแลไม่ทันการที่เราจะดูแลทันเราต้องดูแลก่อนที่จะเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากอาหารการกินนะครับก็อยากจะปลูกฝังตรงนี้ครับผม
1: โอเคมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: มาที่นี่ทุกคนจะได้พบกับรอยยิ้มมิตรภาพและบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองท่ามกลางอากาศที่แสนสดชื่นเพราะที่บ้านพรผู้สร้างมีกิจกรรมให้คุณสนุกได้ทั้งวันไม่มีเบื่อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรส่วนใครที่มาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดให้อาหารน้องสัตว์สุดน่ารักนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยและเสริมสวยครบวงจรสำหรับสายผ่อนคลายส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมที่นี่มีสวนน้ำธรรมชาติสไลเดอร์และจักรยานน้ำให้ได้ปลดปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเหนื่อยแล้วก็แวะพักเติมพลังที่สวนอาหารอิ่มมหาศาลชิมเมนูสุขภาพปลอดผงชูรสที่ใช้วัตถุดิบสดๆจากสวนและยังมีห้องพักสบายๆวิวสวยสะกดใจอบล้อมด้วยธรรมชาติไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหากวันหยุดนี้คุณยังไม่มีธงในใจว่าจะไปไหนดีให้บ้านพรผู้สร้างเป็นคำตอบของการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค

0: ที่28กันยายน2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
0: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะคะเข้าสู่เช้าวันที่4ที่ฝนตกลงมาแม้ว่าปริมาณฝนจะไม่มากแต่ว่ายังคงตกต่อเนื่องก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำท่วมสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครหลายบ้านเนี่ยท่วมมาตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วนะคะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันก็ทำให้ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติค่ะให้วันนี้28และพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะและเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
1: อย่างที่คุณจิตนาบอกไปนะครับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีพื้นที่อื่นๆภาคกลางภาคตะวันออก
0: ค่ะ
1: ในพื้นที่ต่างๆที่พายุจะไปถึงนายกรัฐมนตรีก็มองเห็นแล้วก็ทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์บริเวณคลองเปรมประชากรก่อนนะครับเพื่อแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงการระบายน้ำที่คลองเปรมประชากรครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนวัยสาลีอนุสรณ์โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับ
1: แ
2: ล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: ส่วนการแถลงข่าวก่อนลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงสาเหตุของน้ำท่วมขังว่าเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยากระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้กับประชาชนครับ
3: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
1: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่29กันยายนนี
3: ้เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่ม

0: ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
1: นายกรัฐมนตรีได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: และในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปินะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงเช่นกันเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากพลตำรวจเอกสำราญวันมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจกับอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานให้บูรณาการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้มีความเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงการตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงแล้วก็สถานพยาบาลรองรับผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ว่าในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมทั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติ
0: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านถูกน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
1: ทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชน

0: พื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภค
1: ร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลการน้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
0: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าพร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพอากาศและปริมาณฝนตกสะสมไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือที่หลากลงมาอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปี2554เรามีพายุเข้าประเทศไทยมากถึง5ลูกด้วยกันครับ
2: และเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการติดต่อนัดหมายสารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบนะคะและที่สำคัญก็คือว่าให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะ4พื้นที่เท่านั้นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลาเปิดใช้บริการฟรีทางด่วน8สายรวมถึงมอเตอร์เวย์และดอนเมืองโทเวย์ด้วยค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยครอบคลุมทางด่วน8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาก็คือสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 นะคะหมายเลข7และหมายเลข9และดอนเมืองโทเวค่ะเพราะว่าเส้นวิภาวดีรังสิตบางจุดน้ำยังท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสโมสรตำรวจและหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะก็เลยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจนถึงเวลา24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนี้ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศให้วันนี้28กันยายนและวันพรุ่งนี้29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลยพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่ว่าสำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS

0: ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะคะจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษนะครับทางหลายโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีการโพสต์ข้อความประกาศเปิดให้บริการทุกระบบตามปกติหากท่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่02-256-4000ต่อ644-60-644-61-644-62-644-64 ในเบอร์เฉพาะกิจในกรณีพิเศษให้บริการถึง29กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิการะบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัตบริบาล02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศว่าคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติในทุกระดับในทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกติเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางจนต้องเลื่อนนัดหมายสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กต์ในกรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการท่านสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลข02-419-98012ย้ำอีกครั้งนะครับ02-419-98012เช่นเดียวกับประกาศของโรงพยาบาลราชวิถีแจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัยโดยผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมยังคงเปิดให้บริการตามปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดส่วนคลินิกพรีเมียมและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็เปิดให้บริการตามปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับโทรศัพท์โรงพยาบาลราชวิถีโทรศัพท์นะครับ02-206-2900ย้ำอีกครั้งนะครับ02-206-2900ผู้ป่วยฉุกเฉินห้องฉุกเฉินชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่เปิดให้บริการตามปกติในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโทรศัพท์จำง่ายนะครับหมายเลขสายด่วน1669สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะคะถนนสายหลักบางเส้นเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าหลายเส้นก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะคะรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

พลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: 6:25 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ปรากฏว่าถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายเส้นทางนะคะส่วนระดับน้ำที่ขังในชุมชนคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครได้เดินหน้าเร่งระบายน้ำเต็มกำลังหากสถานการณ์ฝนเริ่มเบาก็มั่นใจว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นและเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับโดยกรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นและขณะนี้คลองแสนแสบก็เริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่บริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วค่ะสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันทร์รวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงทางกรุงเทพมหานครจึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือโดยใช้คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครสามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลง
1: ทางด้านนายชัชชาติศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าห่วงใยทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองประเวศประชากรและก็คลองประเวศแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยคาดว่าระดับที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ในการระบายส่วนในถนนสายหลักคาดว่า2-3 วันน่าจะระบายออกได้หมดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เรื่องนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าระดับน้ำท่วมสูงและก็หนักมากต้องมีการอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวม 30,000 คนออกมาให้หมดโดยเตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังไว้รองรับแล้วครับ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารราชกระบังแทนแล้วบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญมันต้องคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมกเพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาลาดกระบังต่อ
1: ส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน1017ครอบครัวประชาชนกว่า 69,000 คนโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไวยสาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนมีผู้ประสบภัยพักอาศัยจำนวน170คนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหากต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถประสานสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะอย่างที่รายงานไปนะคะว่าแนวคลองแสนแสบเนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะโซนบางกะปินี่ก็ท่วมสูงก็เลยต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งการจัดตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งมีการผนึกกำลังปภ.เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดด้วยนายวรสิทธิ์เกลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารและน้ำดื่มค่ะจึงได้เร่งประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนนะคะเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้นะมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบและยังได้นำรถผลิตน้ำดื่มเข้ามาประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดื่มสะอาดของผู้ประสบภัยที่มีแนวโน้มเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังจากที่ระดับน้ำลดลงว่าได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั้งในด้านเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบพร้อมเน้นย้ำให้ลดทอนขั้นตอนด้านเอกสารและความซับซ้อนของกระบวนการให้สะดวกรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความสูญเสียจากเขตอุทกภัยอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งหน่วยงานให้มีการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะลดขั้นตอนพวกนี้ไปเลย
1: อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องทำงานอย่างไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพื้นที่แบ่งอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาปกติสุขมากที่สุดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำภารกิจของตัวเองไปทำในสิ่งที่ประชาชนจะได้ช่วยเหลือนะฮะมากที่สุดอย่างกองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังครับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทางกองทัพได้สนับสนุนเรือท้องแบนรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ครับพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยฮะท่านเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อน ที่สะพานข้ามคลองสองต้นนุ่นซอยร่มเกล้า24เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับภารกิจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการเดินทางในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องร่วมกันพร้อมกันนี้ให้กำลังพลในสังกัดหน่วยทหารพัฒนาได้สับเปลี่ยนกำลังพลทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแฟนข่าวเช้า NBT ของเราก็แจ้งเข้ามาทางเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะคะอย่างคุณอามอมรเทพแพ่งสภาแจ้งว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานเนี่ยท่วมสูงอยู่นะเช้านี้น้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแล้วก็คุณวรสมนทิพยรัตน์คุณบอกว่ารามอินทราเขตบางเขนน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกนะคะพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่หรือว่าน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแจ้งเข้ามากันหน่อยนะ
1: แต่ว่าเน้นย้ำหน่อยนะให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าจอ MPT 2 HD เราก็เป็นหนึ่งใน JIC ที่จะรายงานสถานการณ์ถ่ายทอดสดเวลา 10:00 นเพื่อรับทราบภาพรวมทั้งหมดและการให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนสบายใจและอย่างที่เน้นย้ำไปจากนายกรัฐมนตรีให้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุดครับ
0: ค่ะพื้นที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะไปที่ปราจีนบุรีกันก่อนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ในระดับสูงสุดและระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรวัดแสงสว่างอำเภอศรีมโหสถและบริเวณแยกไฟแดงถนนราษฎรดำริเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อตรวจสอบระดับน้ำสภาพพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินระดับน้ำและดำเนินมาตรการป้องกันโรงพยาบาลโดยทันทีทั้งการเสริมแนวป้องกันน้ำการเตรียมเครื่องสูบน้ำการรักษาเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ระบบการรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันและดินสไลด์พร้อมกำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์ระบบสื่อสารและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้พื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนจากทางราชการนะคะหากว่าได้รับการแจ้งเตือนต้องรีบขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำมาเร็วนะคะหลายบ้านหลายหมู่บ้านบอกว่าน้ำมันมาเร็วมันเก็บไม่ทันสำหรับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะขณะนี้ก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 4,100 หลังคาเรือนระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าอาจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งมีความเสี่ยงจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดพื้นที่ของเมืองนนทบุรีและก็อำเภอปากเกร็ดถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประชาขออภัยครับบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวโดยมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ
3: ประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอปากเกร็ดมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ด้านกองอเมริกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีมีการออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีเน้นย้ำเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วยขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ตรวจบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงซึ่งทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญโดยขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570ทางด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ว่าปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกในปริมาณมากอีกด้วยซึ่งอันดับแรกก็ต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังจะลงมาสมทบด้วยนายวราวุธยอมรับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ 100% จึงจะหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันทีจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและก็ศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่นะครับพร้อมกับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาหลังจากที่กำแพงกั้นน้ำพังลงครับทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านรวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังลงทำให้น้ำจากคลองช่วยพร้าวซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไหลเข้ามาท่วมบริเวณหมู่บ้านส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ700หลังคาเรือนด้วยระดับน้ำบางจุดในหมู่บ้านสูงกว่า 1.5 เมตรครับรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางรวมถึงจัดส่งอาหารให้กับผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเบื้องต้นจะมีการใช้บิ๊กแบ็กทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้านที่พังลงมาซึ่งคาดการว่าจะต้องใช้บิ๊กแบ็กประมาณ200ถึง300ถุงจากนั้นจะเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อให้น้ำเนี่ยลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะสามารถลดระดับน้ำลงได้นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวบริเวณฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านเพื่อเป็นจุดประกอบอาหารสำหรับจัดส่งให้กับประชาชนในหมู่บ้านชวนชื่นบางนาและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงที่มีน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้าพักในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงประมาณ300คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านชนละเทพและหมู่บ้านบางปลีนครซึ่งทั้ง2แห่งนี้มีน้ำท่วมขังสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้จัดบุคลากรทางการแพทย์มาคอยดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแยกสีเทพา ซึ่งปริมาณน้ำท่วมขังจุดนี้เริ่มลดลงแล้วหากน้ำลดสู่ภาวะปกติก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนและยังได้เดินทางติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลพระแรกสาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครสวรรค์ฝั่งตะวันตกของไทยรวมถึงอีสานด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: 6:52 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งการรับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มกันที่นครสวรรค์กันก่อนนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจประตูระบายน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องและเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์พันเอกสมจิตเทียมจัญญารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ประตูน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ประตูน้ำวังสวัสดีและติดตามน้ำที่ไหลเข้าสู่ประตูวังสวัสดีอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบปริมาณน้ำประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพฝนและปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยจากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดศูนย์พักพิงรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านดอนปอหมู่ที่4-7และหมู่ที่11-14ซึ่งบ้านบางหลังค่ะคุณผู้ชมบางหลังเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าปริมาณน้ำท่วมสูงปัจจุบันมีผู้ประสบภัยมาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ทั้งหมด15คนค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผนึกกำลังหลายภาคส่วนระดมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เครื่องสูบน้ำโดยเร่งระบายน้ำท่วมนาข้าวกว่า 3,000 ไร่พร้อมกับเปิดพื้นที่วัดให้ประชาชนฝากรถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1ในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนายชยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนายสรันเกตทองนายอำเภอเมืองเพชรบุรีและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการเร่งระบายน้ำบริเวณหมู่ที่12ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยได้ระดมเครื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องสูบน้ำรวมถึงรถขุดเข้าไปขุดร่องน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีโดยนอกจากพื้นที่หมู่ที่12แล้วยังได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทำนาพื้นที่ตำบลโพไร่หวานตำบลบ้านหม้อตำบลธงชัยและตำบลบางครกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีพื้นที่นารวมกว่า 3,000 ไร่โดยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ก็จะคลี่คลายและดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนางทิวันรัตน์ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของไปฝากจอดเอาไว้ชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีประชาชนเริ่มนำยานพาหนะไปจอดดูแลรักษาไว้แล้วเช่นที่วัดเขาบันไดอิฐทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดอบจ.เทศบาลอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานและประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันอบจ.เพชรบุรีได้เตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำไว้อีกประมาณ 5-6 เครื่องเพื่อพร้อมสนับสนุนและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีครับ
0: ไปดูโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตอนนี้นะคะที่โคราชเนี่ยฝนก็ตกต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดโรงครัวพม.เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าผม.ได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ลงมือทอดไข่เจียวประกอบเลี้ยงอาหารจากครัวผม.แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยโรงครัวผม.ได้จัดทำโรงทานประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้ประชาชนชาวปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเติมแสงขายปากช่องวิทยาเพื่อร่วมส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่อพยพเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวโดยศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้อพยพรวม52คนทั้งนี้อำเภอปากช่องมีศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวม8จุดด้วยกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสี่แยกหนองสาหร่ายและบริเวณสะพานขาวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนเขาใหญ่แล้วก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างค่ะขณะที่คลองระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนมิตรภาพสายเก่าโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ30ถึง50เซนติเมตรนะคะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กผ่านได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสัญจรส่วนการช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่เลยนะคะ
1: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำร่วมประเมินแผนปรับการระบายน้ำเขื่อนหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์แนวฝนที่จะเริ่มเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นพร้อมกับติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งและเร่งการระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่17ทับ2569ร่วมกับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ